0: คุยกับอาจารย์กันค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยอาจารย์เกษมสรรวีระกุล
2: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์เกษมสรร
3: อรุณสวัสดิ์ครับคุณอิศรีคุณอนภัทรแล้วก็ท่านผู้ฟัง Good Morning อาเซียนทุกท่านครับ
2: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟั ง, ฟ, งฟังแบบไหนต้องฟังแบบ empathic listening หรือเปล่าคะอาจารย
0: ์ฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยนะ
2: empathic listening อ่ะขยายความ
3: ทั้ง empathic listening ทั้งฟังแล้วแอคชั่นด้วยเอาคุณอิศรีก่อน empathic listening เป็นยังไงครับขยายความให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยสิครับ
2: ฟังด้วยใจ
3: ฟ
2: ัง
3: ด้วยใจ
2: ฟังอย่างฟังเอาวิธีก่อนฟังแบบไม่ขัดฟังแบบไม่ตัดพยายามจะเข้าใจผู้พูดนะคะคแล้วเมื่อสักครู่ที่อาจารย์บอกเนี่ยฟังแล้วต้องแอคชั่นด้วยอาจารย์เชิญค
3: ่
2: ะ
3: คุณอนัญญพัฒน์พูดว่าฟังต้องแอคชั่นด้วยครับก็ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเช้าวันนี้ท่านผู้ฟังครับก็มันเกี่ยวข้องกับการที่รัฐบาลเขาเปิดเวที The Listening Forum Voice to the PM ใช่ไหมครับชื่อภาษาไทยคือผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเมื่อวันที่15พฤษภาที่ผ่านมาเราก็เห็นเจ้าสัวโอ้โหอภิมหาเศรษฐี30กว่าท่านไปพูดรัฐบาลฟังนะครับผมก็เลยมีข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆที่จะมาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะเวลาเอกชนมาพูดเนี่ยรัฐบาลฟังแบบ empathic listening คือฟังแบบเอาตัวเองมาเป็นภาคเอกชนแล้วก็ฟังแบบนั้นหรือเปล่านะครับฟังอย่างอยากทำความเข้าใจหรือเปล่าแล้วประเทศอื่นๆเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างไหมนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับก็15พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับก็เจ้าสัวจาก10อุตสาหกรรมใหญ่ๆของประเทศ30กว่าท่านนี่ก็มาพูดให้รัฐบาลฟังผมสรุปสั้นๆเผื่อท่านที่ไม่ได้ตามข่าวก็คือว่าก็มาบอกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมนะปรับให้มาใช้พลังงานสะอาดให้มากขึ้นนะอันนั้นเป็นสิ่งที่เอกชนอยากเห็นปรับให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวให้สะดวกมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องพลังงานเนี่ยมีการพูดกันเยอะว่าเราประเทศไทยจะต้องมีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสีเขียว Green Energy พลังงานหมุนเวียนเพราะตอนนี้พวกนักทุนต่างชาติที่จะมาลงทุนโดยตรงในประเทศไทยเนี่ยเขาเรียกร้องเหลือเกินคนที่จะมาลงทุน Data Center เนี่ยเรียกร้องเหลือเกินว่าประเทศไทยต้องมีพลังงานสะอาดให้เพียงพอหน่อยนะนะครับบางเซกเตอร์ก็บอกว่าเราจะต้อง Upskill Reskill คนงานให้รองรับอุตสาหกรรมใหม่ๆที่จะมานะแล้วก็มีคนบอกว่าอยากจะให้รัฐบาลสานต่อมาตรการที่กระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศอย่างไทยช่วยไทยพลัสที่ตอนนี้หลายท่านกำลังลงทะเบียนกันอยู่เนี่ยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลอยากจะเห็นนะครับอยากจะเห็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็บอกว่าให้ดันนโยบายท่องเที่ยวสู่พรีเมียมหรือเวลเนสฮับอะไรประมาณนี้นะครับนั่นเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการรายใหญ่พูดกันนะครับข้อสังเกตของผมประการที่1ก็คือว่าเสียดายครับเสียดายที่รัฐบาลไม่ได้เปิดเวทีด้วยการรับฟังกลุ่มคนตัวเล็กตัวน้อยเช่นเกษตรกรหรือ SME
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ใช
2: ่เพราะว่า SME ยา
3: หนักมากครับหนักมากครับอันนี้ต้องบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่การที่ฟังใครก่อนฟังใครหลังเนี่ยมันสะท้อนถึงความสนใจของรัฐบาลนะถ้าผมเป็นกุนซือรัฐบาลผมบอกต้องฟังคนตัวเล็กตัวน้อยก่อนฟังกลุ่มเกษตรกรก่อนฟัง SME ก่อนผมว่านั้นมันจะเป็นการเคลื่อนไหวเป็นจังหวะขับเคลื่อนที่น่าสนใจมากกว่ามาฟังเจ้าสัวนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เสียดายแทนเอาละถึงแม้ว่าจะมาเดี๋ยวจะเปิดเวทีเกษตรกร SME เนี่ยแต่มันนะมาคุยทีหลังเนี่ยมันไม่เสียงดังเท่ากับคุยตอนแรกเนาะอันนั้นเป็นสิ่งที่เสียดายแทนโอกาสทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอ๊ะเวทีแบบเนี้ยแบบที่รัฐบาลฟังผู้ประกอบการอย่างเนี้ยเราเคยมีไหมคุณอิศรีคุณอนภัทรคงจะพอจำกันได้เรามีแบบนี้มาโดยตลอดนะครับเราเป็นหนึ่งในอาเซียนที่มีเวทีรับฟังมาอยู่เรื่อยๆเวทีที่ฟังกันอย่างชัดเจนแข็งแกร่งแล้วเห็นรูปธรรมชัดเจนเนี่ยก็เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์รัฐบุรุษพูดถึงแก่สัญญกรรมไปแล้วเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับ2524นะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีปัญหาเรื่องวิกฤตการน้ำมันเศรษฐกิจตกต่ำ

0: นี่ยนะครับแล้วคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจหรือกรอก็เริ่มตั้งต้นตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมานะครับต้องเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าตั้งแต่สมัยที่พลเอกเปรมเป็นนายกเนี่ยฟอรัมแบบนี้เวทีรับฟังประชาชนหรือประชุมร่วมระหว่างภาครัฐกับผู้ประกอบการเนี่ยเราทำเป็นประจำเกือบทุกเดือนนะครับแล้วก็ Eastern Seaboard นะที่ตอนหลังแปลงร่างมาเป็น EEC เนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ต้องเห็นกันต่อมาเมื่อเราเกิดวิกฤตตั้งแต่ต้มยำกุ้งแล้วก็แฮมเบอร์เกอร์ไครซิสจากอเมริกาเนี่ยรัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีก็มีจำได้ไหม CEO Forum สมัยคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็มีกรอภูมิภาคนะครับมีเพื่อจะรับฟังว่าไอ้ไทยเข้มแข็งของรัฐบาลนั้นคุณอภิสิทธิ์รัฐบาลประชาธิปัตย์จะเป็นอย่างไรพยุคพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็แปลงจากกรอเป็นคณะกรรมการประชารัฐนะมีชัดเจนเลยนะมี12คณะแต่ละคณะก็เอา CEO เอาเจ้าสัวที่เพิ่งไปพบคุณอนุทินมานี่แหละมาเป็นเรียกว่าเป็นกรรมการมีประชุมอะไรกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพที่เราจะเห็นว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาเริ่มแต่พลเอกเปรมเป็นต้นมาเนี่ยเรามีเวทีแบบนี้มาโดยตลอดแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นอย่างที่คุณอนัญพัฒน์ตั้งข้อสังเกตหรือเปล่า ฟังแล้วมันจะเป็น empathic listening อย่างที่คุณอิสรีตั้งข้อสังเกตต่อนั่นเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่แต่ว่าในมุมของผมในเบื้องต้นเนี่ยผมก็ว่าเวทีแบบนี้มันรัฐบาลฟังนะแต่ว่าแอคชั่นหรือเปล่านี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องตั้งคำถามกันอยู่ประเด็นต่อมาครับคุณอิสรีคุณพัฒน์คือว่าแล้วในอาเซียนเขามีเวทีแบบนี้กันบ้างหรือเปล่าเราเป็นGood Morningอาเซียนเราก็ขออนุญาตม้วนไปแต่อาเซียนซะหน่อยก็ต้องบอกว่าในอาเซียนหลายประเทศก็มีเวทีแบบนี้นะครับประเทศที่เป็นต้นแบบที่ว่าภาครัฐกับภาคเอกชนเนี่ยแนบแน่นมากต้นของโลกเลยก็คือสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์ก็มีคาวซิลมีสภาที่เรียกว่า The Future Economy Councilนะครับ FEC หรือว่ารองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเนี่ยจะนั่งเป็นประธานตรงนี้ร่วมกับ CEO ของบริษัทข้ามชาติทั้งหลายร่วมกับผู้นำสภาอุตสาหกรรมผู้นำแรงงานทั้งหลายนะครับแต่ว่าของสิงคโปร์เนี่ยท่านผู้ฟังครับเขาไม่ได้เปิดเวทีให้ภาคเอกชนมาสะท้อนเฉยๆแต่เป็นเวทีคล้ายๆเวิร์กช็อปเลยครับเขาจะมาวางนโยบายรายปีร่วมกันนะครับมีเขาจะคุยกันทีละอุตสาหกรรมละและแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยจะมาร่วมกำหนดเป้าหมายนะครับภาคเอกชนกับภาครัฐร่วมกำหนดเป้าหมายว่าอุตสาหกรรมไหนต้องใช้ AI เท่าไรรัฐบาลต้องทำอะไรเอกชนต้องทำอะไรอันนั้นก็เป็นสไตล์ยุทธศาสตร์แบบสิงคโปร์ที่มีการระบุชัดเจนว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไรอย่างไรนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนอย่างผมเคยเล่าเรื่องยุทธศาสตร์แรงงานต่างชาติที่วันนี้แรงงานต่างด้าวที่สิงคโปร์เขาต้องการเหมือนกันเนี่ย เมื่อ10กว่าปีที่แล้วผมได้อ่านรายงานเขาแบบนี้เลยนะครับเขาเขียนแบบนี้คุณอิสรีคุณเดชพัฒน์บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาทศวรรษที่ผ่านมาเศรษฐกิจสิงคโปร์เติบโต 3% ดีมากโดยเฉลี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าในการเติบโตเหล่านั้นเราพึ่งพาแรงงานต่างชาติเยอะเพราะฉะนั้นรัฐบาลปล่อยไว้แบบนี้ไม่ดีอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะคิดที่จะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติที่มาทำงานในสิงคโปร์แต่ขณะเดียวกันก็คิดว่าจะเทรนหรืออบรมพัฒนา reskill upskill แรงงานสิงคโปร์ให้ขึ้นมาทดแทนแรงงานต่างชาตินี่พูดถึงแรงงานที่มีทักษะมีฝีมือนะครับคุณอิสรีคุณอนัญพัฒน์ท่านผู้ฟังแต่ถ้าคิดแค่นี้เฉยมันไม่เกิดแรงจูงใจหรอกเพราะฉะนั้นนะรัฐบาลจะ1วางงบประมาณเท่านี้บาทเพื่อเทรนแรงงานนะครับและให้เอกชนส่งแรงงานมาเทรนแล้วเมื่อถึงปีนี้รัฐบาลจะเก็บภาษีแรงงานต่างชาติเพื่อกดดันเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนเนี้ยส่งแรงงานมาอบรมกับเขาหรือพัฒนาแรงงานตามที่รัฐบาลอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นจุดของสิงคโปร์คือเวลามีเวทีแบบเนี้ยครับเขาจะตั้งเป้าหมายร่วมกันนะครับเขาจะคุยทีละอุตสาหกรรมว่าอุตสาหกรรมนี้จะทำอะไรรัฐบาลควรจะทำอะไรเอกชนจะทำอะไรใครลงเงินเท่าไหร่รัฐบาลมีงบประมาณเท่าไหร่เพื่อพัฒนาไปอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถเอามาใช้ได้อีกประเทศหนึ่งซึ่งตอนหลังก็มีเวทีแบบนี้แล้วก็ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราน่าจะไปดูข้อพอสมควรก็คือเวียดนาม วียดนามก็มีเวทีแบบนี้นะครับนายกจะนั่งหัวโต๊ะกับทีมครม.เศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีหอการค้าต่างชาติแอมแชมยูโรแชมพวกหอการค้าอเมริกันในเวียดนามหอการค้ายุโรปในเวียดนามแล้วก็กลุ่มทุนใหญ่ๆของเวียดนามเองแต่เวทีของเขาเนี่ยเอกชนของที่ไปลงทุนในเวียดนามทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กฎระเบียบที่ล่าช้านะความขาดการขาดแคลนระบบไฟฟ้าที่สะอาดหรือการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะร้องเรียนเสร็จปั๊บแล้วก็สไตล์เวียดนามที่เราที่คุณอิสรีคุณพัฒน์รายงานข่าวอยู่เรื่อยก็คือนายกค่อนข้างจะเด็ดขาดนะครับก็จะแก้เลยเอกชนร้องเรียนมาก็สั่งแก้ในเวทีนั้นเลยเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับในการที่เวียดนามเขาผลักดันแบบนี้ท่านผู้ฟังครับการที่ผลักดันแล้วก็นายกนั่งหัวโต๊ะแล้วแก้เลยเนี่ยมันทำให้เวียดนามเนี่ยมีเสน่ห์ดึงดูดใจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับถึงแม้ว่าหลายๆด้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานหลายๆด้านอาจจะยังสู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ด้วยการหักดิบด้วยการปฏิรูปกฎหมายด้วยการทำอะไรก็แล้วแต่กฎระเบียบที่มันวุ่นวายเนี่ยที่มันกิโยตินคือฆ่าไอ้กฎระเบียบที่มันล่าช้าเนี่ยทำให้เวียดนามเนี่ยเป็นที่สนใจในหมู่นักลงทุนต่างประเทศเยอะกว่าเรานะครับอันนั้นก็เป็นอีกภาพที่เวียดนามส่วนที่มาเลเซียเนี่ยเวทีแบบนี้เขาทำเป็นเวทีถาวรเลยนะครับคุณอิสรีคุณอนันยพัฒน์เวลาเราคุยเรื่องวันมาเลเซียสมัยนายกอดีตนายกนาจิบราซักเนี่ยเราเคยได้ยินหน่วยงานที่ชื่อเพอร์มันดูใช่ไหมครับที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อน เรียกว่าขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาทำกันนะครับไอ้เพอร์มันดูเนี่ยตอนนั้นที่เราบอกว่าไปเอารองซีโอของเชลมาขับเคลื่อนสำนักนายกแต่ละตัวทำอะไรยังไงไอ้เพอร์มันดูเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ดูแล KPI ในการปฏิรูปประเทศนะครับแต่ว่าในวงแบบเนี้ย เขาเรียกว่าเพอร์มูด้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกถาวรนะครับปลัดสำนักนายกนะครับนั่งเป็นหัวโต๊ะแล้วก็มีหน้าที่พิเศษก็คือปฏิรูปกฎหมายกฎระเบียบอะไรที่เป็นอุปสรรคนะครับหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่จัดการเลยเอกชนร้องเรียนมาว่าเอ๊กระทรวงนี้กรมนี้กฎระเบียบข้อนี้มันเป็นอุปสรรคในการทำงานนะครับเพอร์มูด้าเนี่ยก็จะแก้ไขเลยแล้วก็จะมีเดดไลน์ว่าภายใน30วันอะไรที่ร้องเรียนเนี่ยต้องถูกแก้ไขต้องถูกปฏิรูปกฎหมายอันนั้นเป็นรูปแบบที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากเพราะว่าในข้อร้องเรียนของภาคผู้ประกอบการที่มาร้องเรียนเอกชนเนี่ยกฎหมายที่มันซ้ำซ้อนกฎหมายที่มันยากที่มันวุ่นวายเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เอกชนร้องเรียนเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าเอามาทำนะในรูปแบบของทั้งเพอร์มันดูทั้งเพอร์มูด้าเพอร์มูด้าเนี่ยก็พูดง่ายๆเป็นองค์กรที่ทำให้ทุกอย่างมันง่ายขึ้นเน้นการทำให้มันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยครับทำให้มาเลเซียมีอันดับในเรื่องความง่ายในการทำธุรกิจนะครับมันง่ายขึ้นนะครับ ease of doing business ของธนาคารโลกซึ่งถึงแม้ตอนนี้ไม่มีแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น be ready หรือ business ready เนี่ยมาเลเซียก็โดดเด่นนะครับในภูมิภาคนี้นะครับก็ไล่ตามสิงคโปร์มาติดๆทำให้เราโดนทิ้งห่างเรื่องนี้อันนี้เป็น3ประเทศในเบื้องต้นก่อนที่เอามาเล่าให้ฟังว่าในเบื้องต้นเนี่ยเวทีแบบนี้ในอาเซียนเขามีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆประเทศที่อยู่ในภูมิภาคนี้ที่จะมาเล่าให้ฟังหลังจากเราพักสักครู่ดีไหมครับ
1: ค่ะอาจารย์ก็วิเคราะห์ให้เห็นทั้งวิธีการจัดของบ้านเรานะคะเทียบกับแนวทางของหลายๆประเทศอย่างสิงคโปร์เวียดนามและมาเลเซียช่วงหน้าเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
2: ค่ะ
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5

0: หน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: เมื่อสักครู่ฟังแนวทางอย่างของบ้านเราเนี่ยฟังผู้ประกอบการยักษ์ใหญ
2: ่ค่ะ
1: เนาะรายเล็กๆอาจจะไม่ได้เน้นมากนะคะในขณะที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็มีความชัดเจนแผนม
2: ี
1: execute ยังไง what when why why how นะคะส่วนเวียดนามเนี่ยมีความโชะ
2: โชะ
1: รับฟังเสร็จสั่งเลยมีความชัดเจนในทิศทางการบริหารจัดการส่วนมาเลเซียเนี่ยเป็นยังไงคะคุณแพทย
2: ์มาเลเซียนะคะก็เหมือนกันนะคะก็เขาก็มีทุกอย่างเตรียมการดีบ้านเราจะต้อง listen learn จากคนอื่นเอามา adapt ใช้แล้วก็ชอบที่เป็นเหมือนท่านน่าจะมีตั้งอะไรเป็นแบบ doing มาเลยสักอย่างหนึ่งเหมือนเปิดมันดูนะคะ
1: ขอความชัดเจน
2: เออใช่
1: และเร็วๆด้วยกรุณาเร็ว
2: ๆใช
1: ่
2: องค์การแบบอย่างรวดเร็วนะคะ
1: อาจารย์เชิญค่ะ
3: ชอบคำคุณอิสรีนะกรุณาเร็ว
2: ๆต้องมียูนิต
1: please now ขอโทษค่ะเสียงในหัวดังอาจารย์ขอโทษค่ะ
3: ใช่ครับก็ผมขยายความที่คุณอนันต์พัฒน์พูดมาเลเซียนี่มันเป็นเวทีถาวรเป็นกลไกถาวร นะครับที่คล้ายๆปลัดสำนักนายกหรือว่าเลขาธิการนายกนั่งหัวโต๊ะแล้วก็เอกชนร้องเรียนแล้วก็เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะนี่เป็นอุปสรรคคือในการแก้กฎระเบียบที่มันซ้ำซ้อนที่มันยากเนี่ยนะครับถ้าให้ภาครัฐคิดเองแก้เองเนี่ยไม่สำเร็จอะครับเพราะอำนาจกฎระเบียบคืออำนาจของแต่ละหน่วยงานนะครับการมีอำนาจในมือเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงพอใจนะมันนำไปสู่อะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าไปลดอำนาจเขาไม่ต้องมาขออนุมัติให้ผ่านเลยเนี่ยก็ไม่มีคุณค่าสิมันไม่มีคุณค่าก็ไม่มีรายได้นั่นก็เป็นสิ่งที่ไปถามภาครัฐไม่ได้ต้องถามเอกชนนะไปดูต้นแบบหลายๆประเทศได้นะครับของมาเลเซียเป็นแบบนั้นอินโดนีเซียคุณรัชรีที่เพิ่งรายงานไปก็มีกลไกแบบนี้นะครับซึ่งตัวประธานเองก็จะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็ฟังแต่เขาก็จะฟังผู้การรายใหญ่ๆนะครับเรื่องใหญ่ๆเช่นจะย้ายเมืองหลวงไห
2: ม
3: ส่งออกแร่ดิบไหมเนี่ยก็จะมีเวทีแบบนี้นะครับทีนี้ในประเทศที่พัฒนาไปไกลๆกว่าพวกเราเช่นญี่ปุ่นนี้ก็เป็นต้นแบบอีกประเทศหนึ่งในโลกนะครับท่านผู้ฟังที่ภาครัฐกับเอกชนเนี่ยเรียกว่าสมาพันธ์ธุรกิจเขาเกดันเรนเนี่ยเป็นกลุ่มทุนใหญ่ๆของญี่ปุ่นเนี่ยมาร่วมกันแล้วก็มีเรียกง่ายๆว่าเคดันเรนหรือสภาธุรกิจญี่ปุ่นเนี่ยมีอิทธิพลเยอะมากในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านเศรษฐกิจของประเทศนะครับอันนั้นก็จะมีตรงนั้นแล้วก็ญี่ปุ่นก็จะมีสภาปฏิรูปกฎระเบียบนะครับซึ่งขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็พวก CEO บริษัทใหญ่ๆทั้งหลายก็จะมาพูดคุยในวงนี้นะครับเพื่อปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปกฎระเบียบเป็นประจำอันนั้นญี่ปุ่นก็ทำเป็นประจำนะครับถือว่าเป็นต้นแบบอันนึงส่วนเกาหลีใต้เนี่ยน่าสนใจนะครับเกาหลีใต้นอกจากเรื่องการปราบคอร์รัปชันในสังคมอุปถัมภ์ซึ่งผมพูดอยู่เรื่อยๆแล้วเนี่ยเวทีแบบนี้ของเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะเรียกได้ว่าต่อรองนะคุณอิศรีคุณพัฒน์สมมติว่าเกาหลีใต้ตอนอยากจะผลักดันเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ที่เมื่อเช้าคุณอนันต์พัฒน์ได้รายงานไปเนี่ยเขาก็บอกอ้าวซัมซุงจะลงเขาอยากให้ซัมซุงลงแต่ซัมซุงเงินไม่พอนะครับแล้วผู้นำเกาหลีใต้ก็บอกอ้าวงั้นแชโบอื่นๆคุณไดLG อ่ะมาลงเงินด้วยรัฐบาลจะลงด้วยคือรัฐบาลค่อนข้างจะทุบโต๊ะหน่อยค่อนข้างจะทุบโต๊ะนะครับว่าจะอยากจะเดินด้านไหนแล้วเอกชนจะทำอะไรรัฐบาลจะทำอะไรใช้ทั้งวิธีขอร้องอ้อนวอนแล้วบีบบังคับถ้าเอกชนอยากจะได้เรื่องนี้รัฐบาลถามแล้วรัฐบาลจะได้อะไรประเทศจะได้อะไรฉันจะทำอะไรนะครับสมมติอย่างที่เมืองไทยตั้งวงอยากได้พลังงานสะอาดจะดึง data center มาเกาหลีใต้รัฐบาลจะถามว่าแล้วประชาชนจะได้อะไรประชาชนจะได้อะไรคุณจะให้รัฐบาลทำแบบนี้แล้วคุณจะลงอะไรคุณจะลงเงินเท่าไหร่คุณจะทำอะไรบ้างคุณจะลงทุน R&D ไหมคุณจะให้สิทธิประโยชน์แรงงานมากขึ้นไหมผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นในประเทศไทยอยากจะเห็นเวทีแบบนี้ที่ต่อรองกันในประเทศไทยว่าเอกชนอยากได้อะไรและรัฐบาลอยากได้อะไรจากเอกชนนะครับไต้หวันก็เช่นเดียวกันไต้หวันก็มีเวทีแบบนี้นะครับแต่ว่าไต้หวันเนี่ยจะเน้นไปที่ทางด้านเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเขาต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีของเขาไว้เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยีนะเมื่อเช้าก็คุณอนันต์พัฒน์ก็พูดถึง TSMC ไปนิดนึงนะครับเขาจะเรียกบริษัทพวกนี้มาว่าเขารัฐบาลเขาประเทศเขาต้องทำอะไรเขาถึงจะสามารถเป็นผู้นำทางด้านเ

0: เทคโนโลยีได้อยู่อีกนะครับหลายๆเขาก็มีปัญหาเหมือนบ้านเราแหละขาดแคลนพลังงานสะอาดบางทีโรงงานผลิตชิปที่เราคุยกันที่ทั้งสองท่านคุยเมื่อเช้าเนี่ยมันมีความร้อนเยอะนะเวลาผลิตแบบนี้ใช้น้ำเยอะขาดแคลนน้ำต้องทำอย่างไรนะครับแล้วสิ่งที่ไต้หวันทำแล้วน่าจะทำอย่างยิ่งเลยก็คือไต้หวันเนี่ยเขามีเรียกว่าโมเดลที่ดึงดูดนะครับดึงดูดให้คนเก่งๆระดับโลกเนี่ยมาทำงานกับเขานะครับเขาเรียกว่าไต้หวันโกลด์คาร์ดนะครับคือถ้าคนเก่งอยากมาเนี่ยรัฐบาลบอกเลยคุณอยากได้อะไรบอกมาคุณอยากได้อะไรบอกมาของเราก็มีใช่ไหมครับเรามีลองเทอมวีซ่าเนาะเราอยากจะให้คนเก่งๆมาเมืองไทยแต่ว่าที่ไต้หวันเนี่ยเขาเรียกว่ามีบัตรเนี่ยมันเหมือนกับใช้บัตร VVVVIP V หลายๆตัวหน่อยคุณอิศรีคุณอนุพัฒน
1: ์
0: ว่ามาได้เลยนะครับมาถึงปั๊บ
1: very very
0: very ใช่นะถ้าได้บัตรอันเนี้ยไต้หวันโคคาร์ดเนี่ยคือมาอยู่ใน3ปีไม่ต้องไปต่ออายุทุกกี่เดือนกี่เดือนนะครับได้ work permit เลยนะครับแล้วเวลาได้ work permit เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณต้องทำงานบริษัท A ที่คุณสมัครมานะคุณทำงานกับบริษัทไหนก็ได
1: ้
0: นะมาถึงในไต้หวันเลยแล้วคุณจะตั้งบริษัทเองก็ได้ก็คุณเก่งเนี่ยคุณเก่งรัฐบาลของไต้หวันอยากให้คุณมาอยู่คุณมาอยู่คนเก่งมาอยู่ในประเทศจะทำงานให้บริษัท A B C D หรือตั้งบริษัทเองมันก็ดีกับประเทศนอกเหนือจากนั้นแล้วคนที่มีบัตรเนี้ยทำธุรกรรมทุกอย่างในไต้หวันได้อย่างถูกกฎหมายนะครับเข้าออกเท่าไหร่ก็ได้นะครับจะเอาลูกเอาภรรยาเอาสามีเอาพ่อแม่มาเยี่ยมได้หมดง่ายหมดนะครับแล้วระยะยาวถ้าอยากจะเป็นคนไต้หวันเป็นประชากรไต้หวันเป็น permanent resident ก็ได้อีกนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้ให้ทุกคนเนาะเขาก็ให้เฉพาะสาขาหรืออุตสาหกรรมที่เขาคิดว่าเป็นประโยชน์กับพวกเขาเช่นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ต้องมีประสบการณ์คือไม่ใช่จบใหม่มามีเงินดาวเงินเดือนอะไรได้พอสมควรอันนั้นเป็นรูปแบบไต้หวันซึ่งผมคิดว่าเราก็คิดแบบนี้กันอยู่นะครับแต่ว่าเราไปไม่สุดเราอยากให้คนมาอยู่ยาวๆแต่ว่าระบบระเบียบการยื่นขอการต่อวีซ่าการขอ work permit เนี่ยเรายังใช้หน่วยงานเดียวจบหรือเรายังมีหลายหน่วยงานอันนั้นก็เป็นข้อสังเกตนะครับจีนก็มีเวทีแบบนี้นะครับถึงแม้ว่าจะชัดเจนว่าผู้นำประเทศจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์แต่ว่าจีนก็ฟังสัญญาณจากเอกชนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในการประชุม2สภานี้ก็จะมีCEO ใหญ่ๆของจีนเข้ามาร่วมประชุมด้วยนะครับฮ่องกงก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าฮ่องกงเนี่ยเวลามีเวทีแบบนี้เขาจะเน้นไปที่การรักษาสถานะการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียเอาไว้นะครับซึ่งผู้ว่าการของฮ่องกงจะนั่งหัวโต๊ะอะไรก็ตามที่เป็นอุปสรรคนะครับที่จะทำให้เขาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านการดึงดูดเม็ดเงินมาที่เขาจะสูญเสียสถานะความเป็นศูนย์กลางทางการเงินเอเชียเนี่ยเขาก็จะมีตรงนี้เอาไว้นะครับเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคุณอิศรีคุณอนุพัฒน์ครับกลุ่มอย่างเช่นญี่ปุ่นกลุ่มอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเน้นไปที่การขจัดกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจแต่เน้นตอนหลังเราใช้คำว่ากิโยตินกฎหมายแต่กลุ่มนี้ก็จะชัดเจนว่าคือเป็นอุปสรรคทั้งโลกล่ะใครแก้ได้ก่อนจะสำเร็จของเราก็พยายามมานานแล้วไม่สำเร็จส่วนเกาหลีใต้ไต้หวันเนี่ยมีความชัดเจนนะครับรัฐบาลรู้ว่าเอกชนอยากได้อะไรก็มีการต่อรองมีการแลกเปลี่ยนมีการเรียกว่ายื่นหูยื่นแมวกันแต่ในเชิงที่ประเทศได้ประโยชน์อย่าง TSMC ที่เป็นบริษัทชิปที่ใหญ่ที่สุดในโลกดีที่สุดในโลกเก่งที่สุดในโลกเนี่ยตอนก่อตั้งรัฐบาลไต้หวันบอกว่าวันเนี้ยอนาคตมันอยู่ที่เซมิคอนดักเตอร์ล่ะรัฐบาลยื่นข้อเสนอนะครับมอริสชางบอกว่าคุณออกจากอเมริกามาเถอะมาอยู่ไต้หวันคุณอยากได้อะไรคุณต้องการเงินเท่าไหร่รัฐบาลต้องการอันนี้มาช่วยกันทำสุดท้ายเขาก็มีตรงนี้เขาก็มีตรงนี้นะครับสุดท้ายแล้วภาพที่เห็นก็คือว่ามันเป็นภาพที่เอาละเรามาถูกทางแล้วรัฐบาลที่ฟังเนาะแต่ว่าฟังแล้วจะมีแอคชั่นโดยทันทีหรือเปล่าอย่างที่คุณอิศรีคุณอนุพัฒน์พูดนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะครับทีนี้ข้อสังเกตประการสุดท้ายก่อนที่เราจะหมดเวลาตรงนี้คือว่าเวลาภาคเอกชนพูดเนี่ยเขาพูดเพื่อประโยชน์ของใครผมก็พยายามจะไปนั่งอ่านดูนะว่าในข้อเสนอภาคเอกชนที่พูดเนี่ยเป็นปกติครับถ้ารัฐบาลเชิญเราไปพูดนะเราก็จะพูดในสิ่งที่เราสนใจและเป็นประโยชน์ของเราถูกไหมครับคุณเอเซอร์

0: นี่คุณนภัทรท่านผู้ฟัง
1: นะ
0: ครับเพราะฉะนั้นฟังรายใหญ่พูดเนี่ยเขาก็พูดเพื่อรายใหญ่อย่าง Data Center ให้มีพลังงานสะอาดนะ Data Center จะได้มาลงทุนคนพูดก็เป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมเป็นเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมแต่ว่าเวลานักวิชาการพูดอย่างผมว่าอ่ะแล้ว Data Center มาเนี่ยมันจ้างงานกี่คนมันใช้อุปกรณ์อะไรชิ้นส่วนอะไรในประเทศบ้างหรือนำเข้าทั้งหมดประเด็นต่อมาคือพลังงานสะอาดที่ Data Center อยากใช้เนี่ยแล้วประเทศไทยไม่ต้องใช้หรออุตสาหกรรมทั้งหลายของไทยไม่ต้องใช้พลังงานสะอาดเข้ามาเขาแย่งเราหรือเปล่า
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องคุยกันอีกอันนึงก็คือว่าสิ่งที่ภาคเอกชนพูดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แท้จริงของประเทศที่มันจะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศจริงๆหรือเป็นปัญหาของอุตสาหกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นก่อนที่รัฐบาลจะขยับเร็วๆอย่างที่เราอยากเห็นกันเนี่ยอยากให้ฟังภาคเกษตรกรรมอยากให้ฟังภาค SME อย่าง MD CEO ของกรุงไทยบอกว่าวันนี้ SME เรากู้ไม่ได้อันนี้เป็นคำพูดที่น่าสะท้อนใจมากนะครับเพราะว่าธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารของรัฐกฎระเบียบเนี่ยรัฐออกเองได้แต่ว่าถ้าเบอร์หนึ่งของสมาคมธนาคารบอกว่า SME กู้ไม่ได้แล้วมาจากธนาคารอย่างเช่นธนาคารกรุงไทยเนี่ยผมว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติในระบบตรงนี้ถูกไหมอันนั้นก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ว่าการฟังรัฐบาลจะได้เป็นประโยชน์กับประชาชนทั้งประเทศครับคุณอิศรีคุณอนันพัฒน์ครับ
1: ค่ะพูดถึงเรื่องนี้ที่ฉันเห็นคอมเมนต์ของท่านผู้ประกอบการท่านหนึ่งนะก็จี๊ดเหมือนกันที่พูดถึงแบงค์นะที่บอกว่าวันที่ฝนตกอ
2: ่ะ
1: ท่านดันจะเก็บร่มซะงั้นท่ามกลางสถานการณ์ต่างๆที่ผู้ประกอบการบางทีก็ต้องมีเงินทุนหมุนเวียนเนาะแต่แบงค์บางทีก็เขาก็มองเรื่องความเสี่ยงอะไรหลายๆอย่างนะคะอ่ะเป็นมุมมองที่อาจารย์สะท้อนมาในเช้านี้นะคะถึงสิ่งที่รัฐบาลฟังเสร็จแล้วเนี่ยหรือต้องฟังมากกว่านี้อย่างไรสามารถเอาไปใช้ไปปรับได้อย่างไรบ้างที่แน่ๆคือต้องรีบนะคะแล้วก็มี success case มากมายเลยมาเล่าให้เราฟัง
0: ต้อง action ครับต้อง action ครับ
1: ด่วนนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์
2: ขอบคุณค่ะ
0: และความยินดีครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะพัตตี้และน้ำหวานลาไปก่อนนะคะวันพรุ่งนี้ตั้งแต่6โมงเช้าเจอกับ Good Morning อาเซียนได้ใหม่สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันในวันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะอยู่กับเรา2คนค่ะพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถธนธนากุลค่ะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์นะคะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทางออนไลน์ค่ะ MCOT News FM 100.5 ทางแอปพลิเคชันรวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยค่ะ
0: ผ่านมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับสำหรับการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับปรากฏว่าตัวเลขณขณะนี้เกือบจะ15ล้านสิทธิ์แล้วนะครับในการเข้าไปลงทะเบียนกันนะครับอาจจะมีสะดุดบ้างเล็กน้อยสำหรับเรื่องของระบบสมาร์ทโฟนของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าก็ยังสะดวก

0: ครับน้องแอนลงไหวไหม
1: เรียบร้อยค่ะกด2ทีได้เลยค่ะไม่ได้มีสะดุดอะไรเลย
0: คือ
1: กดเสร็จแล้วรู้สึกว่าเอ้ยแค่นี้เองเหรอง่ายมากอันนี้คือสำหรับคนที่มีการลงทะเบียนการใช้โครงการไปรอบที่แล้วแล้วแต่ถ้าสำหรับพี่ณรงค์เนี่ยก็คือกดไปเสร็จปุ๊บเขาให้รอ3วัน
0: 3วัน
1: เพ
0: ื่อ
1: ให้กรมการปกครอง
0: น
1: ะกรมการปกครองจะดำเนินการตรวจสอบว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมคุณสมบัติครบหรือเปล่าถ
0: ้
1: าครบเดี๋ยวจะมี SMS ส่งกลับมา
0: ครับขอเริ่มรายละเอียดเรื่องนี้กันเลยนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเช้าวันนี้เลยนะครับเรื่องโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับประชาชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ครับจนถึง29กันยายนหรือว่าจนกว่าจะครบ30ล้านคนโดยต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์ตามเงื่อนไขของโครงการทางนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่1มิถุนายนจนถึง30กันยายนนี้ครับเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่15มิถุนายนจนถึง30กันยายนเวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาครับในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึง30กันยายนขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่25พฤษภาคมก็คือวันนี้ครับจนถึง31กรกฎาคมสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่และก็ร้านโอทท็อปและบริการขนส่งสาธารณะนะครับรัฐจะช่วย 60% เราจ่าย 40% รัฐบาลร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าที่กำหนดให้ 60% โดยตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็เป็นรายละเอียดของพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างที่บอกไว้นะครับขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวไว้ว่าโวเป๋าตังไม่ล่มรองรับได้ 300,000 คนต่อวินาทีโฆษกคลังออกโรงการันตีอนุทินคุย3ผู้บริหารเอกชนลุยเฟรนไชส์ตลาดยุโรปก็เป็นรวมภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่ฝรั่งเศสไปด้วยครับ
1: ขณะที่การลงทะเบียนนี้นะคะก็ตอนนี้มีคนลงทะเบียนเนี่ยก็ต่อเนื่องเลยนะคะ15ล้านสิทธิ์ไปแล้วค่ะทางด้านเอกชนเองค่ะก็มองว่าโครงการนี้จะช่วยดัน GDP ขึ้นมาได้นะคะโดยนายวีระชัยมั่นสินธรรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทค่ะออกมาแสดงความมั่นใจว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยสร้างอานิสงส์กระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีค่ะคาดการณ์ว่าจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP ของกลุ่ม SME ภาคการผลิตเติบโตถึง 35-40% แล้วก็ยังมีการขานรับมาตรการ Made in Thailand Plus นะคะหรือว่า MIT Plus ที่รัฐบาลช่วยเพิ่มโอกาส SME ไทยเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐก็คาดว่าจะช่วยเพิ่มสัดส่วนมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างให้สูงขึ้นไปถึงร้อยละ 45-50 โดยสอทยื่นข้อเสนอเพิ่มเติมถึงรัฐบาลค่ะขอให้ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการติดตั้งระบบอัตโนมัตินวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมไปถึงการขยายมาตรการโซลาร์รูฟท็อปค่ะเพื่อเป็นการลดต้นทุนพลังงานตั้งศูนย์ตรวจสุขภาพการเงินและ SME ทั่วประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยนั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเมื่อวานนี้ค่ะก็มีเพิ่มเติมนะคะในส่วนของธนาคารกรุงไทยเองก็พบว่าบรรดาธนาคารสาขาต่างๆก็มีประชาชนเดินทางมาเพื่อดำเนินการยืนยันตัวตนแก้ไขข้อมูลแอปพลิเคชันเป๋าตังกันหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ทำให้เข้าระบบไม่ได้ยืนยันตัวตนไม่ได้หลายคนบอกว่าไม่ค่อยมีความรู้เรื่องของโซเชียลหรือว่าเรื่องของเทคโนโลยีค่ะก็เลยจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปให้ธนาคารดำเนินการให้นะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีคนเดินทางไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News เป็นพาดหัวข่าวใหญ่เลยนะคะไทยช่วยไทยพลัส60 40 30ล้านสิทธิ์ลงทะเบียนเป๋าตังวันนี้คลังปรับระบบใหม่รับ 300,000 ต่อวินาทีสัญชาติไทย18ปีขึ้นไปรอเงินได้เลยคนไทยพร้อมหรือยังตื่นมา6โมงเช้าลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60 40คลังมั่นใจรอบนี้ผ่านฉลุยการันตีระบบไม่ล่มพร้อมเต็มที่รับมือ30ล้านสิทธิ์โบปรับระบบแอปเป๋าตังรองรับ

0: พร้อมคณะยังคงปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นวันที่3ครับโดยคณะของนายกรัฐมนตรีหารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทเอกชนที่ลงทุนในฝรั่งเศสนะฮะเป็นบริษัทของไทยก็มีการพูดคุยหารือกันนะครับหลังเสร็จสิ้นการพูดคุยครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าภาคเอกชนมีข้อเสนอต่อภาครัฐก็คือ1สนับสนุนเร่งปิดการเจรจาการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่งจะลดอัตราภาษีที่สหภาพยุโรปเรียกเก็บสินค้าไทยจาก 24% เหลือ 0% ครับทำให้สินค้าไทยมีโอกาสตีตลาดเจาะตลาดยุโรปได้มากขึ้น 2. การส่งเสริมแฟรนไชส์ธุรกิจแบรนด์ไทยในตลาดยุโรปผ่านมาตรการของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank โดยเฉพาะธุรกิจร้านอาหารซึ่งอาหารไทยเป็นที่ชื่นชอบของนานาชาติสิ่งที่ปรากฏก็คือร้านอาหารไทยหลายร้านดำเนินการโดยคนชาติอื่นที่ขาดทักษะการปรุงอาหารไทยรสชาติไทยทำให้รสชาติอาหารนั้นผิดเพี้ยนครับภาคเอกชนจึงมีข้อเสนอให้มีมาตรการส่งเสริมให้คนไทยในฝรั่งเศสรวมถึงประเทศอื่นๆในยุโรปครับได้มีโอกาสทำธุรกิจร้านอาหารไทยที่จะช่วยส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบแล้วก็เอกลักษณ์ของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจเป็นอย่างมากโดยรัฐบาลจะเดินหน้าผลักดันนำภาคเอกชนไทยที่มีแฟรนไชส์ร้านอาหารมาพูดคุยกับ Exim Bank เพื่อออกแบบมาตรการส่งเสริมเรื่องนี้ต่อไปครับเป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับนายกหนูสนใจผุดแฟรนไชส์ร้านอาหารไทยอนุทินถกเอกชนไทยที่ลงทุนในเมืองน้ำหอมหวังต่อยอดนำเข้าวัตถุดิบไทยและธุรกิจแฟรนไชส์แบรนด์ไทยขยายตัวในตลาดยุโรปโดยเฉพาะร้านอาหารไทยซึ่งเป็นที่นิยมครับ
1: มากันที่เรื่องของรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะนายนิกรค่ะก็ได้มีการระบุถึงไทม์ไลน์รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในฝั่งของพรรคภูมิใจไทยนะคะโดยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนำส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยต่อสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เป็นพรรคการเมืองแรกเมื่อ20พฤษภาคมที่ผ่านมาพรรคการเมืองอื่นๆก็เตรียมยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในสัปดาห์นี้นายนิกรจำนงส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะผู้ร่วมร่างรัฐธรรมนูญฉบับพรรคภูมิใจไทยก็เปิดเผยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คาดว่าจะมีฉบับใหม่บังคับใช้ในช่วงกลางปี2572ค่ะโดยปฏิทินการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากรัฐสภานัดพิจารณาในช่วงเดือนมิถุนายนและรับหลักการในวาระ1ส่วนวาระ2และ3ช่วงเดือนตุลาคมจากนั้นค่ะรัฐสภาจะส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปให้รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจัดทำประชามติครั้งที่2อาจจะเป็นช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าซึ่งหากผลประชามติประชาชนเห็นชอบนำร่างขึ้นทูลเกล้าเพื่อประกาศบังคับใช้ในฉบับกระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้นะคะซึ่งในช่วงสิงหาคมปีหน้าจนถึงสิงหาคมปี2571ก็คาดว่าเป็นช่วงการสรรหาส.ส.ร.ที่จะใช้ขั้นตอนนี้ใน 1-2 เดือนเมื่อได้ส.ส.ร.แล้วจะตั้งคณะกรรมาธิการ45คนมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการรับฟังความเห็นที่มาจากส.ส.ร.ตัวจริง15คนมาจากส.ส.ร.สำรองอีก15คนสรรหากลุ่มบุคคลอีก15ออกไปรับฟังความเห็นและจะทำรัฐธรรมนูญอีกเป็น1ปีค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในมติชนค่ะภูมิใจไทยกลางทำลายมิถุนายนผ่านวาระ1รัฐธรรมนูญใหม่ใช้ปี72ลุ้นประชามติครั้งที่2กุมภาพันธ์70สว.โต้เถียงปมระบอบสีน้ำเงินอนุทินนำทีมถกประธานาธิบดีมาครงปลุกความร่วมมือสานสัมพันธ์2ประเทศส่วนในหนังสือพิมพ์ Daily News ค่ะ50สว.เปิดเวทีถล่มเถียงยั่วกล่าวหาทำลายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญใหม่ใช้เมษายนพฤษภาคม72นายกเจรจาดีล FTA 50สว.ไม่ทนเปิดเวทีเตรียมถล่มเทงรัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนหลังกล่าวหาสภาสูงทำลายประชาธิปไตยภายใต้ระบอบสีน้ำเงินด้านธนกรอาจปิยบุตรเลิกปลุกปั่นทำสังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีจวกตั้งใจมองข้ามข้อเท็จจริงปล่อยให้อคติบังตาเหน็บอย่าทำตัวเป็นคนใจแคบหัดมองคนอื่นในแง่ดีบ้างส่วนนิกรกลางทำลายละเอียดยิบจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คาดประกาศใช้ช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปี72เข้าพิจารณาในรัฐสภาวาระแรกมิถุนายน69โหวตวาระ2ถึง3เดือนโหวตวาระ2ถึง3เดือนมิเดือน

0: ุลาคมปี69ทำประชามติครั้งที่2มกราคมกุมภาพันธ์70ส่วนครั้งที่3กุมภาพันธ์72ด้านนายกอนุทินหารือเอกชนไทยในฝรั่งเศสค่ะ
1: ขยายความนะครับกรณีนายธนกรวังบุญคงชนะที่มาตำหนินายปิยบุตรนะครับที่เสนอให้มีการยกเลิกองคมนตรีนะครับนายธนกรวังบุญคงชนะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยครับโพสต์ Facebook ตอบโต้กรณีที่นายปิยบุตรระบุถึงข้อเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีโดยอ้างว่าคนจำนวนมากเริ่มตั้งคำถามถึงสถานะความเป็นกลางของคณะองคมนตรีจนอาจกระทบกระเทือนถึงสถาบันว่าคนจำนวนมากที่นายปิยบุตรอ้างถึงน่าจะหมายถึงด้อมส้มทั้งหลายที่เฮไหนเฮไปด้วยกันกับนายปิยบุตรแต่ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของประเทศอย่างแน่นอนนายปิยบุตรเองก็รู้อยู่แก่ใจอีกว่าคณะองคมนตรีไม่ได้มีอำนาจบริหารประเทศไม่สามารถอนุมัติงบประมาณหรือว่าแต่งตั้งโยกย้ายอะไรได้เลยแต่นายปิยบุตรตั้งใจมองข้ามข้อที่จริงเหล่านี้ไปแล้วหันไปทราบภาพความหวาดระแวงต่างๆทางการเมืองขึ้นมาปลุกปั่นด้อมส้มแทนทางที่ตั้งแต่อดีตมาองคมนตรีก็เคยเข้าร่วมประชุมกับรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยแล้วแต่นายปิยบุตรเลือกที่จะไม่พูดความจริงนายปิยบุตรไม่ควรมองเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งเพียงด้านเดียวที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับตัวเองทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วไม่มีหลักฐานอะไรเลยด้วยซ้ำว่าคณะองคมนตรีจะเข้ามาสั่งการรัฐบาลตามที่นายปิยบุตรพยายามสร้างภาพนะครับประเด็นนี้มีพาดหัวอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ครับรุมสับเท้งและปิยบุตรสวเดือดนัดแถลงตอบโต้ซัดป๊อกมีอคติต่อสถาบันปิยบุตรชี้สภาพสังคมผิดปกติไม่สามารถดำรงอยู่ได้ตลอดการปลุกต้องมีพรรคการเมืองที่ชี้นำความคิดรอสถานการณ์สุขงอมธนกรอัดปิยบุตรใจแคบอคติมังตาเลิกปลุกปั่นให้สังคมสับสนความเป็นกลางขององคมนตรีหมอวรงย้อนกลับหากอยากประหยัดงบต้องร่วมกันแก้การทุจริตสิทธิประโยชน์ของนักการเมืองสวไม่ทนรวมตัว50คนนัดแถลงโต้หัวหน้าเท้งกล่าวหาร่วมระบอบสีน้ำเงินทำลายหลักการประชาธิปไตยนิกรการทำลายรัฐธรรมนูญใหม่ค่าประกาศใช้พฤษภาคม72ส่วนข่าวสดพาดหัวข่าวเป็นกรอบรองครับบอกว่า50สวแท็กทีมสวนเท้งปมระบอบน้ำเงินครับ
0: ช่วงนี้พักกันครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมีประเด็นเรื่องของอุบัติเหตุทางรถไฟนะครับต่อเนื่องล่าสุดสาว21ปีที่เพิ่งเรียนจบปวส.ขี่จักรยานยนต์กลับบ้านถูกรถไฟชนเสียชีวิตบริเวณจุดตัดทางรถไฟย่านลาดกระบังนะครับเหตุการณ์รถไฟขบวนสินค้าชนรถจักรยานยนต์มีผู้เสียชีวิตครับเกิดบริเวณหลังวัดสังฆราชาหรือว่าวัด2เลียบถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ซอยลาดกระบัง3แยก4แขวงเขตลาดกระบังกรุงเทพครับที่เกิดเหตุเป็นบริเวณพุ่มหญ้าห่างจากทางลัดผ่านทางรถไฟประมาณ50เมตรพบร่างหญิงสาวอายุ21ปีนอนเสียชีวิตอยู่ครับมีบาดแผลศีรษะแตกเป็นแผลถลอกตามร่างกายใกล้กันก็พบรถจักรยานยนต์ Honda Wave รุ่น 110i สีแดงขาวสภาพล้มคว่ำพังยับเยินห่างออกไป100เมตรพบศพ พบขบวนรถไฟสินค้าครับหมายเลขขบวน4403จอดนิ่งทิศทางมุ่งหน้าเข้าสถานีบางซื่อแล้วก็พนักงานขับรถไฟขบวนดังกล่าวยืนรอพบเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ครับจากการสอบถามทราบว่านางสาวเอขับขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะเดินทางกลับบ้านพักโดยผ่านจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นลักษณะทางลัดผ่าน3รางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นขณะเกิดเหตุจอดรถจักรยานคล่อมอยู่บนรางที่1ครับจังหวะนั้นขบวนรถไฟสินค้าวิ่งลัดแล่นผ่านมาจึงทำให้เฉียวชนและก็เสียชีวิตเกิดขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับไทยรัฐพาดหัวข่าวอย่างนี้ครับเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ครับบอกว่านะฮะรถไฟชนจักรยานยนต์สาวจอดคล่อมรางเปิดบูดเตือนแล้วเบรกไม่ทันขยี้เละเร่งตรวจ DNA ศพที่8รถไฟชนปอ206มักกะสันหลังเพื่อนร่วมบริษัทสงสัยหนุ่มวัย44เป็นเหยื่อนิรนามรายสุดท้ายก็คือรายที่8ครับ
0: เช่นเดียวกันกับในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสลดซ้ำรถไฟขยี้จักรยานยนต์ไร้ไม้กั้นสาวดับกระเด็น50เมตรบนทางลักผ่านตำรวจลาดกระบังเร่งสอบคนขับเปิดบูดหรือไม่แห่อาลัยพิธีเผาน้องโรสกลับไม่ถึงบ้านรถไฟขบวนสินค้าพุ่งชนรถจักรยานยนต์อย่างจังสาววัย21ปีร่างกระเด็นเสียชีวิตค่ะส่วนในผู้จัดการรายวัน360องศานะคะก็มีเรื่องของรถไฟค่ะหลังจากที่มีแนวคิดว่าไม่ให้ตู้สินค้าเข้ากรุงเทพมหานครในช่วงเวลากลางในช่วงเวลากลางวันนะคะคำสั่งห้ามรถไฟตู้สินค้าเข้ากทม.เริ่มทำพิษเอกชนอดต้นทุนเพิ่มเกิดปัญหาคอขวดคำสั่งห้ามรถไฟรถบรรทุกสินค้าในกรุงเทพช่วงกลางวันเริ่มสร้างผลกระทบผู้ประกอบการนำเข้าส่งออกโอดต้นทุนเพิ่มขอการท่าเรืออำนวยความสะดวกวันเกิดปัญหาภาวะคอขวดสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ไหลเข้าสู่โรงงานและท่าเรือไม่ต่อเนื่องระบุแทนที่จะช่วยลดปัญหารถติดอาจจะเป็นการเพิ่มปริมาณรถบนท้องถนนโดยใช่เหตุค่ะ
1: มีประเด็นเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครับเมื่อวานนี้สวนดุสิตโพได้สำรวจพบคนกรุงเทพอยากให้ผู้ว่านั้นนะครับเป็นผู้ที่มีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ยังมีคะแนนนำอันดับหนึ่งอยู่ครับสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 1,179 คนทำการสำรวจระหว่าง 19-22 พฤษภาคมเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมคนที่18ครั้งที่2พบว่าคุณลักษณะของผู้ว่ากทมที่ต้องการมากที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันครับก็คือมีประสบการณ์พร้อมทำงานทันที 36.39%รองลงมาก็คือมีเป็นคนรุ่นใหม่มีวิสัยทัศน์ใหม่ๆนะครับ 21.37% และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นผังเมืองความปลอดภัย 16.12% สำหรับผู้ว่ากทม.คนต่อไปที่อยากให้เป็นนะครับก็คือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ 57.68% ตามมาด้วยนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตร 17.90% แล้วก็นายคมสันพันวิชาติกุล4.75% ครับส่วนการเลือกตั้งสกกลุ่มตัวอย่างตอบว่าจะเลือกสกจากพรรคประชาชน 35.20% แล้วก็มองว่าหลังจากได้ผู้ว่ากทมคนใหม่แล้วกทมน่าจะดีขึ้น 78.03% ครับพาดหัวข่าวในไทยโพสต์ครับสำหรับประเด็นนี้ชัดชาติคะแนนนำทิ้งห่างสุรุสิทธิ์โพเผยชัดชาติยังนำโด่งแถมคะแนนขยับขึ้นดร.โจแผ่วลงชี้คนกรุงต้องการผู้ว่ามีประสบการณ์พร้อมทำงานทันทีส่วนสกเลือกของพรรคประชาชนด้านหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เปิดตัวลงอิสระยันบิ๊กป้อมให้กำลังใจลั่นขอเป็นแม่ทัพไม่ใช่แม่บ้านชูกรุงเทพเมืองปลอดภัยระดับโลกขณะที่กรุงเทพเป็นได้ลุยสยามเปิดนโยบายช่วยเพิ่มรายได้ไรเดอร์ปล่อยกู้ดอกต่ำวินจักรยานยนต์หาเร่แผงลอยฟุ้งตั้งสำนักงานจัดหาคู่ด้วยครับ
0: พักกันอีกครู่นึงค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองเซ็ตนี้อาหารอร่อยขึ้นเยอะ
0: ช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะคะมากันที่ประเด็นของไทยกัมพูชากันบ้างค่ะวันนี้นะคะในฝั่งของคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็บอกว่าหลังจากที่ประชุมการเดินทางของนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนฝรั่งเศสเสร็จสิ้นค่ะคุณศรีหศักดิ์ก็จะเดินทางต่อ

0: ไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมนะคะตามคำเชิญของนายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศของจีนค่ะเกี่ยวกับคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติซึ่งในเวทีนี้จะได้พบกันกับนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของกัมพูชาด้วยโดยคุณศรีหศักดิ์ค่ะระบุว่าสิ่งที่เป็นห่วงค่ะคือภายหลังจากการประชุมร่วมกันระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่พบกันในกรุงเซปูของฟิลิปปินส์ทั้งสองฝ่ายสัญญาว่าจะพลิกโฉมในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างกันตามสิ่งที่ตกลงกันมาแต่ก็ยังมีความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ทางฝ่ายกัมพูชาทำให้ไทยไม่สบายใจนะคะที่เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำสหประชาชาติไปกล่าวในการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติวาระการคุ้มครองพลเรือนจากภัยการสู้รบโดยพูดว่าไทยเรานั้นโดยมีการพูดเกี่ยวกับเรื่องทวิภาคีในการประชุมระหว่างประเทศค่ะทางที่ผู้นำทั้งสองชาติตกลงกันแล้วว่าจะไม่นำประเด็นทวิภาคีระหว่างสองประเทศไปสู่เวทีระหว่างประเทศนะคะแล้วก็ยังพูดเรื่องเดิมว่าประเทศไทยนั้นรุกล้ำดังนั้นก็จะต้องไปพูดคุยกับนายปรักสุคนค่ะว่าการกลับไปสู่การให้ร้ายใส่ร้ายประเทศไทยไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆสิ่งที่เราต้องทำคือความจริงใจและประเทศไทยมาด้วยท่าทีนี้นะคะผู้นำสองประเทศคุยกันแล้วไม่ใช่การพูดว่าอย่างทำอย่างเราจะต้องมองไปข้างหน้าร่วมกันค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าค่ะสังคเมนหุบปากศรีหศักดิ์สอกกลับยับมวดใส่ร้ายประเทศไทยศรีหศักดิ์เตือนเขมรหยุดใช้เวทีระหว่างประเทศใส่ร้ายไทยหลังโจมตีกลางวง UNSC จีไม่เกิดประโยชน์หวังเขมรจะเปลี่ยนแนวทางมองไปข้างหน้าค่ะ
1: กรมควบคุมโรคครับเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่ว่าสั่งคุมสังเกตอาการ21วันนะครับแล้วก็เตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มครับนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์ครับอธิบดีกรมควบคุมโรคให้สัมภาษณ์ถึงกรณีองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของเชื้ออีโบลานะครับในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกและก็สาธารณรัฐยูกันดาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศเมื่อ17พฤษภาคมโดยยังไม่มีวัคซีนหรือว่ายารักษาที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสถานการณ์ระบาดในคองโกมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นครับไทยเราเองก็เตรียมพร้อมในการรับมือตอนนี้มีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยมาแล้ว10คนแม้ว่าผ่านการคัดกรองเข้มแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่จะสังเกตอาการคนกลุ่มนี้อีก21วันแล้วก็เตรียมจะหารือกับกระทรวงการต่างประเทศหาแนวทางสกัดเชื้อให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับสาธารณสุขจ่อถกกต.เคาะมาตรการสกัดอีโบลาเข้มกรมควบคุมโรคเผยมีชาวยูกันดาและคองโกเข้าไทยแล้ว10คนแม้ผ่านการคัดกรองแต่สั่งคุมไว้สังเกตอาการอีก21วันเตรียมถกกระทรวงต่างประเทศหาแนวทางสกัดเข้มชี้สายพันธุ์โควิด-19 ในไทยสายพันธุ์หลักเป็น NB.1.8.1 ทำติดเชื้อพุ่งแต่ไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดการกระจายของโรครวดเร็วหรือว่ารุนแรงขึ้นครับ
0: มากันที่สถานการณ์ในต่างประเทศค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะทั้งเรื่องของมีบุคคลเข้าไปบุกยิงทำเนียบขาวของสหรัฐแล้วก็สถานการณ์ในสหรัฐอิหร่านด้วยค่ะเดทัวไอ้คลั่งบุกยิงทำเนียบขาวหยามประธานาธิบดีทรัมป์พลเมืองบาดเจ็บ1อเมริกันชนช็อกทั้งชาติหนุ่มสติแตกคลั่งเปิดฉากสับใส่เจ้าหน้าที่ที่กำลังทำงานบริเวณจุดตรวจรปภ.ทางเข้าทำเนียบขาวต่างฝ่ายต่างดวลกระสุนเดือดก่อนมือปืนจะพลาดเจอบาดเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลสิ้นใจไปปรโลกคนเดินผ่านโดนลูกหลง1รายเจ็บไปด้วยส่วนโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐปลอดภัยไม่เป็นอันตรายนั่งทำงานอยู่พอดีค่ะอีกรอบนึงค่ะอิหร่านฮึ่มยุติปิดล้อมทะเล30วันให้เรือน้ำมันผ่านหากสหรัฐยังเฉยห้ามเอี่ยวฮอร์มุซทั่วโลกจับตาสันติภาพตะวันออกกลางหวยออกได้ทุกหน้าเดิมพันครั้งใหญ่อิหร่านกล่าวต้องได้คุมฮอร์มุซยื่นคำขาดปลดล็อกทรัพย์สินเลิกคว่ำบาตรทางทะเล100%และเปิดช่องแคบพอมูสพ่วงดึงเลบานอนเข้า MOU ยังไม่แตะนิวเคลียร์ส่งมอบยูเรเนียมให้ใครขณะที่ผู้นำสหรัฐโบดิลใกล้จบโยนหินถามทางผู้นำอิหร่านกอดขีดเส้นตายตัดสินใจถล่มซ้ำลือหึงมักกันกางแผนทิ้งระเบิดเจาะบังเกอร์ถล่มคลังยูเรเนียมใต้ดินเมืองอิสฟาฮานหากดิวล่มค่ะ
1: เกิดเหตุอีกแล้วนะครับเรื่องของหมอดูหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามและข่มขืนครับเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับตำรวจ

0: ไปจับกลุ่มนายบุญยฤทธิ์ทองใบอายุ65ปีตามหมายจับของศาลจังหวัดพัทยาในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นภายในสำนักงานบ่อดูเขมรโบราณพื้นที่นาจอมเทียนอำเภอสัตหีบชลบุรีคดีนี้ก็สืบเนื่องจากหญิงอายุ51ปีเขาแจ้งความว่ารู้จักกับผู้ต้องหาผ่านการแนะนำหลังมีปัญหาความรักและก็ต้องการสะเดาะเคราะห์แก้กรรมโดยผู้ต้องหาอ้างว่าสามารถแก้กรรมต่อดวงและก็เรียกคนรักกลับคืนมาได้ครับก่อนชักชวนให้ทำพิธีต่างๆพร้อมเรียกค่าเก็บค่าครูค่าเครื่องบูชาค่าทำพิธีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน69มูลค่าความเสียหายกว่า 1.7 ล้านบาทผู้เสียหายยังอ้างด้วยนะครับระหว่างทำพิธีผู้ต้องหาได้มีการนำปลัดขิกสอดใส่อวัยวะเพศแล้วก็ได้ลวนลามข่มขืนด้วยนะครับจึงนำมาการขอหมายศาลและบุกเข้าจับกลุ่มได้ครับเป็นพาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับอีกแล้วรวบหมอดูเขมรหลอกสาวใหญ่แก้กรรมลวนลามสูญเงินกว่า 1,700,000 บาทนะครับเช่นเดียวกับข่าวสดพาดหัวข่าวครับแก้กรรมโชว์อีกลวงขืนใจสาวใหญ่สูญเงิน 1,700,000 ตำรวจชลบุรีบุกจับคาบ้านครับ
1: เคนยิป21นอมินีเขมือบพงานนำตัวส่งฝากขังยึดโฉนด38แปลงมูลค่ากว่า200ล้านบาทอยู่ในเดลีนิวส์ค่ะสอบเข้ม21นอมินีรุกที่ดินใช้คนไทยถือครองงัดไม้แข็งเอาจริงค้านประกันจ่อนำตัวฝากขังศาลจังหวัดสมุยด้านตำรวจสุราษฎร์ธานีใช้ Big Data สแกนเส้นเงินมัดตัวเชื่อหลักฐานแน่นเอาผิดได้แน่ตีกรอบ48วันสรุปสำนวนส่งอัยการแฉพฤติกรรมแสบใช้คนไทยถือครองทรัพย์สินทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้างเปิดธุรกิจบังหน้าฮุบที่ดินทำเลทองตามแหล่งท่องเที่ยวค่ะ
0: ครบถ้วนทุกประเด็นครับสำหรับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กับรายการ9ทันข่าวนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มวันแรกไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนคึกคัก1ชั่วโมงแรกลงทะเบียนสำเร็จกว่า15ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนี้ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินการได้อย่างรวดเร็วโดยช่วงเปิด6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังค์พร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงแต่เมื่อกดต่อเนื่องก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยช่วงที่ลงไม่สำเร็จจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้เมื่อกดใหม่ก็สามารถลงทะเบียนได้สำเร็จและภายใน1ชั่วโมงแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนพบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า15ล้านคนเหลือสิทธิ์อีก14ล้านสิทธิ์ขณะที่หน้าเพจของธนาคารกรุงไทยแจ้งว่าเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นจำนวนมากกว่า 300,000 รายการต่อวินาทีบางท่านอาจพบปัญหาระบบหน่วงขณะนี้ทางธนาคารได้เร่งขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายการต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วล่าสุดธนาคารกรุงไทยแจ้งข้อมูลเปรียบเทียบกับการ

0: ลงทะเบียนครั้งที่แล้วว่ารอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียนได้5ล้านคนรอบนี้23นาทีลงทะเบียนได้10ล้านคนรอบนี้ลงทะเบียนได้เร็วและมากกว่าเดิม1เท่าสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่เมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วจะขึ้นข้อความให้รอผลการลงทะเบียนใน3วันสำหรับโครงการไทยช่วยไทย Plus ครั้งนี้เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมหรือจนกว่าจะครบจำนวน30ล้านสิทธิ์ในส่วนของร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569ขณะที่ร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการสามารถลงทะเบียนผ่านสาขาธนาคารกรุงไทยได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus ครอบคลุมร้านค้าทั่วไปร้านธงฟ้าร้านอาหารรถเข็นฟู้ดเดลิเวอรี่ร้านโอท็อปและบริการขนส่งสาธารณะส่วนการใช้จ่ายสามารถใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเดือนละ 1,000 บาทและในส่วนของฟู้ดเดลิเวอรี่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยรัฐช่วยออก 60% เราจ่ายเอง 40% สำหรับซื้ออาหารเครื่องดื่มและสินค้าจำเป็นไม่รวมร้านค้าภาคบริการเช่นร้านตัดผมร้านนวดหรือสปาตั้งเพดานไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งวงเงิน 1,000 บาทจะถูกตัดยอดทุกสิ้นเดือนหากใช้ไม่หมดจะไม่สามารถทบไปเดือนถัดไปได้ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทย plus 6040ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังจำนวน30ล้านสิทธิ์ในวันนี้โดยรอบนี้คลังได้ปรับปรุงระบบแอปเป๋าตังค์ให้สามารถรองรับการลงทะเบียนได้สูงสุดถึง 300,000 รายการต่อวินาทีซึ่งเผื่อไว้จากสถิติสูงสุดในรอบที่ผ่านมาจึงมั่นใจว่าระบบการลงทะเบียนจะราบรื่นแน่นอน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: มีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดี
7: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้ม

0: ความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชาโ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ชั่วโมงที่2นะครับวันจันทร์นะครับรับฟังข่าวสารจากนะฮะทีมงานสำนักข่าวไทยไปเรียบร้อยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: อ่ะมารับสายหน้าไมค์กันนะครับนะฮะกับเราสองคนหัวขบวนพาเรทเพลงฮิต
2: ฮิตสี่ภาค
1: นะครับนะฮะอ่ะวันนี้พูดคุยกับใครเอ่ยสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณอะไรครับ
3: ชื่อเอครับ
1: คุณเอคุณเอแถวไหนเอ่ย
3: อยู่สุวินทวงศ์ครับ
1: สุวินทวงศ์เมื่อวานฝนตกไหมแถวนั้น
3: ผมบ้านอยู่อ่างทองครับอันนี้มาอบรมรถ MG ครับเป็นเซลล์ขายรถอยู่ครับ
2: อ๋อมาอบรมนะ
1: แล้วอ่างทองเมื่อวานฝนตกไหมครับ
3: ไม่ตกครับตกอยุธยาครับ
1: ตกอยุธยานะครับ
3: ทำงานอยู่อยุธยาบ้านอยู่อ่างทอง
2: โอ้เอาแล้วไปยังไง
1: หลายจังหวัดเหลือเกิน
2: มาพักที่อยุธยาใช่ไหมคะ
3: ขับรถไปกลับครับใช้รถไฟฟ้าครับ
2: โอ
1: ้ช่วงนี้ขายทำเป็นเซลล์ขายรถเหรอครับช่วงนี้ขายรถดีไหมครับ
2: รถ MG ไฟฟ้าใช่ไหม
3: ขายดีแต่ไม่มีรถครับ
1: อ้าวทำไมอ่ะผลิตไม่ทันหรือว่าไงครับ
3: คือผลิตไม่ทันด้วยครับเพราะว่าไม่คาดคิดว่าจะเกิดสงครามครับ
1: ลูกค้าจะต้องรอนิดนึงเนาะนะฮะ
3: นิดหน่อยครับ
1: ประมาณกี่เดือนเอ่ย
3: เดือนเศษๆครับ
1: เดือนเศษๆเนาะก็ได้แล้วใครสนใจจะไปอุดหนุนคุณเอก็ขายรถ MG อยู่ที่สาขา
3: อยุธยาครับ
1: ฮะ
3: MG อยุธยาครับ
1: อยู่ในตัวเมืองใช่ไหมครับ
3: ตรงข้ามเซ็นทรัลเลยครับ
1: อ๋อตรงข้ามเซ็นทรัลนะครับอ่ะขอให้ขายดิบขายดีเนาะนะครับ
2: มีรุ่นไหนช่วงนี้แนะนำเป็นพิเศษไหมคะอ่ะ
3: ก็มี MG4 X5
2: ราคาประมาณเท่าไหร่คะราคาแบบจับต้องได้อ่ะมีไหมคะ
3: มีครับ599,900ครับ
1: อะไรนะ
2: 500,000เหรอ
3: 599,900ครับ
1: นึกว่า500กว่าบาท
3: ครับผม
2: เดี๋ยวนี้มันมีผ่อน 0% เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมคะก็ไปอุดหนุนสอบถามพี่เอกันได้นะคะหรือว่าติดต่อหลังไมค์ได้ไหมคะพี่เอ
3: ได้ครับ
2: น้องเบอร์อะไรคะฝากไว้ได้ไหม
3: 062ครับ
2: 062
3: 608ครับ
2: 608
3: 5362ครับ
2: 5362สอบถามเรื่องรถได้หมดเลยรถยนต์ไฟฟ้าอะไรอย่างงี้เน
3: า
2: ะ
3: ใช่ครับ
1: ของ MG
2: ของ MG อย่างเดียวใช่ไหมคะ
3: ครับผม
1: ขอให้ขายดิบขายดีนะครับ
3: 0626085362
1: นะครับสาขานี
3: ้ของทุ่งทุ่งมหาคอนเมื่อก่อนไปดูคอนเสิร์ตที่อสมทบ่อยมาก
1: อ๋อเหรอครับที่ทักมาในเพจ
3: เจอคุณวัสุด้วยเมื่อก่อนมาอยู่กรุงเทพ
1: อ๋อที่ทักมาในเพจบ่อยๆใช่ไหมครับคุณเอ
3: ใช่ครับ
1: อ๋อเจ้านี้เองเนี่ยผมได้คุยกันตัวเป็นๆรู้สึก
2: พี่เอสุดหล่อ
1: จังเลยเอสุดหล่อเนี่ย

0: พี่เอสุดหล่อพี่เองไม่เขาใช้ชื่อเฟซบุ๊กว่าพี่เอสุดหล
1: ่
2: อโอเคครับ
1: อ้าวพูดขอบคุณให้ผมนิดนึงเลือกเพลงอะไรดีครับ
2: รักมา5ปีของสอนเพชรสอนสุพรรณครับ
1: ค่ะคนยุทธยาคนอ่างทองมันต้องเสียงเนิร์ดนิดนึงนะ
2: ได้ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: นรสิงห์ครับ
0: ยังน้ำจิ้มยัง
1: พูดตามผมพูดตามผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายครับ
1: สูตรรสน้ำตาล
2: สูตรรสน้ำตาล
1: รสเกลือโซเดียม
2: รสเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจ
2: อร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไม่ด้าเพื่อผิวสะอาด
2: และสบู่ไม่ด้าผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
2: และเชื้อรา
1: และสาเหตุของอาการคัน
2: และสาเหตุของอาการคัน
1: เดี๋ยวให้ชาวลูกทุ่งหมาคอยเลือกตอบมาจากรักมา5ปีของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณน
0: ะ
1: เอาใจช่วยขอให้ขายดิบขายดีนะใครอยากคุณนุ่นคุณเอก็062-608-5362
2: ครับ
1: นะครับรถ MG อย่างเดียวเน
0: า
1: ะ
0: สอบถามได้เนาะค่ะให้ความรู้ให้ข้อมูลได้ค่ะ
1: ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพได้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอะไรเพลง
3: ฮิตสิครับสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: คุณเอฝากรถ MG ด้วยนะครับนะฮะสาขาอยุธยานะครับอยู่ใกล้เซ็นทรัลอยุธยาเลยนะครับใครอยากอุดหนุนให้กำลังใจคุณเอนะ062-608-5362ครับ062-608-5362นะครับคุณเอยินดีรับใช้นะครับหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตคือรักมา5ปีเสียงร้องของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับอีก3เพลงต่อเนื่องนะครับ SMS เข้ามาได้468-9400และ @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์เมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอีก3เพลงนะครับหรือโทรหาน้องเมย์นะ02-248-1366นะครับ

0: ันนี้พาเรทเพลงฮิตที่4ภาคนะครับที่คุณเอเลือกไว้เป็นหัวขบวนนะครับรักมา5ปีคุณอสรเพชรสอนสุพรรณนะครับชาวลูกทุ่งมหานครเลือกต่อกันทั้ง3เพลงเลยคนสวยใจดำพี่เรสันติดวงสว่างครับสัญญาเมื่อสายยานคุณอาสัญญาพรนารายณ์และปิดท้ายด้วยเวอร์ชั่นของไทยธนาวุฒินะครับสัญญา5บาทนะครับอ้าวขายดิบขายดีนะครับคุณเอใครอยากอุดหนุนรถ MG ของคุณเอนะครับ0626085362ครับ0626085362นะครับ4เพลงต่อเนื่องในช่วงเวลาพาเรทเพลงฮิต
1: ฮิต4ภาค
0: นะครับฟังเพลงใหม่ในช่วงเวลาจอกคิวฮิตกันนะครับกับคุณทรีทเมนต์บำรุงผมกรีนไบโอผมสวยดูแพงราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้าน2นะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่ล่าสุดจากนักจัดรายการของเรานะครับน้องบอสธีรพงศ์นะครับติดตามน้องบอสได้นะครับในช่วงเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มครับเพลงนี้ชื่อเพลงตี3ครับคำร้องและทำนองโดยพิมายสุจิมงคลเรียบเรียงดนตรีโดยอานนท์เชื้อบุญมานะครับถ้าชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะครับ2เพลงต่อเนื่องนะครับคนต้นทางครับเบิ้ลปทุมราชกับแมนพิสิทธิพงศ์ครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่8ค่ะ
0: นะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงครับอบอวนเร็กรัชเมศนะครับ
1: ค่ะอยู่ในฮิตที่14ค่ะ
0: ถ้าชอบเพลงใหม่ของน้องบอสนะครับขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงที่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95นะครับจอคิ
2: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
2: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
1: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
1: ไวๆเลย
5: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
5: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวได้คนดี
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: แมวตัวจริง
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
2: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: วอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันของพี่ปุ้มอรวรรณเย็นพูนสุขนะครับชมลิขิตนะครับย้อนเวลาไปฟังเพลงลูกกรุงในอดีตนะครับขอบคุณช่วงเวลาเพื่อนเพลงหวานด้วยนะครับโดยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับสำหรับการสนับสนุนให้คุณผู้ฟังได้ย้อนเวลาไปฟังเพลงดังในอดีตกันนะครับ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: โครงการไทยช่วยไทย plus นะครับนะฮะโอ้โหก็เป็นประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์รายวันนี่เขาจับประเด็นนี้เลย30ล้านสิทธิ์วันนี้นี่ลงทะเบียนกันได้หลายล้านแล้วนะครับตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้นะครับนะฮะเป่าตังวันนี้เนี่ยโอ้โหบางทีก็แอปมันอาจจะสะดุดบ้างซึ่งจากคนเข้าไปลงทะเบียนกันเยอะนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าถ้าจะมีการปรับระบบใหม่นะครับแล้วก็รับ 300,000 ต่อวินาที3หมายถึง 300,000 คนนะครับนะฮะแล้วก็สัญชาติไทย18ปีขึ้นไปรอเงินได้เลยนะครับนะฮะก็ยังพอมีเวลาเนาะนะฮะลงไปลงทะเบียนไม่รู้ว่าสิทธิ์หมดหรือยังในข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยก็เดี๋ยวคงจะอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนะครับอันนี้ดูจาก Daily News นะครับเรื่องของ50สว.ครับนะฮะเขามีประเด็นเรื่องการเมืองด้วยนะครับแล้วเรื่องของการศึกษาไทยนะครับบอกว่ายังรั้งท้ายไม่ยั่งยืนนะครับทุนมนุษย์ต้องสูงไว้สู้โลกนะครับนี่เป็นประเด็นใน Daily New Long นะครับแล้วก็เรื่องของสถานการณ์ของอิหร่านนะครับที่บอกว่าจะยุติการปิดล้อมทะเลนี่30วันให้เรือน้ำมันผ่านนะครับหากสหรัฐอเมริกายังเฉยแล้วก็ห้ามเอี่ยวช่องแคบฮอร์มุสนะครับนะฮะเป็นประเด็นรายละเอียดนะครับไปดูใน Daily News ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการหยามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่พลเมืองบาดเจ็บนะครับ1นะฮะเรื่องของที่อเมริกันชนนะครับเขาช็อกกันทั้งชาติเลยนะครับเนื่องจากหนุ่มสติแตกนะครับนะฮะไปเปิดฉากสัตว์นะฮะเรื่องของลั่นไกนะครับให้เจ้าหน้าที่ที่บริเวณจุดตรวจของรปภ.ทางเข้าทำเนียบขาวนะครับที่สหรัฐอเมริกาด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของ21นอมินีนะครับที่เขมือบเกาะพะงันแล้วก็นำตัวฝากขังศาลนะครับแล้วก็ยึดโฉนดไป38แปลงมูลค่ากว่า200ล้านไปตามรายละเอียดใน Daily News ดูนะครับส่วนข่าวสดลงเรื่องของตำรวจไซเบอร์นะครับ เรื่องไร้สดมีโอ้โหมีการพูดต่ออากาศได้ไหม
3: เอาเป็นว่าเราตุ๊ดๆไว้แล้วกันเนาะน่าจะเห็นกันอยู่ค่ะ
0: นะที่มีอะไรทางเพศกันนะที่ไลฟ์สดกันนะแล้วก็ประสานในแอฟ้านะฮะล่าตัวนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ก็อาจจะโดนด้วยเนาะทุกฝั่งที่ไปดูนะครับเมื่อวานอุ้มก็ไปดูมาเรียบร้อยแล้วนะคร
3: ับ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้แชร์ให้ผมดูนะ เรื่องของสลดนะฮะ เรื่องของรถไฟขยี้อีกแล้วนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวแถวเนาะแถวลาดกระบังแถวนะฮะตำรวจก็ทำงานกันอย่างหนักเลยนะครับนะฮะบนเรื่องของสาวเสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็กระเด็นไป50เมตรนะครับแล้วก็เรื่องของการเมืองก็ยังมีประเด็นในข่าวสดนะครับกระบะชนกันตายหมู่6ศพก็ยังเป็นประเด็นในข่าวสดนะครับแล้วก็แก้กรรมอีกนะฮะลวงไปขืนใจสาวใหญ่อีกสูญเงินไป 1.7 ล้านนะครับตำรวจชลบุรีกำลังบุกจับอยู่นะครับในขณะที่มติชนนะครับพรรคภูมิใจไทยเขาบอกว่าการทำลายมิถุนายนผ่านวาระหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญใหม่ใช้ในปี72นะครับแล้วก็เรื่องของหอการค้าที่จะส่อเสนอรัฐบาลนะครับในเรื่องราวต่างๆนะครับนะฮะเรื่องราวของที่เป็นประเด็นนะครับนะฮะเรื่องของดันอิสลามฮับเกษตร10มิถุนายนนะครับนอกสมุทรปกขาวนะครับท่านสุปจีก็ปลื้มนะครับร่วมเวทีเอเปกนะครับดีเดย์ไทยทั่วไทยพลัสด้วยนะครับท่านศรีศักดิ์ก็บินไปคุยกับเมืองปรักนะครับนะในการเตือนราชอาณาจักรกัมพูชานะครับให้หยุดใส่ร้ายด้วยนะครับในขณะที่กกต.ติวเข้มการเลือกตั้งนะฮะกทม.ที่จนจะมาถึงแล้วเนาะนะฮะโพก็ออกมาชี้ว่าชนชาติเนี่ยคะแนนนำนะครับแล้วก็เรื่องของการระทึกนะครับเหตุการณ์ยิงข้างทำเนียบขาวที่สหรัฐอเมริกานะครับเจ้าหน้าที่คุม การวิสามันมือปืนนะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าโอ้ไกลสงครามจะจบแล้วนะครับสื่อก็จ่อที่จะปิดดิวเปิดช่องแคบฮอร์มุสนะครับนะจริงหรือเปล่าลองไปตามมาดูนะปิดก็ดีเนาะนะแล้วก็เรื่องของในไทยรัฐนะครับวันนี้เรื่องของการวิสามันนะครับที่ทำเนียบข่าวก็ยังเป็นประเด็นอยู่แอปเป๋าตังบอกว่าไม่ล่มนะครับรองรับได้นะครับในไทยรัฐก็มีเรื่องของรถไฟชน เรื่องของจักรยานยนต์สาวด้วยนะครับก็เป็นประเด็นในไทยรัฐนะครับแล้วก็มีเรื่องของทลายเว็บพนันนะครับเครือข่ายใหญ่เลยที่มีผู้ต้องหาเป็นวัยรุ่นด้วยนะครับวัยรุ่น5รายด้วยกันนะครับใช้บัญชีม้าอำพรางเองนะครับลองไปตามอ่านรายละเอียดในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกคุยกับ3ผู้บริหารเอกชนในการลุยทำแฟรนไชส์ในตลาดยุโรปด้วยนะครับนะฮะเรื่องของ2โจรต่างชาตินะครับที่หนีหมายจับมากบดานในเมืองไทยจีนมีการลักทรัพย์ฝรั่งเศสมีการขนยาอีกโอ้โหหลายประเด็นน่าสนใจเยอะแยะในหนังสือพิมพ์รายวันนะครับเดี๋ยวเราฟังข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยกันแป๊บหนึ่งชั่วโมงนะมีเพลงฮิตรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับกับเราสองคนในชั่วโมงสุดท้ายนะครับกลับมาครับ

0: นี้เวลา9ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะวูบกลางภารกิจอุดรแพทย์ทำ CPR จนอาการปลอดภัยนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการวูบและหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีอย่างเร่งด่วนโดยทีมแพทย์ได้ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีจนสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมานายสรวุฒิกล่าวว่าตลอดระยะเวลาเกือบ2เดือนนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องจนแทบไม่ได้พักผ่อนและเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมโดยก่อนหน้านี้นายสุริยะได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีช่วงวันที่ 16-17 พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ภาคเกษตรและการบริหารจัดการผลไม้ก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักสำหรับภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้นายสุริยะมีกำหนดติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมตรวจความคืบหน้าการเตรียมจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีรวมถึงพบปะประชาชนและผู้แทนภาคเอกชนโดยช่วงเช้ามีกำหนดลงพื้นที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนและติดตามสถานการณ์น้ำก่อนที่ช่วงบ่ายจะเดินทางไปพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกพร้อมแถลงข่าวและให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนอกจากนี้ยังมีกำหนดเดินทางไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในวันนี้ด้วยตอนนี้อาการนายสุริยะดีขึ้นแล้วแต่แพทย์ยังให้อยู่ในห้อง ICU เพื่อเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดเพราะร่างกายอ่อนล้าสะสมจากการทำงานหนักและพักผ่อนไม่เพียงพออย่างไรก็ตามนายสุริยะยังยืนยันว่าจะขออนุญาตแพทย์ออกจากโรงพยาบาลในช่วงเช้าวันนี้เพื่อติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดรัฐบาลเปิดทานร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทย Plus ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery เริ่มใช้15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสศูนย์ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นโดยประชาชนจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา6นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทางนี้ร้านอาหารจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปพร้อมยอมรับตกลงเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Delivery ได้โดยแพลตฟอร์มจะจัดไรเดอร์เข้ารับอาหารและจัดส่งถึงผู้บริโภคตามปกติขณะที่ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินได้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินทางนี้รัฐบาลคาดว่าการเชื่อมโยงโครงการไทยช่วยไทย Plus เข้ากับแพลตฟอร์ม Food Delivery จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้ผู้ประกอบการรวมถึงช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียว ลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เริ่มดูแลข่าววันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: เรอทักรักเธอครับปงลังสะออนมีเสนอแถมให้นะครับมีชาโลทุ่งหมานครเลือกไว้อีกเพลงหนึ่งนะครับเอาใจช่วยด้วยแมสเซจนะครับมหานครออนไลน์ฮิตนะครับอยู่กับเรา2คนในชั่วโมงสุดท้ายแล้วครับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปล่อยได้ใจกระเบา
0: ชั่วโมงสุดท้ายวันจันทร์นะครับวันแห่งความสดใส
1: สบาย
0: สบายใครอยากเพิ่มเติมเพลงฮิตอยู่กับน้องเมย์นะ02-248-1366ครับ SMS เข้ามาได้468-9400 LINE @LTMFM 95นะครับเว็บไซต์ของลูกทุ่งมหานครครับ www.ltmfm95.mcot.net Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนเมนเข้ามาได้เลยขอบคุณยายแสงบางนาด้วยที่สีสามโคกนะครับขอมาแต่เช้าเลยนะเดี๋ยวเพลงไหนที่ยังไม่ได้ฟังในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแปะไว้ก่อนนะคุณเบิร์ตที่ดอนเมืองด้วยคุณทวีแถวลาดกระบังด้วยคุณหนึ่งแถวพุทธมณฑลด้วยนะครับมหานครออนไลน์สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากลองริมชิมรสนะคะกาแฟเขาช่อง
1: ใช่แล้วค่ะกาแฟเขาช่องเขาเติมความหมายในทุกวันของคุณมามากกว่า65ปีแล้วนะคะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีค่ะผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานระดับโลกเลยนะคะและเติมความสดชื่นในทุกๆเช้ากับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดค่ะรสเข้มจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงค่ะหอมกลุ่นด้วยเทคโนโลยีอโรมารีคอฟเวอรี่นะคะเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องคงกลิ่นหอมของกาแฟจากธรรมชาติ 100% ค่ะเอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะเลยค่ะและเติมความสุขในทุกช่วงเวลาค่ะกับกาแฟขาวช่อง Coffee Mix 3 in 1ค่ะสูตรไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% ด้วยคอเลสเตอรอลนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่ซูเปอร์ริชค่ะคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมาเคียโต้นะคะสมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซลนัทรวมถึงโอเลี้ยงแล้วก็กาแฟเย็นด้วยไม่ว่าคุณจะเลือกสไตล์ไหนทุกแก้วของขาวช่องคือช่วงเวลาดีๆที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองค่ะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันค่ะเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: วันนี้เพลงฮิตสตอรี่2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโปรหิตบำรุงประสาทเฮมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับเสาหลักของบ้านรายงานของนายครับเบียร์พร้อมพงษ์นะครับแล้วก็ตามมาด้วยหยาดเหงื่อเพื่อแม่เอกพลมนตรการ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: บังหวังนะครับนะฮะที่นำข้าวหมกไก่สามสีมาเลี้ยงนะครับทีมงานของลูกทุ่งมหานครอสมทอยู่บ่อยๆนะครับฝากประจันพันมาวัน
3: เสาร์ที่30นี
2: ้ค่ะนะฮะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง14นาฬิกานะครับที่บริเวณสวนกีฬากมล FPT นะครับที่ถนนสุวินทวงศ์แถวหนองจอกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมบุญนะครับเพื่อจะไปช่วยเหลือเด็กๆนะครับชำระค่าที่ดินแล้วก็ค่าก่อสร้างอาคารเรียนนะครับที่จังหวัดระยองนะครับ
3: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้ายากจนนะคะที่โรงเรียนฮาพีสกรุอ่านนุชสลอดุลลอสค่ะตำบลกระเฉดจังหวัดระยองนะคะในวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ตั้งแต่10โมงถึงบ่าย2โมงนะคะแล้วก็มีค่าบัตรราคา200บาทแต่ค่าบัตรนั้นเนี่ยก็คือเขาจะนำเอาไปชำระค่าที่ดินด้วยในการก่อสร้างอาคารเรียนด้วยค่ะ
2: นะครับก็ไปร่วมไม้ร่วมมือกันคนละเล็กคนละน้อย
3: ที่สวนกีฬากมล FBT ถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกนะคะ
2: งานเริ่มตั้งแต่10โมงจนถึงบ่าย2โมงตรงนะครับส่วนกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ต้องขอขอบคุณนะครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปนะครับอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยสำหรับการสนับสนุนกิจกรรมในการครบรอบนะครับ22ปีขึ้นลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ด้วย
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: ลูกทุ่งมหานครร่วมกันจัดกิจกรรมกับอสมทจันทบุรีนะครับที่ FM 95.25 นะครับในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะครับที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะครับตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะครับเดินทางไปเจอกันให้ได้นะชาวจันทบุรีหรือใกล้เคียงนะครับนะฮะไปร่วมบุญกันเราจะเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูเลี้ยงนะครับได้ลูกชิ้นจากเจ๊สีสามโค้กปทุมธานีด้วยนะครับ
3: ใจบุญใจดีแถมยังสวย
2: แล้วก็แหมคนสวยอยู่ข้างๆก็ร่วมบุญมาน
3: ิดนึงนิดหน่อย
2: มีไอเต็มด้วยนะครับนะฮะกับบางปลาด้วยคุณหมออิชัยก็โอนเงินไปให้ทางโรงเรียนแล้วเรียบร้อยนะครับ Power Stainless Steel นะครับโดยเฮจิ๋วนะครับนะฮะบริษัทเทสโก้เอนจิเนียร์ด้วยนะครับพี่หมีกับพี่จับด้วยนะครับร้านหนึ่งเดียวแพ็คกษัตริย์ซอย5ด้วยนะครับข้าวเหนียวมะม่วงเคาะอร่อยนะครับไอติมจากบางปลากับน้องอุ้มนะครับลูกชิ้นจากเจสีด้วยนะครับทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับนะครับแล้วก็ขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์นะครับซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจไม่ติดหวานนะครับนะฮะแล้วก็น้ำผึ้งสีแสมบีซีเกรดด้วยศิลปินนะฮะจิตอาสาที่ไปร่วมในครั้งนี้นะครับทับพัชสุพัฒน์นะครับโจโจ้ดูเมนแมนนะครับพี่ปีเตอร์ฟอร์ดิฟายจอยบิยอนนะครับแล้วนัดจัดรายการผมก็ไปนะครับพี่หมีก็ไปพิมดามหานครไปเจอกันนะครับหรือใครอยากจะสนใจจะร่วมบุญบริจาคนะครับโทรหาน้องเมย์ได้นะที่02-248-1366ครับร่วมบุญกับลูกทุ่งมหานครในโอกาสครบรอบ22ปีนะครับมีอีกหลายอย่างเลยที่ทางโรงเรียนขาดแคลนนะครับนะฮะเพื่อจะไปส่งต่อความรักความผูกพันที่มีต่อน้องๆสร้างความสุขให้กับน้องๆคนละเล็กละน้อยนะครับนะฮะ02-248-1366โทรหาน้องเมย์ได้เลยนะครับหรือ081-424-2743นะครับติดต่อน้องหมิงนะครับเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะครับกิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
2: คุณผู้ฟังที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับก็ส่งมาตามที่อยู่เลยนะครับบอกรายละเอียดประวัติความเป็นมาของคุณผู้ฟังนะครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้เครดิตของคนที่ ทำงานเพลงนะครับแล้วก็ส่งมาตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร63/1ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม9เรายินดีที่จะเผยแพร่ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานครพลัสที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับครั้งนึงนะครับจุดเริ่มต้นของอาจารย์ครูเพลงแล้วก็ศิลปินที่โด่งดังนะครับเขามาจากศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกเพลงแรกที่ทำให้เรารู้จักพจน์สุวรรณพันธ์ครับ

0: ทุ่งรังยางชุมนะครับเสียงร้องของพศสุวรรณพันธ์นะครับเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกนะฮะจุดเริ่มต้นเลยนะครับเข้ามาจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับ
1: เพลงช้างเผือกและเอีซีเพลงดีจากเพื่อนบ้าน
0: เช้าวันจันทร์นี้เราจะทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตอันดับเพลงฮิตในดวงใจจากคนไทยทั้งประเทศให้คุณผู้ฟังได้รับฟังอีกสักรอบหนึ่งนะครับฮิตที่หนึ่งสัปดาห์แรกนะครับเป็นเพลงนี้เลย
2: ฮิตที่หนึ่ง
0: แต่ละวันนี้ขอกันมาเยอะเลยเต้ยสังราครับ

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ดูโฮมเปิดฤดูกาลช็อปเตรียมเชียร์ดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามที่ให้คุณกำไรครบทุกแมตช์จัดโปรตัวเต็งแอร์ใหม่ติดไวใน3ชั่วโมงเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแลกใหม่ลดสูงสุด 5,000 บาทและสิทธิพิเศษสมาชิกอีกมากมายช็อปเลย30เมษายนถึง27พฤษภาคมที่ดูโฮมทุกสาขา
4: หรือโทร1746
3: ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Serviceการเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
8: ท้องเสียปวดท้อง
9: แน่นท้อง
8: มองหาย
10: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
11: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อุ้มกัสยาเขาสดๆแบบนี้อย่างนี้อีกแล้วนะฮะ
1: พี่เรามาเป็นบูโรกันนะคะมาเป็นบูโรกันด้วยกันนะคะ
0: เราก็เหนื่อยกันแต่ละวัน
1: ขอให้เหมือนเดิมขอให้แฟนๆกับพวกเราเนี่ยรักกันเหมือนเดิมนะคะ
0: ต้องทำการบ้านมั่งนะอย่าสดแบบนี้ตลอดเวลาเดี๋ยวชาวลูกทุ่งบ้านก่อนนี้ก็ฟังทั้งประเทศเขาจะแบบ
1: เขาถึงเรียกว่าร้องสดไงพี
0: ่แล้วจะเบื่ออะไรคิดสดๆล่ะอ่ะพี่ต้องร้องอ่ะ
1: อย่างนี้ตลอดเวลาอย่างนี้แหละสนุกสนานตื่นเต้นดีค่ะ
0: นะเราเอสเอ็มเอสที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับเป็นมหานครซูเปอร์ฮิตปิดท้ายนะครับก่อนที่จะฟังธรรมะดีๆนะครับนะฮะจากหลวงตามหาบัวที่วัดป่าบ้านตาดนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรครับ
1: ค่ะหลวงตาสอนว่าอย่าคิดมากไปเพราะมันจะเป็นบ้าให้สอนเจ้าอย่างนั้นให้เอาพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆระงับอันนี้เป็นยาระงับความบ้าค่ะ
0: อ่ะไปพบหมอกันดีกว่านะครับนะครับพบหมอหน้าเลยนะครับเอสเบสที่ถูกเลือกมามากที่สุดนะครับเป็นมหานครซุปเปอร์ฮิต
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: หลังเพลงนี้ติดตามข่าวต้นชั่วโมงจากทีมงานสำนักข่าวไทยและพิธาดูแลคุณฟังต่อนะคร
3: ับ ร่างกายอ่อนแอตะละละละละละละตะละละละละละละอย่าไปแพ้
0: ตรงนี้ดูแลกันเหมือนเดิมเลยช่วงเวลา 7:30 น. ถึง 10:00 น. นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มไทยช่วยไทยพลัสผ่าน4ชั่วโมงกว่า8ล้านสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสคึกคัก4ชั่วโมงผ่านไปเหลือสิทธิ์ทั้งหมด 8,741,984 ล้านสิทธิ์หลังเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าวันนี้ส่วนคนใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสครั้งแรกจะต้องรอ SMS ยืนยันอีก3วันส่วนกรณีสแกนใบหน้าไม่ผ่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังค์เป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ให้รีบยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM สีเทากรุงไทยหรือสาขากรุงไทยทั่วประเทศพร้อมเตือนประชาชนระวังมิจฉาชีพฉวยโอกาสส่ง SMS หรือทักแชทหลอกและเร่งให้กรอกข้อมูลอ้างว่าสิทธิ์จะเต็มย้ำไทยช่วยไทยพลัสเปิดให้ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านแอปเป๋าตังค์ทั้งนั้นตั้งแต่วันนี้ถึง29พฤษภาคมใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายนถึง30กันยายน2569แห่ไปธนาคารกรุงไทยหลังลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้บรรยากาศการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเป็นไปอย่างคึกคักและวุ่นวายเล็กน้อยหลังประชาชนจำนวนมากประสบปัญหาไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรือแอปพลิเคชันด้วยตนเองได้ส่งผลให้มีประชาชนแห่เดินทางมายังธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองอ่างทองจนแน่นขนาดตั้งแต่ช่วงก่อนธนาคารเปิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ช่วยดำเนินการและแก้ไขปัญหาให้ส่วนใหญ่เกิดจากระบบสแกนใบหน้าไม่ผ่านการกรอกข้อมูลแล้วระบบล่มหรือไม่ได้รับรหัสยืนยันหรือ OTP ทำให้เกิดความกังวลว่าจะเสียสิทธิ์จึงเดินทางมาที่ธนาคารจนล้นออกมานอกอาคารซึ่งทางธนาคารได้มีการจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาขอบคุณรัฐบาลช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสลงทะเบียนง่ายธิดารัตน์ชิดวงรายงานค่ะ
2: ประชาชนในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาร่วมลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันอย่างคึกคักตั้งแต่6นาฬิกาแม้จะมีเสียงบ่นตามสื่อสังคมออนไลน์ว่าลงทะเบียนยากระบบล่มแต่ก็มีบางส่วนที่สามารถเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้และลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ได้เพียงง่ายๆนางสาวมนรดาวงมัดทองบอกว่าตนลงทะเบียนครั้งเดียวก็ได้รับสิทธิ์ในโครงการยินดีที่ได้เข้าร่วมในโครงการและถือเป็นนโยบายที่ดีของรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระและกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าระดับฐานรากโดยมีวงเงินระยะเวลาการใช้ที่เหมาะสมรวมถึงการใช้จ่ายที่ครอบคลุมร้านค้าโดยเห็นว่าเพียงพอแล้วและไม่สมควรที่จะขยายไปให้ซื้อสินค้าในกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในขณะที่ผู้ค้าก็ทยอยยืนยันสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการเนื่องจากเห็นว่าสามารถเพิ่มยอดการขายได้มากขึ้นประชาชนจะนิยมใช้บริการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทำให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้นเห็นได้ชัดจากในช่วงนี้การค้าขายที่ยังไม่มีโครงการขายสินค้าได้เรื่อยๆแต่เชื่อว่าหลัง1มิถุนายนที่เริ่มใช้ไทยช่วยไทยพลัสจะทำให้การค้าขายคึกคักมากขึ้นโดยขณะนี้ลูกค้าก็เริ่มถามแล้วว่าร้านค้าใดเข้าร่วมในโครงการนี้บ้างที่ดารัชชิดวงสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ฟังจบ3เพลงนี้แล้วคุณผู้ฟังคิดถึงใครกันบ้างเอ่ยบางคนอาจจะคิดถึงคุณพ่อคุณแม่บางคนอาจจะคิดถึงคนที่เรารักนะคะแต่เชื่อว่าหลายๆคนที่มีลูกแล้ว3เพลงนี้นี่เหมาะมากๆเลยเนาะที่จะมอบให้กับลูกตัวเองเนาะอุ๊ยแก้วตาดวงใจนะคะเพลงแรกเลยค่ะแสนดีจากปวลีพรพิมลค่ะโชคดีที่มีเธอนะคะจากพิการทัศนะนะคะและดวงใจจากพี่ปรางปรางทิพย์ค่ะ
1: มาราธอน
0: ฮิตมาราธอนนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะเตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวคุณภาพ

0: อัพดีส่งต่อลักให้กันลัคกี้เฟรมและไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวมาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ MCAT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้ดูแลคุณผู้ฟังกันแทนพิธานะคะ1วันเปิดสัปดาห์มาเริ่มต้นกันในวันจันทร์แบบนี้นะคะก็พอมีเรื่องดีๆให้เราได้ชื่นใจกันบ้างใช่ไหมคุณผู้ฟังมีใครได้ลงทะเบียนกันแล้วบ้างเอ่ยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยใช่ไหมไทยช่วยไทย Plus นะคะก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือว่าถ้าทำไม่เป็นก็อาจจะต้องไปที่ธนาคารกรุงไทยเนาะซึ่งก็วันนี้จะหนาแน่นหน่อยนะคุณผู้ฟังคนนะลูกค้านะคะก็จะหนาแน่นกันนิดนึงนะคะยังไงก็ลงให้ได้ก็แล้วกันนะให้ทันนะคะยังเหลืออีกประมาณ12ล้านสิทธิ์ได้นะเท่าที่เห็นนะตอนนี้นะคะอ่ะเอาล่ะพี่เล็กกาแฟบอกลงให้หลานลงให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าทำให้เป็นก็ให้ลูกหลานที่บ้านนะที่เขาเก่งๆแบบเทคโนโลยีอะไรอย่างเงี้ยทำให้ก็ได้นะนะคะจะได้ใช้สิทธิ์ของคนละครึ่งนะคะได้เต็มที่กันเนาะคุณผู้ฟังเนาะอ่ะเอาล่ะวันนี้ค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันไปจนถึงบ่ายโมงตรงเลยค่ะนะคะใครอยากฟังเพลงอะไรนะหลังไมค์วันนี้อยู่กับรถเมย์คนเก่ง022481366ค่ะหรือจะเป็น SMS ที่เบอร์4689400 9400นี่เป็นยังไงนี่นะคะ9400เนี่ยนะ4689400ก็สามารถส่ง SMS เข้ามาได้นะคะทางช่องทางนี้นะคะเราจะรวบรวมคะแนนเนาะแล้วก็เอาไปนับนะคะสำหรับเพลงที่คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านทุกด้อมนะคะส่งมาลูกสาวลูกชายนะคะก็จะเอาตรงนี้แหละไปนับคะแนนนะคะเพื่อที่จะใส่ในมหานครชาร์ตด้วยนะคะรวมไปถึงทาง Facebook Live ค่ะช่องทางนี้จะได้ชมกันทั้งภาพและเสียงเลยนะคะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่ารถไฟกำลังจะมาแล้วค่ะเอาละค่ะดูสิว่าวันนี้มีใครมาขึ้นรถไฟขบวนแรกกับพิมดาทันบ้างนะคะเชฟพงเจนีอร่อยซอย59พี่กล้วยชูภัยค่ะพี่นุเด็กเส้นสดนะคะแล้วก็มีพี่หวานใจคนใกล้ด้วยนะคะพี่จรูนหน้าแก้วบอกลงทะเบียนแล้วครับนะแต่ต้องรออีก3วันนะคะพี่รัฐแกงซ่านะคะกู๊ดมอร์นิ่งนะคะพี่รัฐพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะบอกวันจันทร์สดใสครับผมนี่นะคะแล้วก็พี่นุบอกว่าลงได้แล้วแล้วส่วนตัวกับร้านค้านะคะอู้ได้ทั้งสองฝั่งเลยเนาะเป็นทั้งร้านค้าแล้วก็เป็นทั้งผู้บริโภคด้วยนะคะพี่ขนมหวาน3พี่น้องเคหะมาบตะพุดด้วยนะคะพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะทักทายกันแล้วนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะพี่แสงเดือนแถลงการนะคะบอกวันนี้รถไฟมาวันนี้รถไฟมารับคุณผู้ฟังกันนะคะบางปลานะคะพ่อค้าเหนียวไก่ด้วยนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดพี่สุจินแซ่ตั้งนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าด้วยพี่สมบัติคลองท่อมกระบี่นะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่สุวินสุรินบูนด้วยค่ะพี่พงศกรอินสมด้วยนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่ขนมหวานบอกลงแล้วครับผมเหมือนกันนะคะพี่ตาพิษโลกสวัสดีค่ะพี่ประยงด้วยนะคะแล้วก็พี่ตุ้มรามอินบอกไปด้วยนะคะพี่ชินราชบอกว่าดีเจน่ารักครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ชินราชไม่เคยได้เรียกชื่อกันเลยแปลว่าปกติไม่ค่อยได้มาช่วงพิมดาแน่เลยใช่ไหมคะพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองนะคะแล้วก็ยังมีพี่นุชรินนะคะพี่ชนะแสงโพแก้วนะคะแล้วก็พี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองพี่ปูรัตนพันธ์พี่จอยอมรรัตน์พี่สังเวียนมีพร้อมนะคะน้องแซมสีสุขด้วยนะคะพี่ซับในดินสินในน้ำนะคะขอลงลพบุรีหน่อยขอแวะหาเพื่อนหน่อยค่ะนะคะพี่นำพลนะคะบอกกาแฟหอมควันฟืนสวัสดีค่ะอ๋อเป็นร้านกาแฟหอมควันฟืนนี่เองนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เพชรรัตน์บอกรอด้วยคนค่ะนะคะพี่แสงเดือนบอกรถไฟมาค่ะพี่วิรัตทองอยู่บอกรอแป๊บนึงครับซื้อเหนียวไก่อยู่ครับพี่ธนเดชนะคะบอกไปด้วยคนครับพี่ Power D-Max ด้วยนะคะพี่พัชราสุขล้วนนะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะพี่รนเริญนะคะแล้วก็พี่ทัชพลเท้านางด้วยนะคะนี่ล่ะประมาณนี้กันก่อนนะคะในช่วงเช้าๆแบบนี้เนาะคุณผู้ฟังนะคะใครที่ไม่ทันรถไฟก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวค่อยมารับกันชั่วโมงหน้านะคะรถไฟไปกันก่อนแล้วนะนี่ไปแล้วนะคะขออนุญาตเก็บตกนิดนึงพี่ขวัญเรือนเอี่ยมใหม่น้องเบเบ้พี่ประเสริฐนะคะพี่ตวง พี่ตวงพลนะคะพี่อิทธิพลทองสงด้วยพี่ทัชพลเท้านางด้วยนะคะพี่จอยอมรรัตน์เนาะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังอ้าวล่ะค่ะพิมดามาเล่าวันนี
1: ้พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: คุณผู้ฟังค่ะวันนี้เอาเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะลองดูค่ะว่าร่างกายกำลังบอกอะไรเราอยู่หรือเปล่านะคะมาเช็คสัญญาณเตือนว่าร่างกายเนี่ยขาดสารอาหารหรือเปล่านะคะแล้วก็รีบดูแลก่อนที่ร่างของเราจะพังนะคะถ้าคุณรู้สึกว่านอนเต็มอิ่มแต่ตื่นมาก็ยังรู้สึกอ่อนล้าผมร่วงหนักมากเล็บไม่แข็งแรงหรือว่ามีอาการอื่นๆกวนใจมาตลอดนะคะลองมาเช็คลิสต์กันดูนะคะว่าคุณกำลังขาดสารอาหารอยู่หรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการนะคะตามนี้นะก็ลองเช็คดูนะคะอ่อนล้าไม่มีแรงค่ะนะคะแปลว่าอาจจะขาดธาตุเหล็กวิตามินดีหรือว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะคะถ้าผมร่วงเล็บเปราะนะคะตัวนี้อาจจะขาดไบโอตินหรือว่าสังกะสีโปรตีนนะคะผิวแห้งกร้านเป็นขุยค่ะอาจขาดวิตามินซีวิตามินอีโอเมก้า3นะคะเป็นตะคริวบ่อยค่ะตัวนี้อาจจะขาดแมกนีเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมนะคะเป็นร้อนในบ่อยๆก็อาจจะขาดวิตามิน B12 หรือว่าธาตุเหล็กนะคะหรืออารมณ์แปรปรวนเครียดง่ายอาจจะขาดวิตามินดีและแมกนีเซียมนะคะซึ่งสารอาหารเหล่านี้เนี่ยสามารถหาได้นะคะตามอาหารทั่วๆไปเลยหรือว่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าไม่เพียงพอก็สามารถไปซื้ออาหารเสริมต่างๆเหล่านี้ที่คุณขาดเนี่ยนะคะได้เหมือนกันเนาะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นสัญญาณเตือนที่ร่างกายคุณกำลังขาดสารอาหารอยู่หรือเปล่านะคะบางทีร่างกายเราเขาเรียกว่าส่งสัญญาณเตือนให้เรานะเพราะฉะนั้นรีบดูแลก่อนที่ร่างของเราจะพังนะคะอ้าวละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้นะคะจะขอ1สายหน้าใหม่ที่02-248-1366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะพูดถึงเมื่อกี้เรื่องของการขาดสารอาหารนี่ตอนเด็กๆนึกถึงตอนเด็กๆเลยเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเรามาตอบคำถามกันดีกว่าคำถามวันนี้ถามว่าอาหารอะไรนะที่ตอนเด็กๆเนี่ยคุณไม่ชอบทานเลยอะแต่ว่าพอโตขึ้นมาแล้วนะคะชอบมากๆเลยมีไหมลองตอบคำถามกันมานะคะทาง Facebook Live นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเพลงที่คุณอยากฟังด้วยนะถ้าเกิดว่าคำตอบของใครโดนใจคุณได้ฟังเพลงเป็นรางวัลไปเลยค่ะหลังจบเพลงนี้รับ1สายค่ะ

0: จะไปไปไปนะ
1: นี่นะคะเป็นเพลงน่ารักน่ารักอีกหนึ่งเพลงนะคะจากน้องเก๋วรรณการนะคะชื่อเพลงว่าจะไปไปไปนะคะก็ภาษาเหนือแปลว่าอะไรนะอย่าไปนะอย่าไปนะประมาณนี้นะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะยังไม่มาใช่ไหมคะรอสักครู่หนึ่งนะคะรอให้น้องรถเมย์ติดต่อกลับนิดนึงนะคะสำหรับคนที่ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะตอนนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์แรนดอมไปหาคุณแล้วนะคะน้องรถเมย์ก็กำลังโทรกลับไปนะคะเพราะฉะนั้นทิ้งเบอร์ไว้แล้วรับสายน้องรถเมย์ด้วยนะน้องรถเมย์รออยู่นะคะคุณผู้ฟังคำถามวันนี้ค่ะที่ให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกตอบกันนะคะทาง Facebook Live นะคะก็ตอบกันเข้าไปได้เลยนะคะคำถามถามว่าอะไรเอ่ยที่ตอนเด็กๆนะคะคุณรู้สึกว่าไม่ชอบกินเลยแต่พอโตขึ้นมาชอบมากนะคะเวลาเปลี่ยนคนเราก็มีความชอบที่เปลี่ยนไปได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะลองตอบคำถามกันมาหน่อยนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังด้วยถ้าเกิดว่าเพลงถ้าเกิดคำตอบของใครโดนใจนะคะคุณก็จะได้ฟังเพลงที่คุณอยากฟังกันไปเลยนะคะเลือกจากคำตอบนะไม่ได้เลือกจากเพลงอันนั้นเลือกจากคำตอบนะคะยังไงก็ส่งคำตอบกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าใหม่อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องพิมดา
1: สวัสดีค่ะพี่อะไร
4: พี่นันค่ะโทรจากกลุ่มตากเพชรบูรณ์จ้าน
1: ี่คุณพี่นันนี่เองนะคะเหมือนเราเคยคุยกันแล้วครั้งหนึ่งป่ะ
4: ใช่ใช่ไหมน้องพิมดาไปตอนกลางคืนที่วัดนามไปตอนกลางคืนมากวันที่ก็ยังตามตอนกลางวันอีก
1: อ๋อเหรอเคยเจอกันตอนกลางคืนใช่ไหมพี่นันเลยตามมาตอนกลางวันใช่ไหม
4: ใช่
1: ขอบคุณ
4: มากเลยอยู่ช่วงไหนก็ตามช่วงนั้นแหละ
1: อุ้ยน่ารักอ่ะเอฟซีนะเนี่ยขอบคุณมากมากเลยนะคะพี่นันเป็นยังไงที่ลมสักตอนนี้ร้อนหรือว่าฝนหรือยังไง
4: ร้อนมากถึงมากที่สุดแต่ก็ไม่ใช่มีฝนอยู่นะแต่มันก็ไม่มานะ
1: ฝนตกไหมมันคึ้มๆเฉยๆใช่ไหมคะ
4: ใช่ไหมคึ้มๆเด็ดตอนเช้าก็เด็ดจ้าไปสายมาก็คึ้มบึมคึ้ม
1: ใช่ไหมเมื่อคืน
4: ร้อน
1: เมื่อคืนนี้กรุงเทพฝนตกหนักเลยนะฟ้าร้องบุ้มๆน่ากลัวมากเลยพี่นันแต่เช้ามาดีนะ
4: กลัวหรอกไม่ได้ไปสายมาอะไรบ้างไม่กลัว
1: น่ากลัว
4: สายฟ้าเรากลัวทำไม
1: ใช่ไหมนะคะก็แล้วจะถามพี่นันว่าพี่นันได้ลงทะเบียนหรือยังอ่ะคนละครึ่งอ่ะ
4: อ๋อลงไปแล้วยืนยันสิทธิ์แล้วค่ะ
1: เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะ
4: เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันล่มด้วย6 โมงเราไม่ทำอะไรเลยเราจ้องอย่างเดียว
1: หรอมันล่มใช่ไหมตอนช่วง6 โมงเนาะ
4: ใช่ใช่ใช่แต่ว่ามันล่ม
1: โอ้แต่พอหลังจากนั้นก็รู้สึกว่ามันก็ไอ้นี่แล้วนะไม่ล่มแล้วนะเข้าง่ายแล้วนะใช่ไหม
4: ใช่ใช่ตอนเกือบจะ7 โมงอ่ะใช้ได้แล้วค่ะ
1: ใช่ไหม
4: ตอน6 โมงอ่ะล่มแล้วหกโมงกว่าล่มแล้ว
1: ค่ะนะแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะพี่นัน
4: ตอนนี้ก็นั่งพักนี่แหละมันร้อนมันทำงานไม่ได้มันร้อนต้องทำตอนเย็นๆคืนๆดึกๆอย่างเงี้ยรีดผ้า
1: อ๋อพี่นันต้องรีดผ้าใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็เลยนั่งพักอุตส่าห์เสียงเหนื่อยมากเลยนะเหมือนไปวิ่ง100 เมตรที่ไหนมา ทำอะไรอ่ะ
4: มันอากาศมันร้อนอ่ะแล้ว
1: เหงื่อมันออกก็เลยร้อนไม่ได้ไปวิ่งอะไรที่ไหนเนาะ
4: ไม่ได้ไปวิ่งหรอกวันนี้ไม่ไหวเลย
1: วิ่งไม่ไหวแล้วเราคิดซะว่าตอนนี้
4: ก่อนที่อยู่กรุงเทพพี่ก็ไปวิ่งนะวิ่งแบบ
1: จริงเหรอ
4: วิ่งที่หมอคิดเตียนมั่งวิ่งอัมพวามั่งอะไรเงี้ยไปเที่ยวงานไปวิ่งงานวิ่งอ่
1: ะ
4: วิ่งการกุศลพันสารพันท้าอย่างเงี้ยไปกับผู้จัดการพาไป
1: โอ้ดีจังเลยได้ออกกำลังกายแล้วพอไปอยู่เพชรบูรณ์เลยไม่ค่อยได้วิ่งเลยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่เพชรบูรณ์มันน่ามีทีนึงค่ะไม่ได้มีตลอดไง
1: นะเราก็เลย
4: วิ่งวิ่งใช่วิ่งเหนื่อยเราอิ่มด้วยไง
1: อะไรนะ
4: วิ่งวิ่งเขาวิ่งเขาวิ่งถึงเส้นชัยแล้วก็อิ่มด้วยไง
1: วิ่งไปกินไปอย่างนี้เหรอ
4: เขามีอาหารให้กินไงโอ้แล้วแต่เราจะเลือกกินไงเราได้กินได้อิ่มไงกาแฟกาต้องโก้เงี้ยมีครบทุกอย่างไง
1: เออเลิศนะเอาตั้งจริงๆคือตั้งใจไปกินวิ่งอันนี้เป็นเสริมเฉยๆใช่ไหม
4: ใช่มันวิ่งอ่ะมันที่กินอะไรไม่ได้หรอกตอนเช้ามันเช้าเกิน
1: นะแต่ว่าพี่อยู่เพชรบูรณ์ร้อนๆแบบนี้เราก็รู้สึกเราก็คิดซะว่าเราอบซาวน่าอยู่เนาะ
4: ใช่
1: มันก็
4: จะได้ออกบ้างเนาะ
1: ไขมันจะได้ออกแล้วไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งก็ผอมได้นะคะวันนี้อยากฟังอะไรคะพี่นานอยากฟังเพลงอะไรคะ
4: คืนคำของนวกะ
1: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมเพลงนี้เพิ่งจบชีวิตตัวเอง
4: ฝากไปให้พี่สุดยอดหนุ่มมากระโปรงแนนแล้วก็เอาไปให้คุณสุรเดชเขตชายแดนด้วยเด
1: ้
4: อ
1: ได้เลยนะคะ
4: ถ้าเขามีเส้นถึงเราเขาคงจะมากระแซะหาเราบ้างเนาะ
1: เนาะแล้วเขาจะแซะหาทางไหนอ่ะ เฟซบุ๊กเนี้ยเหรอ
4: จ้าไปส่งเอา
1: ใช้จิตเอาเนาะ
4: แล้วก็ให้เขาโอนหน่อยนะแล้วก็F495 แล้วค่ะน้องพิมพ์แล้วก็ขอบคุณน้องเมย์ด้วยนะที่คิดถึงพี่นันตลอดเลย
1: ได้เลยค่ะพี่นันขอบพระคุณมากๆเลยนะที่โทรมาหน้าไมค์นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะ
4: ขอบคุณมากนะคะที่สละเวลามีค่ามาคุยกับพี
1: ่มันต้องคุยอยู่แล้วไม่ต้องสละอะไรทั้งนั้นแหละขอบพระคุณมากๆนะคะพี่นันมีความสุขนะกับวันจันทร์แบบนี้นะคะ
4: เช่นกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: Life. สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ข่าวขอเสียงคนโคราชหน่อยแล้วเชื่อเอาไว้ลุ้นๆเลยนะจ๊ะวันนี้มันลาดข้าวกันหน่อย

ขอเสียงนะ

สุดยอดสุดยอดเลยแกเอ้ยวัยรุ่นส่งเสียง

0: วัสดีค่ะ
1: นี่แหละค่ะเสียงร้องจากพี่สาวมาดเมกะแดนนะคะอุ้ยสนุกสนานกันเลยเนาะนะคะหยิบมาฝากกันนะคะชื่อเพลงว่าสาวลาดพร้าวค่ะนะคะก็เสียงร้องของพี่สามารถเองเลยนะคะหยิบมาฝากกันจากงานมหกรรมคอนเสิร์ตรวมพลคนดนตรี4ภาคนะคะจัดที่ลานวิกซีจังหวัดนครราชสีมานะคะเมื่อวันที่5กรกฎาคมปี2551นั่นเองนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานคร
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครอย่าลืมตอบคำถามกันเข้ามาด้วยนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยทาง Facebook Live นะคะคำถามวันนี้อะไรเอ่ยที่ตอนเด็กๆคุณไม่ชอบกินเลยแต่มาชอบกินตอนโตนะคะลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแล้วก็อย่าลืมเพลงที่อยากฟังด้วยนะคะ

0: โดยพิมดามหานคร
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพชรขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมนทินซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูกินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จริงปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: ร้อนร้อนร้อน
2: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: มีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่น
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มีคุณผู้ฟังบอกว่าอยากฟังเพลงของน้องมาลัยจังเลยนะไม่ใช่น้องมาลัยน้องลีโอพูดผิดนะอันนี้ชื่อเพลงเขาชื่อมาลัยนะคะอยากฟังเพลงของน้องลีโอจังเลยแล้วน้องลีโอเนี่ยก็มีหลายเพลงด้วยนะคะก็เลยเลือกเพลงที่เราแบบไม่ค่อยจะได้เปิดกันเนาะเพลงนี้ชื่อเพลงว่ามาลัยนั่นเองนะคะจากลีโออาทิตย์จัดให้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะเหลืออีกหนึ่งเพลงทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: ชั่วโมงหน้านะคะจะขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ022481366นะคะ

โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่นะคะและอย่าลืมทิ้งเบอร์โทรกลับไว้ด้วยแล้วเปิดเสียงดังๆเอาไว้เลยนะคะเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีสายโทรศัพท์โทรกลับไปให้รีบรับด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะอ่ะเอาล่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ก็แล้วกันนะคะจากมาริโฮน่าค่ะบางปลาเขาขอไว้กลัวชื่อเพลงสั้นๆเลยชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครนะคะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยค่ะ

0: ณะนี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วยืนยันลุยภารกิจอุดรต่อหลังวูบหมดสติเมื่อคืนนายกฤษณนอายะปัญญาโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกิดอาการอ่อนเพลียและหมดสติระหว่างปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีก่อนเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีโดยแพทย์ได้ดูแลอาการอย่างใกล้ชิดก่อนอาการกลับมาปลอดภัยและสามารถออกจากโรงพยาบาลได้ในช่วงเช้าวันนี้โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าช่วงที่ผ่านมานายสุริยะปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องหลายพื้นที่โดยเฉพาะการลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีระหว่างวันที่16ถึง17พฤษภาคมเพื่อติดตามสถานการณ์ผลไม้และภาคเกษตรก่อนกลับมามีอาการไข้หวัดตั้งแต่ต้นสัปดาห์แต่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องโดยไม่ได้หยุดพักจนเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมท่านี้ภายหลังออกจากโรงพยาบาลนายสุริยะได้เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญในพิธีอุปสมบทของนายราเชศิลปะรายะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรซึ่งเป็นภารกิจส่วนตัวล่าสุดกำลังเดินทางต่อไปยังโครงการชลประทานประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำรับฟังปัญหาจากประชาชนและตรวจเยี่ยมพื้นที่ชลประทานช่วงบ่ายมีกำหนดลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุสะอำเภอเมืองอุดรธานีคพ.ย้ำพร้อมรับตรวจสอบทุจริตแต่ชี้ผลสำรวจกกร.เป็นข้อมูลเชิงรับรู้นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษแถลงผลการพิจารณาเอกสารงานวิจัยการสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนของกกร.กรณีระบุว่าคพ.เป็นหน่วยงานที่มีการเสนอสินบนเฉลี่ยสูงสุด 12,160 บาทต่อครั้งว่าหลังทราบผลสำรวจคพ.ได้เรียกประชุมผู้บริหารทั่วประเทศทันทีและทำหนังสือเปิดผนึกถึงกกร.เพื่อขอให้ชี้แจงที่มาของข้อมูลวิธีการตรวจสอบและส่งมอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องภายใน7วันเพื่อให้คพ.สามารถตรวจสอบได้ว่ามีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตจริงหรือไม่ซึ่งกกร.ได้จัดส่งหนังสือชี้แจงหลักการและระเบียบวิธีการสำรวจมายังกพ.พร้อมเอกสารประกอบเช่นสรุประเบียบวิธีการสำรวจตัวอย่างแบบสอบถามและเอกสารประกอบการแถลงข่าวที่เผยแพร่ต่อสาธารณะอธิบดีคพ.กล่าวว่าประเด็นสำคัญที่คพ.ต้องการสะท้อนคือผลสำรวจดังกล่าวเป็นข้อมูลเชิงการรับรู้ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่สะท้อนความรู้สึกความเชื่อหรือประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงเวลาหนึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงที่ผ่านการตรวจสอบหรือพิสูจน์ทางคดีอย่างเป็นทางการดังนั้นจึงควรใช้เพื่อสะท้อนมุมมองหรือแนวโน้มความเชื่อมั่นของภาคเอกชนมากกว่าการนำไปสรุปว่าเกิดการทุจริตจริงในระดับหน่วยงานจากการพิจารณาเอกสารของกกร.พบข้อสังเกตหลายประเด็นเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยเช่นการจำแนกหน่วยงานภาครัฐออกเป็น5กลุ่มและสำรวจเพียง26หน่วยงานจากหน่วยงานระดับกรมทั่วประเทศ162หน่วยงานซึ่งคพ.เห็นว่าไม่ครอบคลุมภาพรวมของระบบราชการไทยทั้งระบบและไม่สามารถนำผลไปใช้ได้กำหนดนโยบายในระดับประเทศได้ในเชิงวิชาการนายสุรินทร์กล่าวว่าคพ.ไม่ได้ปฏิเสธการตรวจสอบเรื่องการทุจริตตรงกันข้ามยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่เพราะปัญหาคอร์รัปชันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการลงทุนและความเชื่อมั่นของประชาชนหากพบเจ้าหน้าที่กระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนมาตรการและแนวทางปฏิบัติราชการในทุกขั้นตอนแล้ว
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
2: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันเอาละค่ะคุณผู้ฟังกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะในชั่วโมงที่2แล้วค่ะชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปว่าเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กับเราแล้วนะคะเดี๋ยวทักทายเขากันก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องพิมดามหานคร
1: อุ๊ยเสียงคุ้นมากเลยอ่ะใครคะเนี่ย
2: พี่เหน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: พี่เหน่งบึงกลุ่มนั่นเองพี่เหน่งเราไม่ได้คุยกันนานแล้วเหมือนกันเนาะ
2: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้วเนาะหลายอาทิตย์แล้วนะ
2: ค่ะเป็นเดือนแล้วค่ะ
1: เป็นเดือนแล้วใช่ไหมเออเดี๋ยวก็จะมีคนมาหาว่าอุ้ยทำไมคุยกับพี่เหน่งบ่อยจังเลยไม่บ่อยนะก็เป็นเดือนแล้วเหมือนกันเนาะพี่เหน่งเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: นะคะวันนี้พี่เหน่งทำอะไรคะ
2: ก็เพิ่งเข้าห้องพักมาค่ะ
1: แปลว่าเมื่อคืนเนี่ยเข้าเวรใช่ไหมแฟนพี่เหน่ง
2: ก็ทำงานทุกวันไม่มีวันหยุดค่ะ
1: เออพ่อบ้านเข้าเวรใช่ไหมพี่เหน่งก็เหมือนเดิมเลย
2: เป็นเหมือนเดิมค่ะ
1: เป็นกองหลัง
2: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารเหมือนเดิมนะคะ
2: ค่ะ
1: อากาศร้อนไหมคะวันนี
2: ้วันนี้หูจัดจ้าร้อนมากเลยค่ะ
1: อ๋อมึงกลุ่มร้อนเนาะกรุงเทพเราเนี่ยร้อนเนาะแล้วฝนตกไหมคะ
2: ก็เมื่อคืนเป็นละอองมาหน่อยๆค่ะช่วงประมาณตีสามตีสี่ค่ะแล้วก็หายไป
1: อ้าวเป็นแค่ละอองเองเหรอฟ้าไม่ได้ร้องบึ้มบึ้มหร
2: อไม่มีค่ะ
1: เออทำไมอ่ะ
2: ตกให้หน้ารำคาญเฉยๆค่ะพอดีช่วยพี่ขายข้าวใส่บาตรด้วย
1: โอ้โหแล้ว
2: ร้านใส่บาตรด้วยค่ะ
1: โอ้ตายแล้วได้นอนตอนไหนคะ
2: ก็ไม่ได้ค่อยแน่นอนค่ะก็ถ้าอยู่ห้องไม่ไปไหนก็เปิดแต่เพลงฟังทุ่งมหานครก็ขอได้มั่งไม่ได้มั่งหลังไม่มั่งหน้าไม่มั่งล่ะ
1: อ๋อเหรอไม่ค่อยได้นอนเลยเหรอ
2: ค่ะถ้า3วันอยากจะนอนจริงๆก็ประมาณชั่วโมงเดียว
1: นอนชั่วโมงเดียว
2: ชั่วโมงเดียวก็ตื่นแล้วค่ะ
1: เหรอคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะพี่เหน่งเนาะเราก็ต้องนอนให้มันเยอะกว่านี้นิดนึงให้ได้
2: แต่นอนไม่หลับอ่ะ
1: นอนใช่ไหมก็คือหลับๆตื่นอยู่แบบนี้ทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะก็เนี่ยเวลาว่างๆก็จะเปิด24ชั่วโมงถ้าไม่ได้ขอก็แสดงว่าไม่ได้อยู่ห้องค่ะ
1: หรอมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะเวลาชีวิตของเรามันเดี๋ยวตื่นกลางคืนเดี๋ยวหลับกลางวันอะไรแบบนี้หรือเปล่าเนาะสลับไปสลับมาร่างกายมันงง
2: มันไม่ใช่หรอกค่ะพี่เคยผ่าสมองมาค่ะ
1: ฮะจริงหรอเป็นอะไรคะ
2: ก็เป็นตอนแรกเป็นโรคซึมเศร้าตอนหลังเป็นไบโพล่าอย่างหนักเป็นคนไข้ของฟ้าหญิงท่านนะคะฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วิไลรักษ์อะค่ะแต
1: ่
2: ทีนี้ท่านเป็นคนเอายามาจากเมืองนอกกินตอนหลังยิ่งกินยิ่งหนักยิ่งกินยิ่งหนักท่านก็เลยบอกหมอชัยชนว่าให้รีบผ่าสมองด่วนไม่นั้นก็จะเลยค่ะจะทำอะไรไม่ได้ค่ะ
1: อ้าวแล้วผ่าออกมาแล้วคือคุณหมอบอกว่าเป็นอะไรอะคะทำไมต้องผ่า
2: ก็คือเขาบอกว่ามีเลือดข้างในสมองเป็นก้อนเล็กๆค่ะ
1: อ๋อนั่นไงเป็นเลือดข้างในสมองนี่เองใช่ไหมคะ
2: เกิดจากความเครียดครอบครัวรุนแรงด้วยหลายๆสาเหตุค่ะ
1: โอ้นี่แหละคุณผู้ฟังเอาไว้นะอย่าเครียดเนาะชีวิตอะเนาะพี่เหน่งเนาะแต่มันก็ยากเนาะ
2: ใช่แต่ทีนี้ครอบครัวเรามันเกิดจากคุณพ่อด้วยไง
1: เป็นกรรม
2: พ
1: ัน
2: ธุ์เล่นการพนันเสียกลับมาก็จะมาตีลูกตีลูกตีเมียอะไรเงี้ย
1: อันนั้นเป็นมานานหรือยังพี่เหน่ง
2: ก็เริ่มเป็นตั้งแต่อายุประมาณ 8-9 ขวบค่ะ
1: เป็นหมายถึงว่าผ่าตัดสมองอะค่ะนานหรือยัง
2: อ๋อผ่าสมองนี่ผ่าวันที่14กุมภาพันธ์ปี48ค่ะ
1: อืมก็นานแล้วเหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: 20กว่าปีค่ะเป็นคนไข้ฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นะคะถ้าไม่ใช่คนไข้ของท่านนี่ก็หัวละ 300,000 ค่ะ
1: ฮะโอ้ดีจัง
2: เลยพอดีได้เป็นก็ไม่ต้องเสียตังค์สักสลึงแดงเดียวเลย
1: โอ้โหนี่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรพระกรุณาธิคุณจริงๆเลยเนาะนะคะ
2: ใช่ค่ะถ้าไม่ได้ท่านนี่ป่านี้คงจะไปไหนถึงไหนแล้วคนแบบไม่รู้เรื่องอะไรแล้วล่ะ
1: เนาะนะคะก็ทุกคน
2: ถึงได้ว่าฟังเพลงนี่คือว่าช่วยได้มากๆเวลาเหนื่อยกลับมาเครียดกลับมาเปิดเพลงฟังนี่นะบางทีเพลงบางเพลงเข้ากับชีวิตเราก็โดนใจเราเลยเราก็ฟังไปก็มันมีความสุขดีค่ะ
1: เนาะนะคะโอ้ก็ยังไงขอให้ชีวิตต่อจากนี้นะพี่เหน่งนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะมีแต่ความสุขนะอย่าไปเครียดมากนะพี่เหน่งนะ
2: ไม่ปล่อยวางมี FM 95นี่สบายแล้วค่ะ
1: ปล่อยได้ใจก็เบาม
2: ีแต่คนทักทายนะคะ
1: ใช่ไหม
2: หมูนี้ทำไมอาการดีคือรู้สึกเธออารมณ์ดีนะก็บอกอ๋อฟัง FM 95เป็นหลักจ้ะชอบตอนไหนฟังตอนนั้นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองหรือจะอะไรแล้วแต่สะดวกตอนไหนก็ฟังตอนนั้นค่ะ
1: เนาะนี่แหละได้เสียงเพลงเยียวยาจิตใจเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: วันนี้พี่เหน่งอยากฟังเพลงอะไร
2: ฟังเพลงบังเอิญมันได้ของแอนอรดีค่ะไม่อยากเครียดไม่อยากคิดอะไรแต่งตัวสวยไปวันๆดีกว่า
0: เออมันต้องแบบนั้นสิใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่าเพลงมาแล้วพี่หนึ่งต้องเต้นด้วยนะ
2: ชอบเต้นคำที่อยู่ในห้องเนี่ยเมื่อก่อนขอกับเฮียหมีอ่ะเขาเพลงอะไรนะอะไรตู้เพลงอะไรก็เพลงเร็วๆแล้วกำลังถูบ้านกวาดบ้านอยู่นี่ก็เต้นเลยค่ะ
0: ต้องเต้นนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเป็นถือเป็นการขยับแข้งขยับขาออกกำลังกายได้ด้วย
2: ใช่ค่ะชอบเต้นอยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนเพลงพุ่มพวงดังนี่เพลงเร็วๆนี่ก็เต้นตลอดค่ะ
0: ดีมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพาเรทชุดนี้นี่ก็ต้องเต้นเหมือนกันนะ
2: เต้นค่ะ
0: นะคะได้เลยนะคะอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะขอขอบคุณ
2: พูดได้ค่ะ
0: เอาเลยพี่เน่งมา
2: ค่ะค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสมูไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันค่ะ
0: โอ้โหตบมือให้เลยมันยาวมากนะแล้วพี่เหน่งก็พูดได้ด้วยนะคะ
2: ก็ฟังบ่อยๆอ่ะ
0: ฟังบ่อยมันจำได้เอง
2: ก็ได้พาเลททุกพาเลทเลยค่ะตั้งแต่ขอมาปีที่มาฟังปีที่3จนมาปีนี้ที่2แล้วค
0: ่
2: ะ
0: ได้ทุกช่วงเนาะพูดได้หมด
2: ขอมอบค่ะมอบให้สำนักงานได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ขอมอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95แล้วก็ร้านครัวโก9ตำสั่งน้ำมิน95แล้วก็ให้คุณพิมดามหานครแล้วก็น้องหลังไมค์น้องเมย์ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครทุกคนค่ะ
0: นี่ขอบคุณมากๆเลยพี่เน่งพี่เน่งมีสคริปต์ป่ะเนี่ยแอบจดไว้หรือเปล่า
2: จดมั่งไม่จดมั่งค่ะส่วนใหญ่จะจดแต่เนื้อเพลง
0: อ๋อเหรอพูดได้คล่องมาก
2: คือว่าแบบว่าถ้าดีเจคนไหนสไตล์ไหนเราต้องขอเพลงสไตล์ไหน อย่างคุณศรินทานิยากรก็เป็นแบบนึงน้องเพชรก็เป็นอีกอย่างคุณโอ๊ตอีกอย่างเฮียมีอีกแบบ
0: ใช่ไหม
2: จะเลือกเพลงค
0: ่
2: ะ
0: เก่งมากเลยอ่ะพี่เน่งขอบพระคุณมากๆที่โทรมาหน้าไมค์นะคะโทรมาบ่อยๆนะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะก็ขอให้คุณพิมดามหานครมีแต่ความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆวันนะคะหน้าที่การงานจะเริ่มรุ่งเรืองตลอดไปค่ะ
0: สาธุค่ะเช่นเดียวกันนะคะพี่เน่งนะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะค่ะ
0: เอาล่ะแค่นี้แหละคุณผู้ฟังที่แบบเวลามีคนโทรเข้ามาแล้วมาอวยพรนี่เราก็ใจฟูแล้วเนาะอวยพรกันไปอวยพรกันมามอบสิ่งดีๆให้แก่กันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังพี่เน่งขอเพลงบังเอิญมันได้แต่งตัวสวยๆไปวันๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเลือกพาเรทเซตแบบประมาณนี้เลยค่ะสวยๆค่ะ

0: มีแต่คนบอกว่าพาเรทชุดนี้นี่เข้ากับดีเจจังเลยเข้ากับน้องพิมดามากๆเลยนะคะสวยและยังไม่พอมั่นใจอีกด้วยนะคะเป็นคนสวยแต่ว่าสังคมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะต้องปลอบใจตัวเองเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสวยไว้ก่อนค่ะคุณผู้ฟังนะอันนี้เรื่องจริงนะคะแล้วก็เข้ากับพิมดาจริงๆด้วยนะต้องขอบคุณพี่เหน่งมากๆเลยที่ขอเพลงนะคะที่มันแบบเป็นเซตแบบนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องสวยไว้ก่อนใช่ไหมคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นกันที่เพลงสวยเด้งดึงค่ะนะเป็นจริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยเป็นของน้องเมย์พี่เมย์เฟื่องอารมณ์นะคะแต่ว่าน้องแบมไพลินนะคะเขาก็หยิบเพลงนี้มาทำใหม่กันนะคะก็เลยหยิบเวอร์ชั่นของน้องแบมไพลินมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสวยไว้ก่อนค่ะจากพี่สุดาสีลำดวนนะคะบังเอิญมันได้อะจากพี่แอนอรดีนะคะแล้วปิดท้ายกันด้วยนางสาวมั่นค่ะสวยไม่พอต้องมั่นด้วยนะคะจากน้องธัญญาชัชยานะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่น

0: ใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: จริงๆนะคุณผู้ฟังเรื่องของความสวยความหล่อหรือว่าความดูดีเนี่ยมันจะต้องเราจะต้องรู้สึกแบบเนี้ยว่าเราสวยเราหล่ออะไรอย่างงี้ก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมั่นใจพอมีความมั่นใจมันสามารถที่จะทำอะไรได้หลายอย่างและสิ่งดีๆมันจะเกิดขึ้นในชีวิตนะคะตื่นเช้ามาคุณผู้ฟังส่องกระจกก่อนเลยแล้วก็ฉันสวยจังเลยวันนี้ฉันหล่อจังเลยวันนี้แต่งตัวดูดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณผู้ฟังลองดูนะลองทำแบบนี้ดูสักอาทิตย์นึงนะคะพอออกจากบ้านไปมันเหมือนแบบจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเราเยอะแยะมากมายเลยแบบไม่ได้คาดคิดอ่ะพอเรารู้สึกเราสวยเรามั่นใจเรารู้สึกดีวันนี้อะไรเงี้ยพอออกจากบ้านไปมีสิ่งดีๆเข้ามานะจริงๆนะคะคุณผู้ฟังลองทำดูนะอ่ะเอาละชั่วโมงที่2แล้วรถไฟมาค่ะมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ใครที่อยากจะทักทายอยากจะขึ้นรถไฟกันนะคะก็ส่งคอมเมนต์มาบอกกันเอาไว้ได้เลยนะคะทักทายกันมาได้เลยนะส่วนหลังไมค์ค่ะวันนี้มีพี่จิ๋ว8ริ้วป้าแป๋วลาดกระบังป้ากิ่งบางปะกงยายแสงบางนาพี่ติ๊กลาดกระบังลุง935พี่ติ๋มหนองจอกไอ้พรอ่อนนุชนี่นะคะหลังไมค์เราจะมากันเป็นแรปเลยนะคะอ่ะส่วนทาง Facebook Live ค่ะวันนี้มีใครกันบ้างนะคะพี่สายชนจรัสกุลพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่สุรยุทธนะคะสมานอัคนีพี่เสาคำเจ้าพี่ยูนิคนะคะพี่อังคณาวอนเพียนนะคะแล้วก็น้องแวนว้าวด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่แก้วมณีศรีราชาศรีอาชาน้องพี่นะคะพี่เลิฟวัชรพรบอกเซอร์ไพรส์จังเลยค่ะวันนี้น้องพิมดามามาดูแลคุณผู้ฟังแทนพิธานะคะถึงบ่ายโมงนะวันนี้นะคะพี่เลิฟเป็นยังไงบ้างนะคะที่สต็อกโฮล์มนะคะเห็นบอกว่าคอนเสิร์ตใช่ไหมที่พี่เลิฟไปใช่ไหมวันก่อนที่พี่เลิฟบอกว่าจะไปดูคอนเสิร์ตอุ้ยเห็นข่าวนะคนแน่นเลยนะคะมีปงลางสะออนไปด้วยนะแล้วคนแน่นคนล้นทะลักเลยนะจนแบบต้องหยุดการแสดงอะประมาณนี้นะคะเห็นว่าอย่างนั้นใช่ไหมส่งข่าวกันหน่อยได้ไหมพี่เลิฟนี่อันนี้คนพื้นที่นะคะเขาอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็มีพี่รันเริญนะคะพี่อะไรอีกนะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเขาเรียกว่าอะไรอะก๊อปปี้ข้อความก่อนนะคุณผู้ฟังตอนนี้มีคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งข้อความส่งคำตอบมาบอกกันนะคะหลายคนเลยทีเดียวนะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็ต้องก๊อปปี้ข้อความอ่ะนะคะก็สามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีแม่อ้อยนะคะพี่ออยจากรังสิตด้วยนะคะพี่ณัฐพงษ์พี่วิมลนันนะคะแล้วก็มีพี่หญิงศรีกันด้วยนะคะมีใครอีกไหมนะเดี๋ยวขออนุญาตเลื่อนดูแป๊บนึงพี่มรกตบางนานะคะแม่อ้อยพี่ออยบอกว่าขาไม่ค่อยดีค่ะรอด้วยค่ะน้องพิมดานะคะเอาได้ขึ้นรถไฟกันแล้วเรียบร้อยนะคะพี่จิราพรบอกไปด้วยพี่อินแทนนะคะสบายดีจ้านะคะจากสปอลาวนะคะแล้วก็มีลุงหนวดมหานครนะคะพี่กูใช่ไหมพี่กูพงศกรเหรอใช่ไหมนะคะบอกมาเกาะโบกี้ไปทุกคนครับพี่ชาลีด้วยพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อังคณานะคะน้องฟ้าใสอุ้ยวันนี้น้องฟ้าใสเข้ามาดูแม่นะปกติไม่ค่อยมานะแล้วก็ยังมีคุณแม่แก่นแก้วดำรงกิจมั่นด้วยนะคะพี่เลิฟบอกว่าโอ้พี่ไปเต้นหน้าฮานจนเหนื่อยหอบเลยค่ะน้องพิมดาคนเยอะใช่ไหมได้ค่ะว่ารอบนี้นี่กาดนี่คือแบบดูแลกันไม่ทั่วถึงเลยนะคะพี่แสงเดือนแถลงการพี่สวัสดนะคะแล้วก็หมดหรือยังนะเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูตรงนี้นิดนึงนะคะคุณผู้ฟังขานะคะนิดนึงนะพี่น้องสาวยาวนะคะพี่มนตรีเหล่าชราด้วยนะคะแล้วก็พี่อังคณาทักทายกันแล้วเนาะน่าจะประมาณนี้พี่วิมลนันด้วยนะคะประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังรถไฟกระบวนที่2ออกก่อนนะเอาล่ะแล้วก็คิดว่าประมาณนี้แหละน่าจะพอดีนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆคนเขาก็ชอบให้พิมดาเรียกชื่อนะคะถ้าไม่เรียกแล้วก็จะน้อยอกน้อยใจกันอีกนะก็ต้องเรียกขึ้นรถไฟกันบางคนก็อาจจะไม่ได้ชอบให้เรียกยาวๆนักหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาใจยากเหมือนกันนะคุณผู้ฟังเนี่ยนะพี่เบนขาวด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวในช่วงของจ่อคีฮิตวันนี้ค่ะมีเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะมาฝากกันด้วยคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปฟังพร้อมๆกันเลยนะคะชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้าค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดค่ะมาเสิร์ฟกันอีกแล้วจากพี่ไหมไทยหัวใจศิลป์นะคะสังกัดพระเอกใหญ่9999นะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าสิทธิ์ของเจ้านะคะคำร้องทำนองได้พี่กี้พงศักดิ์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่พานุวัฒน์สิงห์สนั่นนั่นเองนะคะแหมมีแต่เพลงโดนๆมาให้เราฟังกันทั้งนั้นเลยนะสำหรับไอ้ไหมไทยเนี่ยนะคะจอมยุทธใช่ไหมนะคะก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วค่ะนะคะเพลงนี้นะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครของเรานะคะได้ทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอกพี่ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวไปกันต่อเลยนะคะที่เพลงฮิตติดชาร์ตนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าวันนี้เพลงที่คุณอยากฟังจะได้ฟังไหมกับ2เพลงนี้

0: 2เพลงค่ะหยิบมาฝากกันเป็นเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามานะคะเพลงที่จบไปนะคะชื่อเพลงว่าเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อนะคะเพลงนี้จากพี่ท็อปพสุพัฒน์นะคะเพลงนี้นี่เขาเริ่มต้นกันมาแบบช้าๆกันเนาะแล้วพอตอนจบนี่มันก็เร้าใจไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาใหม่ค่ะในมหานครชาร์ตของเราสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่16นะคะก่อนหน้านั้นนะคะนารีรำพึงค่ะจากวงฟูนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในฮิตที่11นั่นเองนะคะซึ่งเพลงนี้ก็หลังไมค์ก็มีขอมาจากยายแสงบางนานะคะทาง Facebook Live นี่ก็มีขอมาด้วยหลายท่านเลยทีเดียวนะคะที่เห็นนี่ก็มีพี่น้องณัฐพงษ์นะคะนี่ขอกันเข้ามานะคะจัดให้ฟังแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะหลังจบโฆษณานะคะเราจะมาอ่านคำตอบกันแล้วค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: มันคือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
2: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโตะ
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอ

0: ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยพิมดามหานคร
1: เอาละค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะกับคำถามค่ะที่ถามคุณผู้ฟังไปให้ร่วมสนุกนะคะให้ร่วมกันตอบมาค่ะว่าอะไรเอ่ยที่ตอนเด็กๆเราไม่ชอบกินเลยแต่พอโตมานี่ชอบเลยนะคะก็จะมีหลายๆคนเลยร่วมสนุกตอบเข้ามานะคะอันดับที่หนึ่งเลยนั่นก็คือทุเรียนนั่นเองค่ะพี่จิตราพรก็บอกว่าตอนเด็กไม่ชอบกินโตมาชอบพี่ธนเดชก็บอกทุเรียนนะคะตอนเด็กมันเหม็นมากเลยแต่โตมาชอบเฉยเลยนะคะพี่อังคณาด้วยค่ะบอกทุเรียนเหมือนกันตอนเด็กก็เหม็นนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างเลยนะคะส่วนมากจะเป็นในหมวดหมู่ของผักผลไม้อะไรพวกเนี้ยนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกขิงครับที่มันอยู่ในข้าวหน้าเป็ดอะขิงดองนี้ใช่ไหมไม่ชอบเลยแต่ตอนโตชอบกินนะคะน้องแชมป์บอกไม่ชอบต้นหอมครับนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าตอนเด็กๆไม่ชอบกินผัดพริกปลาไหลนะคะเพราะไม่รู้แม่เอาตัวอะไรมาทำให้กินก็ไม่รู้แต่พอโตแล้วเริ่มรู้ความแล้วเนาะชอบมากเลยนะคะพี่สุรชัยบอกมะระค่ะพี่นิสาบอกมะระเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่ธรรมิสาบอกกล้วยน้ำว้าค่ะนะคะพี่จิรพรบอกว่าตับค่ะไม่ชอบค่ะเหม็นค่ะแต่ตอนนี้ชอบแล้วนะแล้วก็ยังมีพี่เรินๆนะคะไม่ชอบกินหอมกระเทียมนะคะพี่เลิฟวชรพรบอกว่าสะเดามะระผักขี้เหล็กลิ้นฟ้าอะไรพวกนี้ไม่ชอบเลยตอนเด็กๆแต่ตอนนี้ชอบแล้วนะคะน้องฟ้าใสก็บอกว่าผักเหมือนกันนะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าชะอมตอนเด็กๆเหม็นนะคะโตมาชอบนะคะพี่อินแทนค่ะว่าแล้วเชียร์รออยู่นานแล้วคำตอบเนี้ยว่าจะมีใครตอบไหมตอนเด็กไม่ชอบกินที่สุดคือเหล้าครับแต่โตมาเมาทุกวันเลยครับนะคะส่วนวันนี้นะคะให้คนนี้ไปก็แล้วกันน่าเอ็นดูคำตอบน่าเอ็นดูมากเลยพี่ออยนะคะลูกสาวแม่ออยบอกตอนเด็กไม่ชอบกินน้ำตาค่ะแต่โตมาได้กินบ่อยๆชีวิตจริงนี่ขมยิ่งกับกาแฟอีกนะคะนะก็คือตอนเด็กๆไม่ชอบโตมาแล้วก็ไม่ชอบแหละแต่ว่าโดนยัดเยียดให้ได้กินน้ำตากันเป็นประจำเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะเดี๋ยวนะพี่เอกสิทธิ์บอกตอนเด็กๆก็ชอบกินน้ำแข็งใสหมายถึงว่าตอนเด็กไม่ชอบแล้วตอนโตชอบนะคะแล้วก็ยังมีอีกนะคะพี่ยาบอกผู้ค่ะตอนเด็กไม่ชอบกินผู้โตขึ้นมาชอบกินเฉยเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขวัญเรือนะคะบอกตอนเด็กไม่กินหัวกุ้งแม่น้ำกินแต่เนื้อนะเวลาต้มยำนะคะแต่ว่าพ่อกับ น้องบอกว่าหัวกุ้งมันอร่อยนะนะคะโตมาก็เลยชอบอย่างนี้หรอใช่ไหมนะคะอ่ะหลายๆคนที่ตอบคำถามกันเข้ามานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะเดี๋ยวแม่อ้อยนะคะรอฟังเพลงกันได้เลยเนาะชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายอีกหนึ่งเพลงค่ะ
2: เพื่อนเพลงหวาน
3: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณกันด้วยหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่คุณแม่ธรรมิชาช่วยเลือกเข้ามารบกวนมารักกันจากพี่ทาทยัง

ชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครนะคะพิมดาจะพาไปม่วนค่ะเที่ยงครึ่งเจอกันมานั่งรออยู่หน้าจอเลยนะพาเต้นกันค่ะออกกำลังกายหลังมื้อเที่ยง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: จำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
1: คนไทยแห่กดรับเงิน 4,000 ไทยช่วยไทยพลัสครึ่งวันแรกเหลือไม่ถึง8ล้านสิทธิ์เริ่มใช้1มิถุนายนรัฐมนตรีสุริยาวูบกลางดึกแพทย์ต้องทำ CPR ล่าสุดถอดสายน้ำเกลือไปร่วมงานบวชอดีตอธิบดีฝนหลวงดีอีถกด่วนร่วมกับตำรวจขอมาตรการป้องกันไลฟ์อนาจารว่อน Facebook มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยฟิลิปปินส์เผชิญมหันตภัยตึกถล่มไฟไหม้สารเคมีรั่วไหลยอดตายเพิ่มเป็นอย่างน้อย3รายสูญหาย17รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
2: ้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะก็พบกันเป็นประจำเช่นเคยค่ะสำหรับรายการนี้นะคะที่ทีมข่าวสำนักข่าวไทยจะรวบรวมความเคลื่อนไหวต่างๆค่ะมาให้ได้รับทราบกันนะคะซึ่งความเคลื่อนไหวของข่าวในวันนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2569นะคะก็มีหลากหลายประเด็นตามที่พาดหัวกันไปแล้ววันนี้นะคะก็อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือนะคะดำเนินรายการร่วมกันค่ะวันนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นวันที่หลายๆคนตื่นเช้าบางคนนะคะอ่านข่าวเมื่อคืนค่ะไม่ยอมนอนเพราะว่ารอที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาจากการติดตามเนี่ยก็มีช่วงหนืดๆสำหรับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะบางคนก็รอ5นาที1นาทีอันนี้ก็แล้วแต่บางคนก็รอนานสักนิดนึงนะคะเพราะว่าคนลงทะเบียนกันเยอะค่ะแต่ท้ายที่สุดก็ได้ลงทะเบียนกันนะคะสำหรับคนที่ต้องการที่จะลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสนะคะอ่ะคุณสสิธรลงหรือยังและได้รับหรือยัง
2: โอ้ดิฉันตั้งเวลาปลุกไว้ก่อน 6:00 น.ค่ะก็คือ 6:00 น.เป๊ะเนี่ย
3: ค่ะ
2: เรียบร้อย
3: ได้เลยเร็วใช่มั้ยคะกี่นาทีคะ
2: ก็มันจะหมุนๆอยู่นิดนึงแล้วก็
3: นิดนึงใช่มั้ย
2: นิดนึงแล้วก็เข้าได
3: ้ดิฉันลงประมาณ 6:19 ถ้าจําไม่ผิดนะคะพอดูเวลา 6:19 เนี่ยลองกดลงดูหมุนอยู่ประมาณ1นาที2นาทีไม่เกินนี้ค่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้รับสิทธิ์คือถ้าคนที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะง่ายนิดหนึ่งเนาะแต่สำหรับคนที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์เมื่อครั้งที่แล้วที่ได้คนละครึ่งนั้นนะคะอาจจะต้องใช้เวลาบางคนได้รับสิทธิ์เนี่ยอย่างคุณณรงค์จันทองเนี่ยเขาบอกว่าให้รอ3วันนะคะจะพิจารณาว่าได้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลค่ะดิฉันจะมาขยายความเรื่องของการลงทะเบียนวันแรกไทยช่วยไทยพลัสนะคะซึ่งเรียกได้ว่าผ่านไปแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ2ชั่วโมงจากเปิดให้ลง6นาฬิกาเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วเกือบ22ล้านคนนะคะโดยวันแรกของการลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักอย่างมากกรุงไทยเขาขยายการเข้าใช้งานให้ได้มากกว่า 700,000 รายการต่อวินาทีอันนี้ขยายมาแล้วนะคะก็ทำให้มีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าก็ท้ายที่สุดทุกคนก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะภายใน2ชั่วโมงก็ลงทะเบียนเสร็จแล้วกว่า20ล้านคนวันแรกของการลงทะเบียนเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6นาฬิกาพบว่าการลงทะเบียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง6นาฬิกามีผู้เข้าแอปเป๋าตังพร้อมกันจำนวนมากทำให้เกิดอาการค้างหน่วงหมุนประมาณนาทีได้แต่เมื่อกดต่อเนื่องเนี่ยก็สามารถเข้าลงทะเบียนได้ในไม่กี่วินาทีโดยในช่วงที่ลงไม่สำเร็จนะคะจะขึ้นข้อความว่าไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้คุณผู้ฟังเป็นแบบนี้หรือเปล่าแต่ถ้าใครยังทำไม่ได้นะคะลองกดเข้าไปใหม่ค่ะก็จะสามารถลงทะเบียนได้สำเร็จภายใน15นาทีแรกของการเปิดให้ลงทะเบียนก็พบว่ามีผู้กดลงทะเบียนรับสิทธิ์มากกว่า 3,500,000 คนสำหรับผู้ลงทะเบียนใหม่นะเมื่อกดยืนยันสิทธิ์แล้วก็จะขึ้นข้อความให้รอผล3วันอันนี้ก็ตรงกันเลยนะคะของคุณณรงค์จันทองก็เป็นแบบนี้เหมือนกันซึ่งขณะที่หัวหน้าเพจธนาคารกรุงไทยแจ้งนะคะเนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะอันนี้เป็น 60-40 เนาะเพราะว่ารัฐเนี่ยจ่ายให้60ส่วนเราเนี่ย 40% เป็นจำนวนกว่า 300,000 รายต่อวินาทีบางท่านอาจจะพบปัญหาหน่วงบ้างในเรื่องของระบบทางธนาคารก็เร่งขยายระบบให้รองรับการเข้าใช้งานกว่า 700,000 รายต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีการลงทะเบียนสำเร็จแล้ว10ล้านคนภายในเวลา23นาทีจนกระทั่งช่วง 8:00 น.ลงทะเบียนมากกว่า22ล้านคนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ได้ ก็เดินทางไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาอย่างสาขากระทรวงการคลังค่ะผู้สื่อข่าวลงไปตรวจสอบเลยมีประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่คึกคักมากส่วนใหญ่มาสแกนใบหน้าบ้างก็มาให้เจ้าหน้าที่สอนใช้แอปเป๋าตังค์ขณะที่บรรดาแม่ค้าพ่อค้าก็อยากให้มีโครงการแบบนี้ต่อๆไปเพราะที่ผ่านมาคนละครึ่งเนี่ยก็ยอมรับเลยว่าช่วยขายดีขึ้นมากคนซื้อตัดสินใจไม่นานที่จะเลือกซื้อของยิ่งตอนนี้รัฐจ่าย60ประชาชนจ่าย40ก็เชื่อว่าจะทำให้ลูกค้าซื้อของได้มากยิ่งขึ้นนะคะโดยล่าสุดกรุงไทยแจ้งข้อมูลการลงทะเบียนนะคะรอบที่แล้ว30นาทีลงทะเบียน5ล้านคนรอบนี้23นาทีนะคะลงทะเบียน10ล้านคนก็ลงทะเบียนเร็วขึ้นมากกว่าเดิม1เท่าค่ะทั้งนี้ในส่วนของประชาชนในพื้นที่ถ้าเจาะไปลงในตามพื้นที่ต่างๆอย่างภาคใต้ค่ะผู้สื่อข่าวที่ในหาดใหญ่นะคะไปสำรวจตรวจสอบดูลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสคึกคักตั้งแต่6โมงเช้าบางคนลงทะเบียนแค่ครั้งเดียวผ่านเลยอย่างดิฉันเนี่ยลงครั้งเดียวผ่านเลยเหมือนคุณสศิธรเหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแต่ก็ไม่มากเฉลี่ยแล้วไม่เกิน5นาทีสามารถลงทะเบียนได้แต่ว่าคนที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ตรงนี้ก็จะมีการไปติดต่อธนาคารกรุงไทยซึ่งก่อน 8:00 น.เนี่ยผู้สื่อข่าวสังเกตดูเห็นมีประชาชนมารอนะแล้วก็มีผู้ประสบปัญหาน้อยกว่าครั้งที่ผ่านมาที่ลงทะเบียนคนละครึ่งครั้งก่อนโน้นนะคะและปัญหาที่เจอก็คล้ายกับครั้งที่แล้วอย่างเช่นเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเครื่องบ้างแอปล็อกไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าบางคนไม่เคยรู้จักแอปเป๋าตังค์มาก่อนก็มีอ่ะอันนี้ก็ทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนได้สำหรับภาพรวมนะคะการจ่ายใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ที่รัฐบาลช่วยสนับสนุน 60% ประชาชนจ่ายเอง 40% มีวิธีการคำนวณอย่างไรในแอปเป๋าตังค์บางคนก็คิดแบบตัวเลขแบบง่ายๆอ่ะ 1,000 บาทรัฐน่าจะจ่าย60แล้วน่าจะจ่าย40แต่ไม่ใช่นะคะดิฉันขออธิบายแบบนี้วงเงินรัฐนะคะที่รัฐช่วยสูงสุด 1,000 บาทต่อเดือนตลอดโครงการมี4เดือนนะคะเริ่ม1มิถุนายน4เดือนก็นับไปนะคะจาก1มิถุนายนก็4เดือนรวมเดือนละ 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเงินที่ประชาชนจะต้องเติมเองในสัดส่วน 40% คิดเทียบจากวงเงินเต็มของรัฐทำให้ประชาชนจะต้องเติมเงินเข้า G Wallet เดือนละฟังนะคะเดือนละ666บาท67สตางค์เพื่อที่จะได้ใช้สิทธิ์นะคะฝั่งรัฐบาลจนครบ 1,000 บาทพอดีไม่ใช่เติม400บาทนะอันนี้ทำความเข้าใจใหม่นะคะล้างสมองเลยไม่ได้เติม400บาทยอดรวมการใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยต่อเดือนนะคะ 1,666 บาท67สตางค์ต่อเดือนเมื่อได้รับสิทธิ์เติมเงินเข้าระบบเรียบร้อยประชาชนก็นำไปใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดเลยนะคะใช้จ่ายสูงสุดไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันโดยรัฐจ่ายสูงสุด200บาทประชาชนร่วมจ่าย133บาทต่อวันนะฟังให้ดีต่อวันทำให้ในแต่ละวันเนี่ยก็สามารถซื้อของรวมกันได้สูงสุดนะคะรวมจากที่รัฐจ่ายให้200บาทส่วนเราเนี่ยเติมเข้าไป133บาทต่อวันก็คือ333บาทต่อวันนั่นเองข้อห้ามสำคัญคือวงเงินฝั่งรัฐบาลจำกัดที่ 1,000 บาทต่อเดือนหากใช้ไม่หมดในเดือนนั้นๆตรงนี้ฟังดีจะถูกรีเซ็ตตัดยอดทิ้งทันทีนะคะถ้าไม่เต็ม 1,000 บาทต่อเดือนตัดไปเลยเริ่มเดือนหน้ามาที่ 1,000 บาทใหม่ไม่สามารถนำไปทบใช้เดือนถัดไปได้ประชาชนลงทะเบียนสำเร็จก็ผ่านการยืนยันตัวตนแล้วสามารถเริ่มใช้ได้นะคะ1มิถุนายนถึง30กันยายนก็คือในวงรอบ4เดือนสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้าบริการต่างๆที่เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่ 6:00 น.ถึง 23:00 น.ของทุกวันค่ะ
2: ทางด้านของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดถึงการลงทะเบียนในโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนะคะว่าผู้ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเนี่ยก็มีอยู่2กรณีก็คือสำหรับคนที่เคยเป็นผู้ใช้สิทธิ์เดิมสามารถลงทะเบียนยืนยันใช้สิทธิ์ได้ทันทีและผู้ที่ไม่เคยในโครงการไทยช่วยไทยก็จะต้องรอการยืนยันสิทธิ์เหมือนที่คุณเยมินได้อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ต้องส่งไปถามยังกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์

0: 3อย่างกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบออนไลน์ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ3วันหรืออาจใช้ระยะเวลาที่สั้นกว่าเดิมค่ะเมื่อถามว่าหากต้องรอตรวจสอบการลงทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยอาจทำให้จำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ได้รับมีการร้องเรียนมาจำนวนมากโดยชาวบ้านได้สะท้อนว่าคนจนจริงเนี่ยไม่ได้รับสิทธิ์คนที่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้จนจริงจึงอาจเห็นว่าอาจจะถึงเวลาที่จะต้องทบทวนสิทธิ์13,200,000 คนไปให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำรวจคนที่ไม่ได้อยู่ใน13,200,000สิทธิ์ใครอยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนโดยร่วมกับตัวเลขของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อนจะส่งให้ทางกระทรวงการคลังก่อนที่จะใช้ตะแกรงต่างๆที่กระทรวงการคลังมีทั้งเงินรายได้ต่อปีมีการครอบครองที่ดินรวมไปถึงเป็นผู้ประกอบการหรือไม่ก็คาดว่าจะใช้ระยะเวลา2เดือนในช่วง2เดือนแรกของโครงการจะใช้ตัวเลขที่13,200,000สิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเลขหากมีความชัดเจนแล้วค่ะผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าการเสนอโครงการเข้ามายังคณะกรรมการกลั่นกรองในการใช้งบประมาณก้อนที่2หรือไม่นะคะทางนายพระดอนก็บอกว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวเนี่ยมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานและยังไม่ได้พูดคุยกรณีดังกล่าวมีเพียงการพูดคุยถึงระบบการลงทะเบียนเท่านั้นค่ะ
1: ช่วงหน้าค่ะก็มีข่าวนะคะเมื่อเช้าก็ตกใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นข่าวรัฐมนตรีสุริยะวูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR นะคะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วก็เมื่อเช้านะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วและอีกข่าวหนึ่งที่คนติดตามนะคะก็คือเรื่องของไลฟ์สดเป็นไลฟ์ลามกอนาจารนะคะที่ว่อน Facebook มาวัน2วันเนี่ยแล้วค่ะก็มีการพูดถึงกันเยอะเนาะวันนี้รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนช่วงหน้าติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: สรุปข่าวพักเที่ยงช่วงที่2นะคะอยู่กับทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะจากที่เมื่อกลางดึกรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมูบหมดสติจนแพทย์ต้องทำ CPR สัญญาณชีพกลับมาค่ะล่าสุดเช้านี้ก็โล่งใจนะคะเพราะว่าออกจากโรงพยาบาลได้แต่ว่าทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยก็เดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญพิธีอุปสมบทของอธิบดีกรมฝนหลวงนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีอาการวูบหมดสติเมื่อกลางคืนที่ผ่านมาระหว่างปฏิบัติภารกิจพื้นที่อุดรธานีก่อนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอุดรธานีอย่างเร่งด่วนทีมแพทย์ทำการปั๊มหัวใจหรือ CPR ประมาณ 2-3 นาทีสัญญาณชีพกลับคืนมาและสามารถตอบสนองได้ตามปกติในเวลาต่อมาเมื่อช่วงเช้าค่ะนายสุริยะออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะเดินทางไปติดตามภารกิจต่างๆตามกำหนดเดิมก็คือทันทีที่ออกจากโรงพยาบาลทำงานทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้ไปร่วมพิธีอุปสมบทของนายราเชนศิลปะระยะอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรก่อนเดินทางไปยังประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวช่วงบ่ายติดตามภารกิจด้านน้ำและก็มหากรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี2569ตามกำหนดเดิมในพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานี ีพบปะประชาชนผู้แทนภาคเอกชนแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะซึ่งนายสรวุฒิบอกว่าตลอด2 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งนายสุริยะนะคะก็คือรับตำแหน่งรัฐ

0: มนตรีเกษตรเนี่ยแหละค่ะก็ได้เร่งเดินหน้าขับเคลื่อนงานหลายด้านด้วยกันทั้งติดตามการแก้ปัญหาภาคเกษตรบริหารจัดการน้ำลงพื้นที่พบเกษตรกรในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่องอาจจะเกิดภาวะอ่อนล้าสะสมแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ว่าตัวนายสุริยะเองกังวลภารกิจด้านการบริหารจัดการน้ำและการเตรียมงานสำคัญของกระทรวงก็เลยยืนยันว่าจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ตามกำหนดเดิมค่ะ
1: รัฐมนตรีดีอีประชุมด่วนร่วมกับตำรวจนะคะเคาะมาตรการป้องกันปมไลฟ์ลามกวอน Facebook ค่ะซึ่งก็มีผู้บริหารเมตาประจำประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมด้วยนะคะโดยทางนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารพร้อมด้วยดร.ชัยชนะมิตรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและพลตำรวจตรีชนันท์ณัฐสาระถวัลย์แพทย์ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยพบว่ามีตัวแทนผู้บริหารเมตาบริษัทแม่ของ Facebook ประจำประเทศไทยเข้าร่วมด้วยค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเปิดเผยสั้นๆก่อนเข้าการประชุมนะคะว่าได้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเพื่อหารือและวางมาตรการแนวทางป้องกันและปราบปรามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายและกับทางแพลตฟอร์มเองหลังเกิดกรณีไลฟ์หลายชั่วโมงดังกล่าวและก็ได้มีการประชุมประสานงานกันมาต่อเนื่องค่ะทั้งนี้มีรายงานนะคะว่าการประชุมจะเร่งเคาะมาตรการและหารือร่วมกับตำรวจไซเบอร์หลังจากมีการสั่งตรวจสอบ URL และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคลิปดังกล่าวหากพบว่าเป็นคนไทยหรือว่าอยู่ในประเทศไทยจะดำเนินคดีตามพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลลามกอนาจารสู่ระบบคอมพิวเตอร์ขณะเดียวกันก็จะหารือกับแพลตฟอร์มเพื่อที่จะตรวจสอบเหตุใดระบบจึงไม่สามารถตรวจจับและปิดกั้นเนื้อหาดังกล่าวได้ทันทีทั้งที่มีผู้เข้าชมจำนวนมากค่ะ
0: กปภ.ก้าวสู่สากลจับมือ Korea Water Cluster ยกระดับเทคโนโลยีระบบประปาและนวัตกรรมด้านน้ำค่ะการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ร่วมกับ Korea Water Cluster โดยนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.บอกแบบนี้นะคะบอกว่าการลงนามครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และเทคโนโลยีด้านกิจการน้ำร่วมกันครอบคลุมการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือในอุตสาหกรรมน้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูลและวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนด้านเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการศึกษาดูงานและกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการต่างๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังเตรียมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการน้ำสมัยใหม่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อยกระดับประสิทธิภาพระบบประปาการลดน้ำสูญการลดน้ำสูญเสียและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างไรก็ตามนะคะการลงนามร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระยะยาวทั้งที่2ทั้ง2องค์กรก็จะได้ร่วมมือกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์เทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนาด้านกิจการน้ำอย่างแท้จริงค่ะทั้งนี้ก็เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนของทั้ง2ประเทศตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในอนาคตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แก่ของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หลายๆทีมหลายๆคนก็เปิดตัวผู้สมัครผู้ว่ากทม.และสก.นะคะซึ่งก็วันพฤหัสบดีนี้ค่ะ28พฤษภาคมก็จะเป็นวันรับสมัครวันแรกด้วยนะคะทางกทม.ก็ได้พาสื่อมวลชนไปตรวจดูสถานที่เตรียมพร้อมรายงานข่าวรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่า

0: กทม.ค่ะโดยทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยก็ได้ร่วมซักซ้อมเตรียมรายงานสดตลอดทั้งวันด้วยค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์นะคะได้จัดประชุมซักซ้อมและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่สื่อมวลชนเพื่อเตรียมพร้อมรายงานข่าวการรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อาคารไอรวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงค่ะบรรยากาศการประชุมก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะมีสื่อมวลชนหลายสำนักนะคะทั้งสื่อโทรทัศน์วิทยุและสื่อออนไลน์เข้าร่วมรับฟังแนวทางปฏิบัติงานอย่างพร้อมเพรียงนางสาวกัญญาอัศวะเมคินผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุมพร้อมกับชี้แจงแนวทางปฏิบัติงานของสื่อมวลชนสำหรับการทำข่าวรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2569มีการจับสลากจุดจอดรถ OB และจุดจัดรายการสดเพื่อความเท่าเทียมค่ะตลอดจนแนวทางการรายงานข่าววันเลือกตั้ง28มิถุนายนนี้นะคะสำหรับการรับสมัครเลือกตั้ง28พฤษภาคมกทม.ก็จะเปิดให้ผู้สมัครทั้งผู้ว่าและสก.ลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปค่ะณห้องบางกอกนะคะขณะเดียวกันทางกทม.ก็ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครณห้องรัตนโกสินทร์ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการประสานงานแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ
1: ไปดูภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตอนนี้ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสนะคะเป็นการพบทูตยุโรปค่ะซึ่งนายกก็มอบนโยบายเอกอัครราชทูตยุโรป24ประเทศด้วยกันนะคะมีหลายด้านเลยมาดูกันนะคะว่าในรายละเอียดนโยบายที่นายกรัฐมนตรีมอบให้นั้นเป็นอย่างไรสำหรับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคยุโรปมีบรรดาเอกอัครราชทูตกงสุลใหญ่และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตรวม24ประเทศเข้าร่วมณสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมกับกล่าวว่าตนนั้นก็ได้หารือกับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสมอว่าการทูต 2.0 คืออะไรการทูตที่จับต้องได้เป็นการทูตเชิงรุกที่รักษาสมดุลท่ามกลางความขัดแย้งของโลกโดยให้ความสำคัญกับ4เสาสำคัญก็คือการทูตเพื่อความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและก็สิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงมนุษยธรรมด้วยซึ่งให้ดำเนินการทูตที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมประชาชนสามารถจับต้องได้ไม่ใช่แค่คำพูดเท่านั้นนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าก่อนหน้านี้ตนเคยคุยกับนักการเมืองคนหนึ่งแต่ตอนนี้ถูกแบนอยู่ตนคิดเหมือนกันกับท่านว่าทำไมโลกยุคสมัยนี้ต้องมารบกันเป็นคู่ใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันคู่กรณีโดยเฉพาะประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กกว่าแค่นั้นก็ตายแล้วไม่จำเป็นจะต้องลงทุนด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในประเทศมากมายแต่บางทีความเชื่อของเราในด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวมันไม่พอแล้วมันไม่เพียงพอเวลามีความขัดแย้งปะทุขึ้นมาก็ถึงขั้นต้องสู้รบกันสิ่งที่ทำให้ประเทศของเรามีความน่ายำเกรงทำให้คนเกิดความคิดนะคะน่าจะคิดใช้กำลังทางทหารในการสู้รบกับเรานั้นก็คือความพร้อมทางด้านการรบของไทยซึ่งการที่รัฐบาลเปิดกล้องเห็นความจำเป็นนี้นะคะทำให้เราผ่านภัยคุกคามถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตในพื้นที่ที่มีความขัดแย้งมีการสู้รบกันในสถานะที่เป็นหัวหน้าพรรคการเมืองมีความคุ้นเคยกับพื้นที่ในการเลือกตั้งในพื้นที่ของตนทำให้ได้มีโอกาสเข้าไปคุกคลีอยู่ในพื้นที่เห็นความไม่ปราณีของคู่กรณีโดยอาวุธของประเทศไทยและเมื่อมีโอกาสเข้ามาในเป็นรัฐบาลก็ได้พูดคุยกับฝ่ายความมั่นคงและสนับสนุนนโยบายการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงนายกก็เลยบอกว่าตนเนี่ยได้ใช้เวลาในการเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าเดือนที่8แล้วพูดคุยกับฝ่ายทหารฝ่ายความมั่นคงพบว่าด้านนี้ไม่มีอะไรน่าห่วงแต่สิ่งที่น่าห่วงคือเรื่องเศรษฐกิจดังนั้นภารกิจของเอกอัครราชทูตคือจะต้องทำให้ประเทศต่างๆได้รู้ว่าไทยนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าเราเป็นประเทศที่แรงงานถูกแต่เป็นประเทศที่มีความพร้อมมีซัพพลายเชนทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมั่นใจว่าจะสามารถขยายกิจการความแข็งแกร่งได้มากขึ้นในสถานะที่เป็นเอกอัครราชทูตในภาคเอกชนก็ถือว่าเป็นดีเรคเตอร์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองนะคะนายกยังพูดถึงเสถียรภาพการเมืองด้วยนะคะว่าในขณะนี้ก็น่าจะทำให้ทูตไปพูดคุยกับผู้ที่สนใจจะเข้ามาลงทุน มีปฏิสัมพันธ์กับประเทศไทยนะคะด้วยความมั่นคงและก็ยั่งยืนหากติดตามในโซเชียลก็จะเห็นว่ามีการปะทะคารมมีการวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานามากมายอันนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารแต่ความมีเสถียรภาพของรัฐบาลชุดนี้นายกบอกเลยว่ามีความมั่นคงมากพอสมควรค่ะ
0: มีเหตุแก๊สระเบิดเกิดขึ้นนะคะเป็นแก๊สหุงต้มที่เราทำกับข้าวนี่ค่ะซึ่งก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะอายุ34ปีก็บอกว่าได้เปิดแก๊สนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็ขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาจะปิดวาล์วจู่ๆก็เกิดแก๊สระเบิดสนั่นหวั่นไหวแล้วก็ไฟก็ลวกตัวเองด้วยค่ะซึ่งเมื่อเช้านะคะทางตำรวจสภ.แสนภูดาษจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะพร้อมกับรถดับเพลิงเทศบาลตำบลแสนภูดาษกู้ชีพโรงพยาบาลบ้านโพก็ได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้แก๊สระเบิดที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นค่ะหน้าบ้านก็พบนายประสิทธิ์อายุ34ปีเจ้าของบ้านเนี่ยถูกไฟลวกทั้งตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่ก็เร่งปฐมพยาบาลก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะโดยจุดเกิดเหตุก็อยู่บริเวณห้องครัวด้านหลังถูกแรงระเบิดของแก๊สอัดจนกำแพงหลังที่ต่อเติมเสียหายและหลังคาข้าวของพังเสียหายด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็เข้าไปปิดวาล์วแก๊สแล้วก็ถอดออกจากหัวปรับแรงดันก่อนจะนำถังแก๊สออกมาด้านนอกเจ้าของบ้านเล่านะคะว่าตนเองเนี่ยตื่นลงมานึ่งข้าวเหนียวแล้วก็กลับขึ้นไปอาบน้ำพอลงมาขณะที่กำลังก้มเปิดประตูใต้ซิงค์ล้างจานที่เป็นที่เก็บถังแก๊สจู่ๆก็มีไฟพุ่งออกมาค่ะแล้วก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นหวั่นไหวก่อนจะพบว่าตัวเองก็ถูกไฟลวกทั้งตัวจนแฟนสาวเนี่ยตื่นตกใจลงมาดูแล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยสาเหตุก็คาดว่าเกิดจากแก๊สรั่วบริเวณสายหรือว่าบริเวณหัวปรับแรงดันอาจจะใส่ไม่ดีเพราะว่าเพิ่งจะเปลี่ยนถังแก๊สไปเมื่อวานค่ะ
1: ต้องระมัดระวังนะคะอันนั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยแต่ต่างประเทศก็มีกรณีสารเคมีรั่วไหลอันนั้นเกิดขึ้นที่สหรัฐส่วนฟิลิปปินส์ก็เจอมหันตภัยค่ะทั้งตึกถล่มไฟไหม้นะคะสำหรับฟิลิปปินส์นะคะที่ตอนนี้ผ่านมาเกินกว่า24ชั่วโมงเหตุอาคารความสูง9ชั้นที่อยู่ระหว่างก่อสร้างในย่านบาลิบาโกนะคะในเมืองแอนเจลิสจังหวัดปัมบังห่างจากกรุงมะนิลาไปทางเหนือประมาณ80กิโลเมตรของฟิลิปปินส์พังถล่มเช้ามืดวันอาทิตย์หลังเกิดเหตุมีคนงานหลบหนีออกมานะได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ปลอดภัยอย่างน้อย26คนล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีกอย่างน้อย3คนค่ะหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวมาเลเซียอยู่ในโรงแรมใกล้เคียงกับถูกซากอาคารพังทับส่วนอีก2รายเป็นคนงานก่อสร้างทีมกู้ภัยกว่า700นายกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายอีก17คนตอนนี้เจ้าหน้าที่พบสัญญาณชีพใต้ซากปรักหักพังผ่านการใช้กล้องสแกนตรวจจับความร้อนมีการรื้อถอนนะในสิ่งที่จำเป็นจะต้องทำเพื่อที่จะช่วยคนที่ติดอยู่เจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนหาสาเหตุการถล่มจากการสอบสวนบันทึกข้อมูลพบว่าอาคารนี้ได้รับการอนุมัติก่อสร้างสูง9ชั้นขณะเกิดเหตุมีการลักลอบก่อสร้างสระว่ายน้ำต่อเติมขึ้นมาค่ะเป็นชั้นที่10อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุสลดครั้งนี้นะคะส่วนความคืบหน้ากรณีถังบรรจุเมทัลเมทาคริเลตไวไฟระเหยง่ายที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและอุตสาหกรรมการบินภายในโรงงาน GXN Aerospace ในเมืองGarden Grove รัฐแคลิฟอร์เนียเกิดชำรุดมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดการรั่วไหลหรือระเบิดปล่อยไอพิษสู่บรรยากาศเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตอนนี้มีความพยายามอย่างเต็มที่ค่ะที่จะเข้าไประงับเหตุป้องกันไม่ให้ถังบรรจุสารเคมีอันตรายเกิดระเบิดรั่วไหลออกมานะขณะเดียวกันก็มีรายงานไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์อู่ซ่อมรถในเมืองเซาท์เกตทางตอนใต้ของนครลอสแองเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะมีฝุ่นควันสีดำหนาทึบค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดค่ะ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศอื่นนะคะทรัมป์กับอิหร่านก็ประสานเสียงใกล้ได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วค่ะนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าการเจรจาหยุดยิงกับอิหร่านใกล้จะสำเร็จแล้วแม้จะสั่งการให้คณะเจรจาไม่ให้เร่งรีบด่วนสรุปแต่ก็ทำให้ตลาดหุ้นและน้ำมันปรับตัวขานรับค่ะคำประกาศของนายทรัมป์ทำให้คาดกันว่าใกล้จะได้ข้อตกลงหยุดยิงแล้วโดยจะมีเนื้อหาสำคัญก็คือขยายหยุดยิงไป60วันเปิดช่องแคบฮอร์มุสและกำหนดให้เจรจาเรื่องนิวเคลียร์กันต่อไปนายทรัมป์บอกด้วยนะคะว่าการเจรจาเป็นไปอย่างสร้างสรรค์แต่ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องเร่งรีบให้ใช้เวลาเพื่อได้ข้อตกลงที่ถูกต้องค่ะ ด้านอิหร่านนั้นก็ส่งสัญญาณที่ดีในช่วงสุดสัปดาห์โดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศประกาศนะคะว่าทั้งสองฝ่ายกำลังสรุปทำบันทึกความเข้าใจเรื่องหยุดยิงและมุ่งสู่การทำข้อตกลงที่สมบูรณ์ต่อไปค่ะสำหรับเนื้อหาของข้อตกลงที่เจรจากันอยู่นั้นยังมีประเด็นขัดแย้งมากมายที่ไม่คลี่คลายเช่นกรอบเวลาและขอบเขตของการยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านการคืนทรัพย์สินของอิหร่านที่อายัดไว้และโครงการพัฒนานิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะ
1: 12:30 น.หมดเวลาแล้วค่ะติดตามข่าวสรุปข่าวพักเที่ยงจากสำนักข่าวไทยได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้คุณศาสิธรสังสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง3 2 1
4: นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566ถึง31 กรกฎาคม 2567
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
6: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: นุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: หมดรอบแล้ว
1: จ้านะคะแหม2เพลงนะคะเพลง History ในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการเวียนครกนะคะนี่พี่อนุชาเขาบอกมานะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับวัฒนธรรมเนาะของชาวใต้นะคะที่เวลาเขามีงานมีอะไรเขาก็จะมีรำวงเวียนครกกันก็คล้ายๆกับรำวงภาคกลางของเรานี่แหละนะคะก็ยาวๆไปเลยนะแล้วก็ลุกขึ้นมารำวงกันแบบนี้นะคะสนุกสนานกันไปเลยค่ะ2เพลงนะคะนุ้ยเวียนครกค่ะจากนุ้ยสุวินาแล้วก็บ่าวีเวียนครกนะคะจากพี่บ่าวีนั่นเองค่ะ
2: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอขอบคุณกันด้วยนะคะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมานครออนไลน์ฮิตก็จะมีเพลงยกมาทั้งสวนจากพี่ไอซ์สรัญญูและหล่อเหรียญทองนะคะจากซอยบอยอาสยามด้วยนะคะอุ้ย4เพลงรวดเลยคุณผู้ฟังเต้นกันเหนื่อยทีเดียวตอนนี้นี่หอบแล้วนะเริ่มหายใจไม่ค่อยทันแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้นะคะยังพอมีเวลาเหลืออยู่หรือเปล่าถ้ายังพอมีเวลาเหลือนะคะให้รถไฟทำงานนิดนึงทักทายกันด้วยในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้นะคะน้องมังกรค่ะน้องแซมสีสุขมาเรียกแม่แล้วนะคะพี่ลาวัชราพรนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่ยูนิคด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่บุญหลานอู่ทองนะคะเมื่อกี้เห็นแวบพี่อะไรน้องมังกรทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็ยังมีพี่สมบัติครองท่อมกระบี่ด้วยนะคะที่เห็นเมื่อกี้นี้พี่ยูนิคทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะอ่ะก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะคะในช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้นะคะมีใครเพิ่มเติมอีกไหมคะเพราะว่าตอนนี้รถไฟจะออกแล้วนะคะมีพี่นิสาพี่สวัสดิ์ด้วยนะคะอ่ะสนุกสนานกันไปเนาะช่วงท้ายๆชั่วโมงแบบนี้รถไฟไปดีกว่าขบวนแบบว่าเร่งด่วนเลยนะคะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังแม่อ้อยพี่ออยพี่ณัฐพงศ์ก็มาคุณแม่ปัทมาพี่อ้วนนรสานะคะโอ้มากันเพียบเลยพี่สันทัศน์ในแทนนะคะพี่ทอยด้วยนะคะแล้วก็พี่แม่บอกว่าต้องทนเพราะความจนมันน่ากลัวพี่วัชระหลงเกมพี่สามารถป่องลมด้วยนะคะอาทักทายเพิ่มเติมกันไปคุณผู้ฟังคะกิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะประจำเดือนมิถุนายนนะคะเราก็จะไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงค่ะตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะไปกันวันที่20ไม่ใช่บนอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569นะคะกิจกรรมก็จะเริ่มกันตั้งแต่11นาฬิกาเป็นต้นไปเลยคุณผู้ฟังใครที่อยู่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าใครที่อยากจะเดินทางไปจากกรุงเทพนะคะก็ไปด้วยกันได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะไปจัดงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95กันที่นั่นนะคะแล้วก็ร่วมกับอสมทจันทบุรี FM 95.25 ด้วยนะคะภายในงานเนี่ยก็จะมีการมอบอาหารกลางวันเขาเรียกว่าอะไรเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆ นะคะแล้วก็มีการมอบของใช้จำเป็นด้วยนะคะให้กับน้องๆและมีมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษค่ะจากศิลปินลูกทุ่งนะคะอาทิพี่ท็อปพระสุภัทรพี่โจโจ้โดมิเนนพี่ปีเตอร์45พี่จอยวิยอนนะคะแล้วก็จะมีนักจัดรายการที่เดินทางไปร่วมด้วยนะคะมีพี่วสุเลิศจันยามีพี่หมีคณชัยและน้องพิมดามหานครนะคะก็จะไปกันตั้งแต่11นาฬิกาจนถึงประมาณ14นาฬิกานะคะหากใครที่สะดวกนะคะอยากจะนำสิ่งของไปร่วมบริจาค ก็ไปกันได้เลยนะคะที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ค่ะตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง14นาฬิกานะคะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีด้วยค่ะกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะคะที่มาร่วมบุญกันด้วยนะคะขอบพระคุณคุณหมออวยชัยค่ะ Power Stainless Steel Tesco Engineer พี่หมีพี่จ๊าบร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงแพร่กษาซอย5ไอศกรีมโดย DJ อุ้มและบางปลาลูกชิ้นโดยประสีสามโคกทองม้วนและข้าวสารโดยบ้านวีคลับขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒน์ซอสพริกศรีราชาตรานกเป็นกวิ้น3ตัวซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานน้ำผึ้งสยามบีซีเครดนะคะขอบพระคุณกันด้วยนะคะหรือว่าใครที่อยากจะร่วมบริจาคเงินนะคะสมทบทุนกันได้ก็บริจาค กันได้เลยนะคะที่หมายเลขบัญชีนะคะ2420377397นะคะธนาคารกรุงไทยค่ะชื่อบัญชีรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะคะก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่เบอร์0814242743นะคะว่ารายละเอียดเป็นยังไงน้องๆต้องการอะไรกันบ้างนะคะก็ลองโทรไปสอบถามได้นะคะเผื่อว่าใครที่สนใจอยากจะส่ง

0: สิ่งของไปร่วมสนับสนุนก็สามารถเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะนำไปเขาจะนำไปปรับปรุงอาคารเรียนแล้วก็รั้วโรงเรียนนะคะแล้วก็จะเอาไปซื้อชั้นวางหนังสือในห้องสมุดชั้นวางสื่อการเรียนการสอนอะไรเหล่านี้นะคะแล้วก็ยังต้องซื้อชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสอีกด้วยนะคะรวมไปถึงสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยค่ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: สวัสดีพี่ยุทธด้วยสุรยุทธนะคะพี่นิ่มค่ะพี่โชคทวีนะคะบอกว่าไม่ทักพี่เลยพี่เอสเบเกอรี่ด้วยนะคะอ่ะทักทายกันแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้หมดเวลาของพิมพ์นานแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะในวันนี้นะ
1: มหานครสุป
0: หิตชั่วโมงหน้าส่งต่อให้แก่เฮียหมีมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะเจอกับพิมพ์ดาได้ใหม่นะคะวันพฤหัสศุกร์ค่ะ10โมงแบบนี้สนุกสนานกันแน่นอนนะคะวันนี้ขอให้มีความสุขมากๆกับวันเริ่มต้นสัปดาห์วันเริ่มต้นทำงานค่ะไปละรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13:22
1: ขณะที่เวลา 13:00

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรัฐบาลพอใจลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยไม่ล่มนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลพอใจระบบลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เรียบร้อยดีมีปัญหาเพียงเล็กน้อยยังไม่ถึงกับล่มถือว่าระบบมีความ

0: เลือดไหลมีเสถียรภาพมากกว่าทุกรอบที่ผ่านมาทางนี้พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ช่วงแรกที่มีการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 6:00 น.พบมีความล่าช้าเล็กน้อยซึ่งธนาคารกรุงไทยได้เร่งแก้ปัญหาระบบลงทะเบียนโดยการขยายระบบเพื่อรองรับการเข้าใช้งานให้ได้กว่า 700,000 รายต่อวินาทีจากเดิมจำนวนมากกว่า 300,000 รายต่อวินาทีสำหรับกรณีที่ประชาชนสแกนใบหน้าไม่ผ่านนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการกดรับสิทธิ์แต่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ประชาชนเปิดใช้งานแอปเป๋าตังเป็นครั้งแรกหรือเคยลบแอปออกและดาวน์โหลดติดตั้งใหม่อีกครั้งทางนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือสาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศสำหรับกลุ่มผู้ลงทะเบียนที่ขึ้นหน้าจอกำลังรอผลการลงทะเบียนและระบบจะแจ้งผ่านการแจ้งเตือนของแอปเป๋าตังหรือ SMS ภายใน3วันเป็นกลุ่มที่ไม่เคยลงทะเบียนคนละครึ่ง Plus มาก่อนแต่มาลงทะเบียนไทยช่วยไทย Plus ซึ่งกลุ่มนี้จะต้องใช้เวลาตรวจสอบคุณสมบัติและเงื่อนไขตามที่ได้กำหนดไว้แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้จะเริ่มใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทย Plus 60-40รัฐให้ 60% เดือนละ 1,000 บาทหากต้องการใช้เต็มวงเงิน 100% ประชาชนต้องเติมเงิน 40% คือเติมเดือนละ667บาทต้องใช้เดือนต่อเดือนเท่านั้นหากใช้ไม่หมดยอดจะถูกตัดไม่ทบเดือนถัดไปสรุป4เดือนตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนต้องเติมเงิน 2,667 บาทเพื่อใช้จ่ายเต็มวงเงิน 6,667 บาทรัฐบาลเปิดทางร้านอาหารเข้าร่วมไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผ่านแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เริ่มใช้สิทธิ์15มิถุนายนนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงค์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้าขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สู่ระบบฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ง่ายขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในยุคดิจิทัลและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงประชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายน2569เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.โดยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการประเภทอาหารและเครื่องดื่มสามารถเข้าร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Food Delivery ได้ตั้งแต่วันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปทั้งนี้ร้านค้าจะสามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินโดยต้องดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการ Food Delivery บนแอปเพื่อยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขก่อนเลือกผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม Food Delivery ที่ต้องการเข้าร่วมเมื่อผ่านขั้นตอนดังกล่าวร้านค้าจะสามารถรับคำสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากประชาชนผ่านระบบ Food Delivery ได้ซึ่งรัฐบาลคาดว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้ร้านอาหารรายย่อยเพิ่มยอดขายและรายได้ให้กับผู้ประกอบการรวมถึงให้ประชาชนเข้าถึงอาหารและบริการในราคาประหยัดได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสุริยะชู2นิ้วลุยงานต่อลงพื้นที่อุดรเร่งแก้น้ำท่วมน้ำแล้งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำและรับฟังปัญหาจากประชาชนณประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีทันทีที่นายสุริยะเดินทางมาถึงพื้นที่ได้รับเสียงปรบมือจากข้าราชการและประชาชนที่มารอต้อนรับจำนวนมากนายสุริยะได้ชู2นิ้วพร้อมกล่าวทักทายท่ามกลางบรรยากาศการให้กำลังใจหลังกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีในช่วงเช้าหลังจากเมื่อคืนมีอาการอ่อนเพลียจนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์นายสุริยะกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่อุดรธานีอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลสามพร้าวซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงทั้งเขตชุมชนเมืองพื้นที่เกษตรกรรมสถานศึกษาและเขตพัฒนาใหม่ของจังหวัดจากรายงานของกรมชลประทานพบว่าระบบบริหารจัดการน้ำของฝายบ้านสามพร้าวยังมีข้อจำกัดเนื่องจากเป็นฝายน้ำล้นที่ไม่สามารถควบคุมการเปิดปิดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งการให้กรมชลประทานเร่งสำรวจออกแบบและจะทำคำของบประมาณเพื่อให้ทันต่อการเสนอของงบปี2571ถึง2572รวมถึงนำข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำมาพิจารณาบรรจุในแผนงานโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมี

0: สิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ที่ท่านโทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

3เพลงนะครับก็เป็นอารมณ์เหงาๆนะครับอย่าให้รอนานคิดถึงบ้านนะครับผมนะคอยน้องที่ช่องเมกนะจากมนแคนแก่นคูนนะครับมีเสียงแคนจากแมนชั่นนะครับพี่ไหมไทยนะฮะแล้วก็มีคิดฮอดบ้านเฮาเนาะจากพี่แดงจิตกรนะครับแม่พี่ขาวบอกว่าโอ้ฟังเพลงนี้แล้วน้ำตาจะไหลคิดถึงบ้านนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM FM 95นะครับวันนี้อากาศดีนะครับแดดก็ดีนะครับนะหลังจากที่มีฝนมีความครึ้มมีความฉ่ำมาหลายวันพอสมควรนะครับนะมาเริ่มต้นวันจันทร์นะครับสัปดาห์ใหม่นี่โอ้โหแดดนี่เปรี้ยงเลยใครที่ตากผ้าห่มผ้าขนหนูผ้านวมนะครับก็ดีใจด้วยนะครับวันนี้น่าจะแห้งนะครับเพราะว่าวันนี้ค่อนข้างร้อนหน้าไหม้เลยทีเดียวนะครับอ้าวชาวคณะอยู่จังหวัดไหนเข้ามารายงานหน่อยว่าแถวบ้านเราเนี่ยหรือว่าฟ้าแจ้งจางปางหรือเปล่านะครับเข้ามาบอกกันหน่อยนะฮะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่25พฤษภาคมนะครับแป๊บๆนี่จะสิ้นเดือนอีกแล้วนะฮะลูกพี่ก็เรียนเชิญชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้พี่ๆน่าจะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับนะอ้าวบ่ายโมง20นาทีก็แวะเข้ามาก่อนนะฮะสัก2

นาทีนะจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจหรือกดหัวเราะก็ได้นะครับก็เรียนเชิญที่แฟนเพจของเราแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับรวมถึงแม่ๆนะครับวันนี้ยังไม่เห็นแม่เลยนะครับแม่หลับอยู่หรือเปล่าครับผมนี่มันช่วงบ่ายโมงนะครับนะแม่ก็เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับลูกๆบ้านไหนด้อมไหนนะก็เข้ามาขอเพลงทิ้งไว้นะฮะแล้วค่อยไปนอนไปพักผ่อนต่อก็ได้นะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพของผมก่อนฮะมีพี่วัฒนานะครับมีพี่นิตินะฮะมีเจเดซี่นะครับพี่มาริกิตทวีนะครับพี่สมศรีพี่พรณภาพี่อนุชาพี่ณภาเพ็ญนะครับพี่บัวหลันนะครับมีน้องเนยน้องแม็กกี้พี่รินร้อยหมื่นพี่กล้วยชูไพรพี่จนาพรนะฮะคุณปานแก้วสีดานะครับนะพี่กิมหลีนะครับนะแล้วก็มีคุณพัชรินนะคุณน้ำหวานนะครับนะเข้ามารัวต่อนะฮะแล้วก็มีทางคอมเมนต์กันบ้างนะครับพี่มนตรีนะครับบอกโอ้แดดดีมากเลยครับเฮียนะครับร้อนจนหน้าไหม้แล้วนะครับนะพี่สมพลก็มาแล้วพี่นุ่นรับซ่อมผ้านะครับนะพี่ฟาติมะนะครับนะปัตตานีแดดร้อนเปรี้ยงเลยนะครับบางปลานะครับโอ้ไม่เจอนานคิดถึงนะครับนะน้องแม็กก็มาแล้วนะพี่นุชนาธนะครับพี่พรณภาพี่ละไอพี่สวัสดิ์ครับบอกเพราะทุกเพลงจากลำปางเจ้านะครับแดดเปรี้ยงเหมือนกันนะครับก็วันนี้หลายพื้นที่น่าจะอากาศดีนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียจะมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับในช่วงของครับผมในช่วงเฮียมีโชว์นะครับอ่ะวันนี้ก็มีของเอามาถ่ายกันนะเป็นของอร่อยของเรานะตอนนี้ชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังอีกหนึ่งเพลงนะเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายได้ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายหน้าใหม่นะตอนนี้น้องเมย์คนใหม่ปูเสื่อรออยู่กดรถ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณยามี
1: สวัสดีครับป้าอ๋อยนะครับ
2: ค่ะป้าอ๋อยค่ะอยู่จังหวัดตากค่ะ
1: อ๋อเขาเรียกพี่ได้ไหมฟังเสียงไม่น่าถึงป้าเลยอ่ะเนาะ
2: โอ้หกสิบห้าแล้วนะคะ
1: อุ้ยงั้นป้าเหมือนเดิมแล้วกันนะครับป้าอ๋อยครับผมโอ้ยเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากคือผมฟังเสียงนึกว่าแบบ40กว่าอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้เอาแบบความรู้สึกที่แบบคุยกันแล้วเสียงเด็กมากนะป้าอ๋อยนะ
2: 65แล้วค่ะ
1: อ๋อนะครับโอ้โหอายุแบบขัดกับเสียงมากเลยแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับป้าอ๋อยครับ
2: ก็นอนฟังเพลงเฮียหมีอยู่อะค่ะ
1: โอ้ดีจังเลยครับครับคือฟังอะช่วงท่านผอ.แล้วก็ยาวมาเลยใช่ไหมครับ
2: คือค่ะจะยาวยันทุ่มสองทุ่มเนี่ยค่ะก็จะเข้าบ้านนอน
1: เป็นคนที่มีรสนิยมมากช่วงบ่ายๆก็จิบกาแฟกินคุกกี้นิดนึงนะป้าอ๋อยเนาะ
2: กินแต่กาแฟคุกกี้ไม่มีค่ะ
1: เอาก็ต้มมัดแทนก็ได้เอาป้าอ๋อย
2: ก็มีค่ะมีแต่กล้วยน้ำว้าค่ะ
1: อุ้ยกล้วยน้ำว้าก็ดีนะ
2: กินกล้วยน้ำว้าเอาค่ะ
1: โอ้ดีดีนะผมบอกเลยนะโอ้ช่วยในการระบายดีมากเลยและดีกับสุขภาพมากเลยนะเนาะป้าอ๋อยเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็มีมะเขือเทศอีกอย่างนึง
1: มีอะไรนะ
2: มะเขือเทศค่ะ
1: อู้มะเขือเทศสาธุอู้มีมะขามเทศด้วยไหม
2: มะเขือเทศค่ะ
1: โอเคโอเคเอาแค่มะเขือเทศก็พอนะครับผมเอาวันนี้ป้าอ๋อยอยากฟังเพลง
2: คนที่รอคอยค่ะของแจ็คธนพลค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมอบเพลงนี้ให้ใครไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกฝ่ายค่ะและให้มีแล้วก็ให้เฮียหมีด้วยค่ะ
1: โอ้ขอบคุณมากเลยนะป้าอ๋อยนะขอบคุณที่โทรมานะ
2: ขอบคุณมากมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับครับผม
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ถ้ามันหนาวกันตรึมสกามะตามคำขอ

0: โอ้โหมันมากเลยนะเพลงนี้นะนี่คือกันตรึมสกานะจากพี่ยิ่งยงยอดบัวงามนะครับนะก็เป็นงานฮาเฮนะครับตอนยิ่งยงพาเที่ยวเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีที่จังหวัดอุบลราชธานีนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
0: ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower นะครับ1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับมาครับตอนนี้ผมมีของดีมาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะ FM 100.5 นะครับ MCOT News นะฮะก็ภูมิใจนำเสนอนะการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นะครับที่ชาวคณะไม่ควรพลาดเลยนะเป็นทริปพิเศษนะที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวนะครับ The Regent Tale นะฮะสองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะฮะร่วมย้อนรอยนะครับรอยของวีรกรรมองค์ดำนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับบนเส้นทางนะครับจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยานะครับ3วัน2คืนนะครับนะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้นะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับลูกพี่นะฮะลูกพี่ก็จะได้ร่วมทับความรู้นะไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะฮะมีพี่สุวิทย์นะฮะสุทธิประภานะฮะแล้วก็มีพี่สุทนนะฮะรุ่งธัญรัตน์นะที่จะมาบอกเล่านะครับเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะฮะแล้วก็อุ๊ยสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับซึ่งเดินทางแบบเหนือระดับด้วยนะฮะด้วยรถโค้ชนะครับ VIP นะครับแล้วก็พักโรงแรมหรูด้วยนะครับพร้อมอาหารแบบเลิศเด็ดๆทุกมื้อนะฮะทั้งหมดนี้เพียง 15,900 บาทต่อท่านนะฮะก็รีบจองที่นั่งด่วนนะครับเบอร์นะครับ0944803076นะครับย้ำ0944

8030376นะครับเบอร์ที่2นะฮะ0943966649ย้ำ0943966649นะครับแล้วก็เบอร์ที่3นะครับ086

0: ดยหมีคณัตชัย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวไวเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

เอานี่วอร์มก่อนนะครับผมนะฮะนี่คือบ่าววีเวียนครกนะฮะผีเบ้าผีเบ้านะครับผมแล้วก็มีกลับมาทำไมจากพี่หม่ำนะฮะอุ้ยตอนนี้ชาวนะคือคักมากนะฮะมีน้องปาริตานะครับน้องเนยนะครับนะพี่กล้วยชูพลายบอกว่าไหวไหวไหวไหวไหวค่ะนะครับพี่ละไอนะครับพี่ประคองพี่จิรพรนะครับตะป๊อปก็มาแล้วนะครับนะอ้าวชาวคณะที่เคารพของเรานะฮะก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะมีคุณชายบอยคนเดิมก็มาแล้วนะครับอันนี้ทาง Facebook Live นะเดี๋ยวมาทักทายลูกพี่ทางหลังไมค์กันบ้างนะครับมียายแสงบางนานะมีคุณพลอยบางกอกใหญ่นะครับพี่หนึ่งบึงกลุ่มนะฮะพี่สมัยเชียงใหม่นะพี่วายุสมุทรปราการพี่กุลสมุทรปราการนะครับพี่หนุ่ยกำแพงเพชรนะฮะมีตะนันสุโขทัยแล้วก็มีป้ายาสมุทรปราการนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าฮะลูกพี่ช่วงหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นพาเรทใช่มั้ยฮะก็มาคุย

0: กันนะฮะแล้วก็พอคุยกันปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเปิดเพลงที่ลูกพี่ขอมาเลยนะครับนะไม่ต้องรอคิวนะครับที่โอ้โหยาวเหยียดเลยนะฮะตอนนี้ก็เข้ามาเลือกเพลงสวยๆได้เลยครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ฮะ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรนนะจ้า
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: วันนี้ชาวคณะโทรเข้ามาหลังไมค์เยอะนะฮะแต่ส่วนมากเข้ามาขอเพลงเฉยๆนะฮะก็ตอนนี้ใครที่อยากจะมาคุยหน้าไมค์นะฮะในช่วงของพาเรทโดยเฉพาะเลยนะครับลูกพี่เดี๋ยวผมย้ำเบอร์อีกครั้งหนึ่ง02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายรัวๆยายสำอางจ้ะ

0: ขณะนี้เวลา14:22 น.ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: ขณะนี้เวลา14:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยช่วยไทยพลัสทำสถิติใหม่เมื่อเวลา6:05 น. 700,000 คนต่อวินาทีนายวินิจวิเศษสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังสรุปภาพรวมการลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกครึ่งวันที่ผ่านมาว่าตั้งแต่เวลา6:00 น.ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมากครึ่งชั่วโมงแรกครั้งที่แล้วคนละครึ่งมีคนลงทะเบียน5 ล้านคนครั้งนี้ครึ่งชั่วโมงแรกมีคนลงทะเบียน10 ล้านคนแต่ช่วงแรกหลายคนอาจติดขัดโดยช่วงเวลา6:05 น.ทำสถิติใหม่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดถึง700,000 คนต่อวินาทีจากครั้งที่แล้ว300,000 คนต่อวินาทีและหลังเวลา6:17 น.ทุกอย่างเรียบร้อยสามารถลงทะเบียนได้อย่างรวดเร็วไม่ติดขัดจนกระทั่งเวลา12:00 น.หรือเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า22 ล้านสิทธิ์เหลืออีกประมาณ 7.5 ล้านสิทธิ์โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าในส่วนของระบบให้ยืนยันตัวตนและเข้าไปติดต่อกับธนาคารกรุงไทยและธนาคารพาณิชย์เช้าที่ผ่านมาเพราะปัญหาอันดับหนึ่งคือลืมรหัสที่เคยใช้งานในแอปเป๋าตังปัญหา

0: ลงมาคือมีหลายคนมีการเปลี่ยนมือถือลบแอปไปทำให้ต้องโหลดใหม่ระบบจึงต้องยืนยันตัวตนทางนี้อยากชักชวนร้านค้าหากเห็นความนิยมของประชาชนที่มาลงทะเบียนจำนวนมากเป็นโอกาสที่จะค้าขายมีลูกค้ามากขึ้นอยากให้ร้านค้ามาลงทะเบียนในแอปถุงเงินปัจจุบันมีร้านค้าลงทะเบียนแล้ว 977,000 ร้านค้าหากรวมร้านค้าที่ลงทะเบียนแล้วรอกดยืนยันจะมีร้านค้า 1,100,000 รายในระบบที่ร่วมโครงการส่วนร้านค้าใหม่สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาขั้นตอนไม่ยุ่งยากประธานสภายืนยันเป็นกลางปัดอุ้มรัฐบาลปมกู้เงิน 400,000 ล้านบาทแจ้งพิจารณายติด่วนหรือไม่ทำตามขั้นตอนนายโสภณ สาวรำประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านขอให้วางตัวเป็นกลางในการใช้เวทีสภาตรวจสอบรัฐบาลถึงการออกพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทว่าขณะนี้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านบาทตามอำนาจหน้าที่เรียบร้อยแล้วยืนยันไม่มีการอุ้มรัฐบาลตามที่มีการระบุและที่เคยพูดถึงเสนอญติด่วนขอตั้งกรรมธิการวิสามัญตรวจสอบการใช้งบดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล่นด่วนนั้นเพราะการเสนอญติเข้าสู่สภาจะมีคณะกรรมการที่มีรองประธานสภาเป็นประธานพิจารณาว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนหรือไม่ตนไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวและได้ชี้แจงไปตามที่คณะกรรมการพิจารณาที่แจ้งมาว่าไม่ใช่ญติด่วนและเป็นการตัดสินใจตามขั้นตอนประธานสภากล่าวว่าการทำงานในสภาประธานมีหน้าที่แสวงหาความร่วมมือทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลดังนั้นการทำงานให้ได้ผลอย่างแท้จริงวิปทั้งสองฝ่ายต้องไปเจรจากันเมื่อได้ข้อสรุปอย่างไรก็แจ้งไปยังประธานว่าเป็นการเห็นพ้องต้องกันระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายค้านแต่เมื่อไม่ได้ทำเช่นนั้นประธานต้องให้คณะกรรมการที่สภามีอยู่วินิจฉัยว่าเป็นญัตติด่วนหรือไม่เมื่อสรุปว่าเป็นญัตติทั่วไปก็ต้องบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแต่ทางนี้ถึงแม้จะบรรจุเป็นญัตติทั่วไปแล้วหากมีการเจรจากันได้ก็สามารถเลื่อนญัตติมาได้และเชื่อว่าสมาชิกจะเข้าใจกระบวนการการทำงานสุริยะเผยอาการดีขึ้นชีวูบหมดสติเมื่อคืนจากพักผ่อนน้อยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวหลังเสร็จสิ้นภารกิจติดตามสถานการณ์บริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานที่ประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าวตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองอุดรธานีถึงอาการป่วยภายหลังเกิดอาการหมดสติเมื่อคืนที่ผ่านมาว่าขณะนี้อาการเริ่มดีขึ้นแล้วเมื่อคืนอาการค่อนข้างหนักจนแพทย์ต้องเข้าช่วยเหลือและทำ CPR ตอนนี้อาการเริ่มดีขึ้นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าแพทย์ได้ตรวจร่างกายโดยละเอียดแล้วหรือไม่และสาเหตุเกิดจากอะไรนายสุริยะกล่าวว่าแพทย์แจ้งว่าสาเหตุหลักมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติภารกิจต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ปัญหาภาคเกษตรแม้แพทย์จะแนะนำให้พักผ่อนแต่ยังต้องลงพื้นที่ตามกำหนดเนื่องจากได้มีการนัดหมายกับประชาชนไว้ล่วงหน้าโดยเฉพาะการติดตามปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวซึ่งประชาชนต้องการทราบแนวทางแก้ไขปัญหาจากภาครัฐโดยตรงซึ่งได้นัดชาวบ้านไว้แล้วเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่สามพร้าวชาวบ้านก็อยากจะรู้ว่ามาตรการเป็นอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจด้านน้ำนายสุริยะมีกำหนดเดินทางต่อไปยังพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองเพื่อตรวจความพร้อมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกอย่างไรก็ตามนายสุริยะย้ำว่าแม้ร่างกายจะอ่อนล้าจากการทำงานต่อเนื่องแต่ยังมีความตั้งใจเต็มที่ในการเร่งแก้ปัญหาแก่พี่น้องเกษตรกร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตพวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: รสแท้กาแฟไทย
1: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: ยหมีคณัชชัย
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะเย้
2: สวัสดีครับคุณแป้งเป็นยังไงบ้างครับวันนี
3: ้ก็ค่อยยังชั่วหน่อย
2: ได้พักใช่ไหม
3: ได้พักมั่ง
2: ครับ
3: กินสักหน่อย
2: ครับกินข้าวกินปูหรือยังครับ
3: กินแล้วค่ะ
2: วันนี้ช่วงเที่ยงมีอะไรกินบ้างครับ
3: อ้าววันนี้เหรอมีปอเปี๊ยะทอด
2: ปอเปี๊ยะทอดน้ำจิ้มบ๊วยหน่อย
3: จ้ะแล้วก็แกงเขียวหวาน
2: แกงเขียวหวานใส่อะไรบ้างครับ
3: แกงเขียวหวานก็มีมะเขือแล้วก็ไก่แล้วก็เลือดไก่แล้วก็ขนมจีน
2: โอ้ขนมจีนไม่ใช่ข้าวสวยด้วยเป็นขนมจีน
3: ขนมจีนค่ะทำมาจากข้าวค่ะ
2: จะมันจะคล่องคอมากเลยนะครับถ้ากินขนมจีนมันจะรื่นปรื้ด
3: ถอดดูดเอา
2: อุ๊ยขนมจีนแกงไก่นี่เป็นอะไรที่แบบกินแล้วมันเพลินมากเลยนะมันไหลมากเลยนะ
3: ใช่
2: ไหมฮะโอ้ดีจังเลยนะเติมพลังแบบนี้นะครับวันนี้ก็เรียกว่าเปิดเขาเรียกเปิดร้านรอลูกค้ารอบบ่ายใช่ไหมครับ
3: ไม่ก็เปิดแต่เช้าทุกวัน
2: ครับตอนนี้ก็ยังปูเสือรออยู่เหมือนเดิม
3: ค่ะก็เวลาไม่สบายเนี่ย
2: ครับ
3: มันคล้ายๆแกล้งกันไง
2: ครับใครแกล้งใครใครแกล้ง
3: เล่นเสือกินยาแล้วจะง่วงแล้วก็มันต้องมันพักไม่ได้เลย
2: เอ้าไม่ให้ใครมาสลับหรอคุณแป้ง
3: ฮะ
2: ไม่ให้ใครมาสลับอ่ะแบบมาขายแทน
3: ไม่ขายคนเดียว
2: เอ้าแล้วแม่ไม่ให้คุณแม่คุณพ่อมาสลับมาดูช่วยดูแป๊บนึงอะไรเงี้ย
3: เขาอยู่ในบ้านค่ะเขาอยู่ในบ้าน
2: อ๋ออันนี้คือหน้าที่ของลูก
3: จ้า
2: แม่ต้องพักแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของแม่แล้ว
3: ใช่
2: ห้ามป่วยห้ามลามาสาย เอาโอเควันนี้คุณแป้งอยากฟังเพลง
3: ดวงใจค่ะ
2: เอาได้ครับผมงั้นเดี๋ยวช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนให้ผมหน่อยนะ
3: เฮียน้ำนะคะ
2: ได้เลยครับผมน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
3: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เป๊ะมากเลยครับผมชุดนี้มอบให้ใครดีครับ
3: มอบให้น้องเมย์กับเฮีย
2: ครับ
3: แล้วก็ทุกคนนะเฮีย
2: ครับ
3: แล้วเฮียขอเบอร์โทรเฮียหน่อยได้ไหม
2: โอ้ไม่ได้มาขอรายการอากาศโอ้นะครับไม่ได้คุยเอาเบอร์ขึ้นไปนะ
3: ฮะ
2: รบกวนโทรเบอร์ขึ้นดีกว่านะ
3: จ
2: ้
3: าน
2: ะโอเคขอบคุณนะคุณแป้งนะ
3: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

0: าเรทนะฮะก็หวานบ้างอะไรบ้างนะครับแหมก็เธอคือที่สุดของใจนะครับรักเธอที่สุดนะครับนะน้องมิ้นอัธวดีนะมีดวงใจนะจากปรางทิพย์นะครับมีหัวใจไว้รักเธอนะครับพี่ไม้นะฮะแล้วก็มีโปรดเถิดดวงใจนะครับอทูลทองใจนะฮะก็จัดไปครับ4เพลงรัวๆจ้า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะครับอ่ะมาครับลูกพี่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัตชัยก็รีบเข้ามาถ่ายกันนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาเบิ้งนะครับเดี๋ยวชั่วโมงนี้เฮียจะมาเฉลยแล้วนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้ฮะมาพูดถึงเรื่องของประโยชน์ของสวรสกันบ้างดีกว่านะพอดีไปอ่านเจอว่าโอ้โหวิตามินเขาสูงมากเลยนะหลายๆท่านก็อาจจะทานบ้างนะครับแต่อาจจะมีเรียกว่ารสชาติเปรี้ยวปรี๊ดเลยนะครับเนี่ยแต่ถ้าทานไปแล้วเนี่ยอุ้ยประโยชน์เยอะจริงๆนะครับอันนี้ผมเข้าไปเซิร์ชใน Google เลยนะครับนะอ่ะเขาก็บอกว่าเป็นผลไม้ที่มีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุนะฮะแล้วก็ประโยชน์เด่นๆเลยนะคือเสริมภูมิคุ้มกันนะครับบำรุงสายตานะครับกระตุ้นระบบขับถ่ายนะฮะแล้วก็ช่วยทำให้เรานอนหลับสบายนะฮะเพราะว่าเขามีวิตามินซีนะครับค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็จะมาช่วยป้องกันหวัดนะฮะบรรเทาอาการเจ็บคอแล้วก็ลดเสมหะนะฮะแล้วก็มาช่วยบำรุงสายตานะครับเพราะว่าอุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับแล้วก็เบต้าแคโรทีนนะที่ช่วยลดไม่ใช่ช่วยลดนะช่วยบำรุงสายตาแล้วก็ลดความเสื่อมของดวงตานะครับนะแล้วก็3คือดีต่อระบบขับถ่ายนะครับมีใยอาหารสูงนะฮะแล้วก็มาปรับสมดุลลำไส้นะครับแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาท้องผูกนะแล้วก็ช่วยขับคอเลสเตอรอลในร่างกายด้วยนะครับอีกหนึ่งข้อละกันนะคือทำให้นอนหลับง่ายนะฮะเพราะว่าสารออกฤทธิ์ในสวรสเนี่ยช่วยผ่อนคลายระบบประสาทนะฮะแล้วก็ลดความเครียดนะทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นด้วยนะจ๊ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: แม่ถึงจะอกหักนะครับแต่ก็ยังมีจังหวะอยู่นะครับนี่คือเสียน้ำตาให้บักหลาน้อยนะครับนะนุ่มนิ่มพิมพรนะครับจาก My Music Record นะฮะสังกัด My Music Record นะฮะคำร้องทำนองนะฮะพี่ตั้มนครินทร์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงพี่บุญหลงมงคลพรนะครับเพลงใหม่ในช่วงนี้นะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: สองเพลงนะครับในชาของเรานี่คือไอ้ทุยนะฮะจากแอลกอฮอล์นะฮะก็มีหลายท่านยังถามถึงอยู่นะฮะอ่ะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่3นะครับในชาของเรานะแล้วก็มีดอกกระเจียวบานนะฮะจากก้องห้วยไร่ตอนนี้ก็อยู่ในฮิตที่5นะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับนะอ้าวผ่านไปครับ2เพลงในชาร์ตนะตอนนี้ชาวคณะก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วนะว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับเอาพร้อมนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับนอนคือขาหมูเยอรมันครับผมขอบคุณข้อมูลจาก Mushroom Travel ด้วยนะครับนะโอ้นี่คนตอบถูกหลายท่านเลยนะครับนะมีน้องเนยนะครับมีเจเดซี่นะครับมีพี่วันเพ็ญนะมีพี่ป๊อปนะมีพี่กล้วยพี่ละไอนะครับมีน้องนับดาวมีพี่ประคองแล้วก็มีน้องจิราพรนะฮะแล้วก็ใครที่ตอบว่าขาหมูเยอรมันนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมแม่เก่งที่สุดเลยนะครับนะแล้วก็ที่สำคัญฮะเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับชาวคณะที่เคารพฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตสุดพิเศษจากไทยเชฟนะตอนนี้ต้องรีบกดเข้ามาจองสายแล้วนะครับอย่าพลาดเลยนะครับโอกาสมาถึงแล้วนะฮะกดมาที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366นะฮะกดเข้ามาจองสายนะฮะแล้วก็ขอน้องจดรหัสเข้าเกมนะจ๊ะ

0: ยหมีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์แน่เด้อพร้อมมา
3: พร้อมแล้ว
2: ไปกันมูเฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
4: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
5: เข้มข้นนัวคักคัก
6: ไอ้เซ็ตตะลึงตึง
2: ยิ่ง

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ

0: วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: อย่าให้แม่รอนานนะครับแม่อยากอุ้มหลานนะจ๊ะพี่ก๊อตนะฮะแล้วก็มีแม่ค้าออนไลน์จากน้องนันนะครับ2เพลงนะครับชาวคณะช่วยผมเลือกมานะครับนะอ่ะมีลุง935นะครับนะมีพี่สุวิมลนะครับนะแล้วก็มีคุณพลอยด้วยนะครับนะเราก็จัดให้นะมีขอมาทางหลังไมค์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าใครที่อยากเล่นเกมนะรีบกดเข้ามาจองสายให้ทันนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใคร

เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองและจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วไปวันนี้เรื่องงานจากคิริบูนนะครับรอวันฉันรักเธอจ้ะ

่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภมาศไม่สบายใจไลฟ์สดเรื่องเพศที่แพลตฟอร์มรับผิดชอบสั่งลุยหามาตรการจัดการนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสุภมาศกล่าวว่าตามที่เห็นข่าวปรากฏในแพลตฟอร์มสร้างความไม่สบายใจให้คนไทยทุกคนตนเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเป็นคุณแม่ลูก4เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 ค่ําคืนที่ผ่านมามีความไม่สบายใจเป็นอย่างมากสิ่งที่คนไทยที่เสพเมื่อไม่กี่วันมานี้คือสิ่งที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทยถือเป็นสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์อย่างรุนแรงถึงเวลาที่คณะกรรมการทุกคนต้องหาวิธีการที่จะบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อที่จะไม่ให้มีเหตุการณ์แบบนี้และถึงเวลาที่แพลตฟอร์มต้องแสดงความรับผิดชอบต่อคนไทยดังนั้นคงต้องมอบให้ฝ่ายเลขาไปพิจารณาเรื่องนี้และนำเข้ามาในการประชุมครั้งหน้าว่าจะต้องเริ่มจัดการอย่างไรให้กองทุนเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทำให้สังคมเสพสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันยืนยันพบญาติรายที่8แล้วจากเหตุการณ์รถไฟชนรถโดยสารประจำทางบริเวณจุดตัดทางรถไฟอโศกเพชรบุรีเป็นเบาะแสสำคัญที่ตำรวจนำมาใช้ในการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตรายที่8ซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตที่ไม่มีญาติประสานขอเข้ามารับร่างโดยวันนี้พันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปผู้บังคับ

0: การตำรวจนครบาล1ประชุมร่วมกับพนักงานสอบสวนกรณีสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันติดตามคดีและมีรายงานว่าจะมีพยานแวดล้อมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุเข้าให้ข้อมูลตำรวจเพิ่มเติม3ปากด้านการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตคนที่8ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันได้สืบสวนข้อมูลจากโซเชียลมีเดียหลังมีเพื่อนร่วมงานของนายเสริมลาภปิ่นทองผู้เสียชีวิตคนที่8ประสานข้อมูลให้ช่วยติดตามหาจากนั้นจึงนำชื่อของผู้สูญหายไปค้นหาชื่อพ่อแม่พี่น้องติดต่อให้มาตรวจ DNA แต่พบว่าคนในครอบครัวของนายเสริมลาภเสียชีวิตไปก่อนหน้านี้ขณะที่ระบบประกันสังคมไม่มีการเก็บตัวอย่างไว้ตำรวจจึงเข้าไปเก็บของที่ห้องพักของนายเสริมลาภมาตรวจเทียบ DNA พร้อมกับตรวจหาญาติจนกระทั่งพบลูกพี่ลูกน้องของนายเสริมลาภแต่ญาติไม่เชื่อว่าผู้ติดต่อเป็นตำรวจจริงและอ้างว่าติดภาระงานตำรวจไม่ลดละความพยายามประสานจนสามารถเชิญนายไพรัชมาตรวจ DNA ได้ซึ่งผลออกมาพบว่าผู้ตายคือนายเสริมลาภจริงจากนั้นตำรวจจึงประสานญาติเข้ารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอสมทและสวนสุนันทาลงนาม MOU ปั้นคนรุ่นใหม่สู่วงการสื่อดิจิทัลบริษัทอสมทจำกัดมหาชนลงนามบันทึกความเข้าใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรรุ่นใหม่ให้พร้อมเข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนและสายงานสร้างสรรค์ในยุคดิจิทัลโดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงทั้งงานข่าวโทรทัศน์และแพลตฟอร์มออนไลน์พร้อมต่อยอดสู่การสร้างสื่อคุณภาพในอนาคตโดยมีดร.ยาดากาสยปันนันรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.วิทยาเมฆขำรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและปรับปรุงคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารวมถึงผู้บริหารของทั้ง2หน่วยงานเข้าร่วมเป็นสักขีพยานภายในงานมีการนำเสนอวิดิทัศน์และแนะนำองค์กรของทั้ง2ฝ่ายก่อนเข้าสู่พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจและถ่ายภาพร่วมกันพร้อมมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนด้านสื่อมวลชนในอนาคตสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงผ่านโครงการฝึกงานการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมและงานด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้านดร.ยาดากล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าสู่อุตสาหกรรมสื่อสารมวลชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: หนุ่มดอยเต้านะครับโอ้โหวัยรุ่นมากเลยนะครับนะในยุคนู้นนะครับผมนะแต่ผมเคยฟังตอนเด็กนะครับ งานจากนกแลนะครับแล้วก็มีเด็กดอยใจดีจากน้องไมค์ป่วนเมืองนะครับเอาสองเพลงรัวๆ
1: มหานครออนไลน
0: ์อ่ะมาครับลูกพี่ฮะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะเอ๊ะวันนี้มีชาวคณะหลายท่านนะครับบอกมาว่าฝนตกนะฮะเอารบกวนบอกสถานที่นิดนึงนะฮะบอกว่าบอกมาแต่แถวบ้านฝนตกฉ่ำๆนะครับผมนะช่วยแจ้งมาหน่อยบอกให้เพื่อนๆอิจฉานิดนึงนะว่าแถวไหนฝนตกบ้างนะครับก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะฮะตอนนี้ก็มีเวลาเล่นกันอีก47นาทีนะครับแล้วก็1สายมารอเล่นเกมแล้วจ้า
2: คลุกรอยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟขย่าวคลุกรอยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่สมชายนะครับ
3: ครับผม
0: อ้าวพี่สมชายตอนนี้กาฬสินธุ์เป็นยังไงบ้างมีฝนไหม
3: ไม่มีเลยครับ
0: ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
3: ร้อนมากร้อนได้ประมาณสัก4-5วันแล้วครับ
0: โอ้ฝนไม่ไปแถวนั้นเลยเหรอครับพี
3: ่มาครับมาตกแค่2วันครับ
0: อ๋อมาปอแปะเนาะ
3: ครับ
0: โอเคนะครับงั้นเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นเกมกันวันนี้เรามาแก้มือนะพี่สมชายนะ
3: ครับผม
0: ครับผมวันนี้พิเศษนะครับเดี๋ยวเราจะมีโปรตอบได้2ครั้งนะครับลูกพี่
3: คร
0: ับ มาผมอธิบายกติกาสั้นๆฮะเดี๋ยวเราจะมีกล่องเขย่ามานะครับนะแล้วก็เดี๋ยวให้พี่สมชายเนี่ยเรียงเป็นประโยคที่ถูกต้องนะฮะว่าผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะครับพร้อมหรือยังครับลูกพี่
3: พร้อมนะครับ
0: พร้อมนะครับมาเลยครับผมมาเขย่ากล่องครับผมมาเบาๆสวยๆอ้าวเรียบร้อยนะครับลูกที่1คือสีเหลืองลูกที่2คือสีแดงแล้วก็ลูกที่3คือสีเขียวนะครับวันนี้เป็นเหลืองแดงเขียวนะครับลูกที่1เลือกสีอะไรดีครับพี่
3: แดงครับ
0: สีแดงนะครับเทมทะละแลมทำเทมเทมทำเทมสีแดงได้แก่เข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะยังไม่ใช่ครับลูกพี่มีโอกาสอีก1ครั้งครับผมพี่สมชายครับระหว่างเหลืองกับเขียวสีอะไรครับพี่
3: สีเหลืองครับ
0: สีเหลืองนะครับ
3: ครับผม
0: ทำทะเลมทำเทมทำทำทำสีเหลืองได้แก่ผงเขย่าไทยเชฟถูกต้องสวยสวยครับผมมาเปิดอันที่2ครับผมแน่นอนครับผมอันนี้คือเขย่าคลุกโรยนะครับแม่ข้อได้เปรียบนะฮะในการที่เรามีโปรตอบได้2ครั้งก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะวันนี้พี่สมชายเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดต่อรับกิฟต์เซตหลังไมค์นะพี่นะ
3: คร
0: ับขอบคุณนะครับพี่
3: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: อ้าวนะครับรับไปสวยๆ1ชุดนะฮะใครที่อยากได้กิฟต์เซตรีบกดเข้ามาเล่นเกมกันนะจ๊ะอ่ะแล้วก็สำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับร้านไหนที่อยากจะเขย่าแบบไม่มีพักนะฮะขายดีแบบไม่มีเบรกนะฮะแล้วก็เปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดานะครับให้แซ่บนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ำนะครับแนะนำผงเขย่าไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะนะจ๊ะ
2: เขย่าคลุกโรยกอยรางวัลสนับสนุนโดยไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี
0: ่ขอบคุณไทยเชฟเขย่าคลุกโรยเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะช็อปได้แล้วที่บิ๊กซีและร้านจำหน่ายอุปกรณ์เบเกอรี่จ้า
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างก

0: แหมสองเพลงนะครับโอ้โหหลายๆท่านนี่รู้สึกว่าโดนใจมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่อรุณแสงสอนนะครับหรือพี่ขวัญเรือนนะครับผมนะนี่เป็นชุดนะครับลูกได้ดีเพราะแม่พ่อนะครับนะบัณฑิตกรีดยางนะครับนุ้ยสุวินานะฮะแล้วก็มีงานจากพี่นางสิริพรอัมไพพงศ์นะฮะอ้าวปริญญาลูกแม่ค้านะจ๊ะ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตนะครับนะบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับนะเดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่เข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับทักทายพี่ทองเปลวนะครับพี่ขวัญเรือนนะครับพี่วันวิสาพี่สุวิมลพี่นิสานาฏนะครับนะมีพี่สุกัญญานะครับพี่อู้ปากน้ำพี่เฉลียวนะฮะมีพี่พนัทท่านนายพลนะครับพี่กิติยาพี่จงนิกรน้องปาริตานะฮะมีคุณจ่าจ๊ะนะครับพี่ทองแหลมนะครับน้าเมย์พี่ขาวดอนพี่ขวัญชัยก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็พี่พิเชษนะครับพี่วันนีพี่เอพี่ทอยพี่สนธยานะครับพี่ฤดีนะครับพี่นิสิตนะฮะแล้วก็มีพี่อ้อนะครับพี่อนัสการนะครับพี่แหววพี่สัญญาพี่ประภานะครับพี่เรืองนิดนะครับพี่ประโยงพี่กวดชมนพี่พันนีนะพี่รัชนีแล้วก็พี่มีหมี่มี่นะครับแล้วตอนนี้ทางคอมเมนต์ของเรานะฮะมีพี่ขาวดอนนะครับน้ำเมย์นะครับนะน้องนับดาวนะครับนะพี่ขวัญเรือนนะครับนะโรสติ๊กเกอร์กันอยู่นะฮะมีคุณยายพอเพียงนะครับนะน้องจิราพรก็ยังอยู่นะครับก็ยินดี

0: นี่คือ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้านนะครับขีดข้างฝานะครับน้องออสเดอะโฟทูลิ่งจากสปป.ลาวนะจ๊ะแล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับมีนิลันดอนนะครับต่ายอรไทยกับโจโจ้มิราเคิลนะฮะแล้วก็มีกาสานาคาจากพี่เท่นะจ๊ะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
0: อ้าวมาครับลูกพี่ครับนะกิจกรรมของเรานะในงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะฮะก็ใครที่อยากจะมาร่วมทำบุญนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะไปร่วมทำกิจกรรมนะกับน้องๆโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะที่จังหวัดจันทบุรีนะตอนนี้ก็เรียกว่าขาดแคลนหลายอย่างเลยนะครับนะไม่ว่าจะเป็นสีน้ำอะคริลิกนะฮะสีน้ำอะคริลิกนะฮะแล้วก็มีสำหรับทาภายในภายนอกนะฮะแล้วก็ทารั้วโรงเรียนนะครับนะแล้วก็มีชั้นวางหนังสือนะครับนะในห้องสมุดนะครับมีเรียกว่าเป็นการสนับสนุนนะโครงการอาหารกลางวันของเด็กๆด้วยนะครับหรือว่าชั้นวางเครื่องครัวสแตนเลสนะฮะก็สามารถมาร่วมทำบุญกันได้นะฮะที่ธนาคารกรุงไทยนะครับชื่อบัญชีนะครับรายได้สถานศึกษาโรงเรียนคลองกระพงนะครับ24203773 97นะฮะเดี๋ยวผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ24203773 97นะครับ

งานนี้นะครับก็มีพี่ดีเจนะครับไปให้ความสุขกันนะฮะแล้วก็มีศิลปินด้วยนะครับมีพี่ท็อปสุพันธ์นะฮะมีพี่โจโจโดมิแนนนะมีพี่ปีเตอร์45มีพี่จอยบิยอนนะครับนะแล้วก็อาจารย์มาอัปเดตเพิ่มขึ้นอีกนะครับนะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้นะครับเวลา 11:00 น.จนถึง 14:00 น.นะครับนะที่จังหวัดจันทบุรีนะครับโรงเรียนบ้านคลองกระพงนะฮะใครที่อยากจะมาร่วมเอาสิ่งของไปบริจาค ก็เรียนเชิญที่โรงเรียนได้ด้วยเหมือนกันนะครับนะแล้วก็ต้องขอบคุณด้วยฮะ

0: ว้าวว้าวว้าวกฟผภารกิจแห่งความยั่งยืนนะครับนะแล้วก็สำหรับพี่ๆที่มาร่วมทำบุญนะครับนะมีพี่หมออ้อพี่หมออ้วยชัยนะครับมี Power Stainless Steel นะครับ Tesco Engineer นะครับพี่หมีพี่จั๊บนะครับร้านหนึ่งเดียวข้าวเหนียวมะม่วงนะครับนะแล้วก็มีไอศกรีมนะครับนะดีเจน้องอุ้มนะฮะแล้วก็บางปลานะครับลูกชิ้นโดยป้าศรีสามโคกนะครับมีทองม้วนข้าวสารนะบ้านวีคลับนะขนมโดนัทโดยคุณนิชาพัฒนะแล้วก็มีซอสพริกสีราชาตรานกเพนกวิน3ตัวนะครับซอสพริกพ่นไฟติดใจแต่ไม่ติดหวานฮะแล้วก็มีน้ำผึ้งจากสยามบีซีเครดนะครับขอบคุณนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยหมีธนัชชัย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตต่อนะครับโอ้เดี๋ยวช่วงหน้ามีศิลปินมานะครับคุยกันแบบอู้สนุกเต็มวงเลยนะครับนะมีพี่ราชานะครับมีพี่ดนนะแล้วก็มีพี่ต้อยหมวกแดงด้วยนะฮะก็เดี๋ยวติดตามฟังกันต่อยาวๆเลยนะครับเฮียก็ฝากไว้นะว่าให้ทำความดีนะครับให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บๆๆวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้นะครับงานจากพี่ท็อปสุภัทรนะฮะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อรักนะจุ๊บๆสวัสดีจ้ะ

0: ในวันที่โชคชะตา
1: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปี
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลปลัดคลังมั่นใจ30ล้านสิทธิ์เพียงพอปลื้มประชาชนตอบรับดีมากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดลงทะเบียนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกว่าครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนดีมาก30นาทีแรกลงทะเบียนถึง10ล้านคนจากที่เตรียมระบบรองรับ 300,000 คนต่อวินาทีและเตรียมพร้อมระบบให้รับ 700,000 คนต่อวินาทีก็ใช้ได้ทำให้การลงทะเบียนผ่านไปด้วยดีณเวลา14นาฬิกาลงทะเบียนแล้วประมาณ 23,200,000 คนเชื่อว่า30ล้านคนเพียงพอปลัดกระทรวงการคลังกล่าวว่าขอประชาสัมพันธ์ถึงร้านค้า1ล้านร้านค้าเดิมต้องเข้าไปกดยืนยันจึงจะเข้าร่วมวันนี้มีร้านค้ายืนยันแล้ว 400,000 ร้านค้าเหลืออีกกว่า 500,000 สิทธิ์ที่ยังไม่ได้เข้าไปกดยืนยันจึงขอให้เข้าไปกดยืนยันย้อนลงทะเบียนส่วนของประชาชนเริ่มนิ่งแล้วที่เหลือจะเก็บตกคนที่ยังไม่พร้อมหรือแอปเป่าตังยังไม่เรียบร้อยซึ่งเหลือ 800,000 สิทธิ์เชื่อว่าเพียงพอส่วนที่มีคำถามว่าทำไมไม่ให้เลยต้องเข้าไปลงทะเบียนนั้นเพราะมีเงื่อนไขโครงการที่ต้องเข้าไปกดยอมรับรอบนี้ไม่ต้องแย่งมีการแบ่งกลุ่มชัดเจนในส่วน60 40และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนไปเรื่อยๆเมื่อครบ30ล้านสิทธิ์จะปิดระบบยืนยันผู้ที่ลงทะเบียนแล้วทุกคนรอผลการตรวจสอบก็จะได้สิทธิ์แล้วแน่นอนหากตรวจสอบพบไม่เข้าคุณสมบัติจะมีการนำสิทธิ์มาเปิดให้ลงทะเบียนต่อไปรัฐมนตรีดีอีชี้ฟังไม่ขึ้นแพลตฟอร์มแจ้งคลิปหลีกระบบตรวจสอบปมไลฟ์อนาจารเร่งปรับยกระดับแก้ประกาศกฎกระทรวงคุมแพลตฟอร์มเข้มงวดนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นประธานแถลงข่าวภายหลังการประชุมหารือกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกรณีไลฟ์สดอนาจารโดยเปิดเผยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันเสาร์มีการไลฟ์ต่อเนื่องหลายชั่วโมง

0: ซึ่งหลังมีผู้แจ้งแต่กว่าทางแพลตฟอร์มจะดำเนินการนำออกใช้เวลานานทำให้มองว่าหน่วยงานต้องยกระดับอย่างน้อยในเรื่องของการประกาศระดับกระทรวงภายใต้พรบ.คอมพิวเตอร์ระบุว่าให้เวลาแพลตฟอร์ม24ชั่วโมงในการดำเนินการกับเนื้อหาผิดกฎหมายจะถือว่าไม่มีความผิดตนมองว่าต้องดำเนินการออกให้ไวกว่านี้ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอทางเมตารวบรวมข้อมูลส่งให้เพิ่มเติมซึ่งพรุ่งนี้ตนจะไปพูดคุยกับเมตาเบื้องต้นยอมรับว่ามีความผิดพลาดทางเทคนิคหลังมีการปรับเกณฑ์ระเบียบหลังบ้านการที่หลุดออกไปได้คาดว่ามีการวางแผนทำเป็นระบบรู้การนำภาพวิธีหลบเลี่ยงหลอก AI ว่าเป็นเนื้อหาปลอดภัยใช้วิธีแทรกข้อมูลที่ไม่ผิดกฎสลับแทรกคลิปอนาจารเหตุผลที่แจ้งมาว่ามีคอนเทนต์ที่หลบกฎของชุมชนแต่สำหรับตนฟังไม่ขึ้นเพราะวันแรกมีการไลฟ์นานหลายชั่วโมงในการแก้ไขจะเร่งดำเนินการเพื่อปรับแก้ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องขั้นตอนการแจ้งเตือนการระงับทำให้แพร่หลายของข้อมูลคอมพิวเตอร์รองโฆษกรัฐบาลโต้ครม.เงาปมจีนเทานอมินีย้ำรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างจริงก่อนฝ่ายค้านแถลงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายนอมินีว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจจะยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการนอมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศในกรณีนายซุนหมิงเฉินที่จังหวัดชลบุรีรองโฆษกรัฐบาลชี้แจงว่าแม้จุดเริ่มต้นจะมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำแต่รัฐบาลไม่หยุดเพียงคดีจราจรนายกรัฐมนตรีสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติขยายผลเชิงลึกจนนำไปสู่การจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม11รายทั้งพลเรือนอดีตนายทหารเรือพร้อมตรวจสอบเส้นทางอาวุธสงครามการถือครองบัตรสีชมพูและขบวนการนอมินีทั่วประเทศขณะเดียวกันกรณีตำรวจอุ้มเรียกฆ่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วรัฐบาลดำเนินการอย่างเด็ดขาดตำรวจทั้ง4นายที่เกี่ยวข้องถูกสั่งให้ออกจากราชการทันทีพร้อมดำเนินการอาญาอย่างเต็มที่ไม่มีปกป้องช่วยเหลือกันภายในองค์กร
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

วันนี้ต้อนรับคุณฟังนะครับด้วยสองผลงานเพลงมันๆม้วนๆโจ๊ะๆเลยทีเดียวนะฮะจากพี่ต้อยหมวกแดงนี่เปิดมาด้วยสามีตัวอย่างซึ่งได้ร่วมฟีเจอริ่งไว้กับพี่อู๊ดเป็นต่อนะต่อด้วยอยากขอหมอลำเป็นเวอร์ชั่นที่แบบว่าทำมาใหม่เลยนะฮะได้ร่วมงานกับน้องบาสสิทธิชัยสองเพลงต่อเนื่องครับต้นชั่วโมงนี้16:16แม่เลขเรียงสวยอีกแล้วนะฮะกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้ครับคุณฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครทักทายทั้งกรุงเทพปริมณฑลรวมไปถึงคุณฟังครับที่รับชมรับฟังผ่านทางเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ในขณะนี้ด้วยนะครับส่งสัญญาณทั่วทั้งประเทศไทยนะส่วนท่านใดอยากขอเพลงครับเพิ่มเติมเข้ามาได้ตามปกติเลยนะหมายเลขโทรศัพท์022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข4689400 Facebook ครับค้นหาคำว่าLTM FM 95วันนี้ต้นสัปดาห์เปิดวันจันทร์มาแหมอากาศแจ่มใสแต่อุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวร้อนๆแบบนี้เรายิ่งต้องฟังเพลงโจ๊ะๆนี่ยิ่งหน้าร้อนแบบนี้พฤษภามิถุนา

0: ยนต์เนี่ยนะฮะก็หลายจังหวัดนะทางภูมิภาคอีสานนี่ก็จะมีงานบุญบั้งไฟดังนั้นแล้ววันนี้ต้นชั่วโมงนะฮะเราจะมาร่วมพูดคุยต้อนรับศิลปินอย่างพี่ต้อยหมวกแดงแล้วก็เขาได้นำทีมศิลปินมาด้วยนะฮะอีก2ท่านวันนี้โอ้โหแน่นห้องส่งเลยทีเดียวผมขออนุญาตต้อนรับกันเลยดีกว่านะฮะพี่ต้อยหมวกแดงพี่ราชาสุรชนและพี่ดลลำมูลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสามท่านเลยนะ
1: ห่างหายไปนานผมตื่นเต้นมากเลยเนี่ย
0: เอ้ยพี่ต้อยระดับพี่ต้อยจะตื่นเต้นเอง
1: โอ้โหตื่นเต้นองค์พาทีมงานมาด้วย
0: นี่วันนี้พี่ต้อยไม่ได้มาเดียวนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ก็มาศิลปินมาอีกสองท่าน
1: ครับมาน้องสุรชน
0: ครับ
1: ราชาสุรชนอันนี้วัยรุ่น
0: วัยรุ่น
1: แล้วมีผู้สูงอายุมาอีกคน
0: ยังไม่สูงอายุดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมขอให้แต่ละท่านแล้วกันนำตัวทักทายชาว FM 95สักหน่อยครับผมให้พี่ดนก่อนแล้วกันฮะ
2: สวัสดีครับผมดนละมูลครับ
0: นี่พี่ดนพี่ราชา
2: สวัสดีครับผมราชาสุรชนครับ
0: นี่นะฮะส่วนพี่ต้อยสักนิดนึงครับพี
1: ่ต้อยหมวกแดงสวัสดีครับ
0: นี่มาเข้ามาชมภาพได้นะฮะผ่านทาง Facebook LTM FM 95หรือว่าท่านใดฟังวิทยุก็เพิ่มเสียงดังๆเลยเพราะว่าวันนี้พี่ต้อยหมวกแดงพี่ดนแล้วก็พี่ราชามาถึงห้องส่งมาฝากซิงเกิลใหม่ซึ่งเป็นซิงเกิลเขาเรียกว่าลูกทุ่งหมอลำโจ๊ะๆกับเหมาะกับช่วงเทศกาลช่วงนี้เลยงานบุญบั้งไฟ
1: ใช่เพลงนี้จัดใส่บุญบั้งไฟโดยเฉพาะอะไรต
0: วดอย่างนี้เลยครับชื่อเพลงว่าอะไรก่อนพี่
1: บั้งไฟจวด
0: บั้งไฟจวด
1: ใช่ครับบั้งไฟ
0: จวดซึ่งก็ได้มาร่วมงานกัน3ท่านเลย
1: ใช่ครับ
0: เป็นมายังไงถึงได้มาร่วมงานกันพี่ต้อย
1: คือเจอเพื่อนใน Facebook ก่อนนะแต่นั้นก็ได้ไปมาหาสู่กันแล้วไปร้องเพลงที่ร้านก็เลยเขาเปิดร้านด้วย
0: ใครๆเปิดร้านครับพี่ต้อย
1: พี่โดน
0: เปิดร้านอาหารเลยพี
2: ่ครับผม
0: ที่ไหนยังไงครับพี่โดน
2: ที่อำเภอศรีราชาครับ
0: อ๋อเป็นคือปกติพี่โดนเป็นหนุ่มชลบุรีศรีราชาอยู่เลยหรือไง
2: เป็นคนร้อยเอ็ด
0: คนร้อยเอ็ดทักทายพี่น้องชาวร้อยเอ็ดสักนิดนึงพี่ดน
2: สวัสดีพี่น้องชาวร้อยเอ็ดจังหวัดและบ้านใกล
1: ้
2: เลื่อนเที่ยงครับ
1: คนบ้านนอกคนบ้านนอก
0: เฮ้ยคนบ้านนอกยังไงพี
1: ่คนไม่ได้อยู่ในเมืองบังเอิญครับเขาสนิทกับราชาด้วย
0: ครับอยู่หน้าราชาเลยพี
1: ่ราชาสุรชน
0: ราชาสุรชน
1: เขาเปิดร้านเปิดโรงงาน
0: อ๋อเปิดโรงงาน
1: โรงงานทำส่งพวกบริษัทใหญ่ๆ
0: ครับผมอ๋อทำก็

0: ใช่ครับ
1: โอ้ด้วยกัน
2: มีแต่คนมันนอก
3: แบบพี่ต้อมเป็นคนในเมืองคนเดียว
2: ผมนะกรุงเทพครับ
3: ใช่ไหมเออเป็นคนกรุงเทพผมก็คนกรุงเทพดิอยู่แต่ใต้เลยทีเดียวนี่เดี๋ยวมา
2: ผมก็อุดรอุดรเหมือนกัน
3: พี่ต้อยก็หนุ่มอุดรนะคุณผู้ฟังนะก็อย่างที่พี่ต้อยพี่โดนพี่ราชาได้เกินไปซึ่งได้มาร่วมงานเป็นโปรเจกต์ที่แบบโอ้โหมันเลยตามชื่อเพลงเลยนะฮะบั้งไฟจวดเพลงนี้เรื่องราวในเพลงประมาณไหนยังไงให้พี่ๆเล่าพูดถึงเนื้อหาของเพลงสักหน่อย
2: ให้คุณโดนก่อน
0: เพลงบั้งไฟนี้เราได้ยินจากศิลปินหลายท่าน
2: นะ
0: ดีเราก็อยากให้เพลงของเรานี่แปลกๆออกไปสักนิดนึงแล้วก็ได้ใส่ภาษาไปทั้งหมด
2: 11
0: 10ภาษา11กับภาษาไทยครับ
3: ให้มัน
0: ไปไกลๆครับ
3: เออนี่
2: ภาษาต่างประเทศนี่10 ภาษา
0: เออ
2: ภาษาไทยเป็น11 ภาษา
3: 11 ภาษา
0: ครับ
3: ใครเป็นคนแบบดึงภาษาแต่ละภาษามารวมในเพลงนี้เลย
0: พี่เป็นคนดึง
3: โอ้โหสุดยอดมากนี่แล้วแรงบันดาลใจไอเดียคือมาจากไหนอะไรยังไงทำไมถึงเลือกแบบหลากหลายภาษามาใส่ในเพลงด้วย
0: บุญบั้งไฟนี่ถือว่าเป็นประเพณีของอีสานที่ยิ่งใหญ่มากได้รับความนิยมไปทั่วโลก
3: ครับพี
0: ่แล้วก็อยากให้เพลงเราให้เป็นอย่างนั้นมั่ง
3: ซึ่งมันก็ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่ค่อนข้างสืบต่อมาอย่างยาวนานแล้วฝรั่งอะไรชอบมาก
2: ใช่
3: ไหม
2: ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีหลายๆศิลปินที่ทำเน
3: า
2: ะเป็นแนวหมอลำบ้างช้าบ้างเซิร์ฟอะไรบ้างใช่ไห
3: ม
2: ก็เลยพอถึงเพลงเนี่ยอยากให้มันจวดก็จวดขึ้นหมายถึงว่าให้มันมีจังหวะที่เร็วขึ้นเป็นดิสโก้มีความโมเดิร์นสักหน่อยไม่ว่าจะเป็นพวกการเล่นดนตรีต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็มีดึงภาษาของที่แต่ละชาติที่เขาเต้นกันมีดีลาเต้นแบบบาซิลเต้นแบบนั้นแบบนี้บ้างอะไรบ้างให้อยู่ในเพลงนี
3: ้ครับพี่ก็มาใส่ให้มันคือเทศกาลนี้มันมีแต่ความม่วนความมันอยู่แล้วดังนั้นก็จะได้แบบนำเสนอสื่อสารได้แบบชัดเจน
2: แล้วก็เพลงนี้ต้องบอกด้วยว่าเสียงสูงมากนักร้อง
3: เสียงสูงใช่ไหม
2: ใช่
3: แบบว่าสูงสู้แข่งกับบั้งไฟเลยใช่ไหม
2: บั้งไฟเลยครับบั้งไฟจัน
3: เออแล้วตอนเข้าห้องอัดเป็นไงบ้างครับเพราะว่าเพลงนี้ก็ค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวเป็นเพลงที่โอ้พี่ทั้งพี่ดนพี่ราชานี่ถือว่าเป็นซิงเกิลแรกๆเลยไหมที่แบบได้มาปล่อยออกมา
2: ซึ่งบอกว่าเป็นซิงเกิลที่สองที่ได้มารวมตัวกัน
3: มันจะเล่นได้สองแล้วครับ
2: เพราะว่าต่างคนต่างมีคนละเพลงอยู่แล้ว
0: ทำเพลงมาแล้ว
3: คือทำเพลงกันมาแล้วแล้วก็รอบนี้ก็แบบรวมตัวกันแม่
2: คือตอนนั้นทำเพลงมันนอกไง
0: ที่กรุงเทพ
3: ตอนนั้นเตรียมยาวเลยกันนะ
2: ตอนนี้ก็เลยพาเข้าในเมือง
3: เข้าเมืองหน่อย
2: หมายถึงว่าเรารวมฟิชเชอร์ลิง
3: ครับพี
2: ่นี่เป็นสถานียุทธาแรกเลยที่มาเนี่ย
3: ที่
2: ได้แรกเลยที่มันก็ห้าลูกมานคร
3: ขอบคุณมากพี่ขอบคุณมากจริงๆ
2: เพราะเรามามหานครเนี่ยก็เลยดึงจากบ้านนอกเข้ามาในเมือง
0: อยากมาอยู่แล้วครับ
3: เมื่อ
0: ปีที่แล้วผมเคยส่งเพลงเข้ามาครับ
3: ครับพี่ดน
0: ชื่อเพลงสู้กับฝันให้มันเป็นจริงเคยมาเปิดอยู่นี่
3: นี่นะก็มาขอเพลงพี่ดนได้นะครับผมซึ่งเพลงนี้เมื่อสักครู่คุยค้างอยู่เพลงนี้ค่อนข้างมีความท้าทายแล้วก็ยาก
2: ครับเมื่อกี้คุยต่อได้เข้าอัด
3: เข้าอัดใช่
2: เขาบอกว่าการเรียบเรียงเพลงเราถือว่าโชคดีนะได้พี่ๆระดับนักดนตรีระดับมืออาชีพของเมืองไทยเลย
3: อ่
2: ะสมมติพี่ยินศิลาแรงเงี้ย
3: โอ้
2: เรียบเรียงให้เพลงตะกั่วแตนมากมายเยอะแยะพี่ใหญ่โรโซเงี้ย
3: โอ้
2: มาตีกลองให
3: ้
2: แล้วมือแซ่บเป่าแซ่บนี่จากวง
3: แซกโซโฟนเด่นมาก
0: ใช่ครับ
2: วงฟูใช่
3: โอ้วงฟู
0: ครับ
2: วงฟูที่เนี่ยมือแซกแล้วก็ต้องบอกว่าม
0: ีกีตาร์จันป๊อป
2: จันป๊อป
0: ที่คนที่ทำเพลง100 ล้านวิวให้กับศิลปินอีสานรุ่นอีสานดังๆครับ
3: คือหลายท่านมารวมกัน
2: เพลงนี้ช่วยกันแบบคนละไม้คนละมือช่วยกัน
3: ก็ใช่การแบบมาเป็นเพลงที่ค่อนข้างลงตัวเลย
2: ใช่
3: นะ
2: ส่วน3คนในเวลาเข้าห้องอัดก็สายจามุนอิเล
3: อะไรนะพี่อะไรนะ
2: มุนอิเล
3: มุนอิปุยมุนอิเลคืออะไร
2: หมายถึงว่า
4: เลเป็นประมาณเลเป็นจูงครับ
2: คืออย่าง
3: งี้ยังไงพี
2: ่คือมันก็เป็นเวลาคนนี้เข้ามันก็จะมี2คนอยู่ข้างนอกใช่
3: มั้ยใช่
2: คอยแซวคอยเฮ้ยจะได้ได้อย่างงั้นอย่างงี้พอถึงคนนี้เข้าเขาก็ได้อยู
3: ่แซว
2: มาผมเข้าคนนี้อยู่2คนอยู่นอก
3: ครับ
2: นินทากันแอบนินทาเลยมันจะไม่ได้ยินนะฝ่าเนื้อทำไมทำไม
3: แต่ท้ายที่สุดก็ใจวันไปจะมาก็ออกมาได้ผลงานก็ออกมาดีนะแต่เพลงนี้ค่อนข้างมีความยากง่ายเหมือนกันนะพี่ต้อยพี่ต้นพี่ราชาคือแต่ละท่อนแต่ละคนนี่โอ้โหต้องถามพี่ราชาก่อนดีกว่าอ่ะท่อนพี่ราชาก็มีความยากเหมือนกันนะพี่นะท่อนไหนที่คิดว่าแบบโอ้โหสุดเลย
0: เกรีย
4: มัน
3: หรือว่าพื้นๆเลยสำหรับพี่ราชา
4: ไม่ก็คือยังตอนที่ไปอาจจะมีความยังมีความตื่นเต้นเยอะครับ
3: โดนทั้งสองคนแซวหรือเปล่าพี่รู้ยังไง
4: ครับด้วยโดนโด
0: โดนเยอะ
4: เขาจะโดน

0: ที่คุณเวลาเข้าอัดเขาจะโดนตลอดครับเขาจะโดนเขาแซวเขาตลอด
1: อ
0: ะไรก็ไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่มา
1: เ
0: ลยครับ
1: ไม่ได้เอาใหม่ไม่ได้เอาใหม่เดี๋ยวนะแล้วพี่โดนแล้วฮะตอนเข้าห้องอัดตอนพี่โดนที่โอ้โหผมคิดว่านู่นไปคือบั้งไฟเหมือนตามเนื้อเพลงเลยจะจุดบั้งไฟถึงดาวอังคารอ่ะ
2: ใช่สูง
0: ห้าโมงเช้าเดือดๆพี่ไปวิ่งวิ่งเพื่อให้ปอดมันใช้เสียงท่อนนี้ให
2: ้ท่อนนี้ก่อนก่อนที่จะมาห้องอัดไปวิ่งก่อน
1: โอ้อันนี้ไปวิ่งก่อนแล้วโอ้โห
2: ค่อยเข้ามาใน
1: คือทำไมต้องไปวิ่งเหรอพี
0: ่มัน
2: อยากให้ปอดขยาย
1: ปอดขยายสุดท้ายแล้วตอนเข้าอาจจริงหลังวิ่งเป็นไง
0: กูเหนื่อย
2: ตอนเข้าอาจเป็นไงร้องนำจังหวะเดี๋ยวจักเสีย
1: ร้องรอก่อนรอก่อนรีบรีบรีบ
2: ร้องเดี๋ยวเท่านี้ไปเอา
1: แบบว่าพุ่งทะยานเลยเหมือนแบบบ้างไฟเลยนะซึ่งเพลงนี้ก็ออนแอร์ไปเรียบร้อยมิวสิกวิดีโอโอ้โหมันมากให้พี่ๆเล่าถึง MV สักหน่อยดีกว่าตอนนี้ปล่อยแล้ว
2: MV นี่คือเขาเรียกว่าคนที่มาร่วมแสดงเนี่ยส่วนหนึ่งคือพนักงานในโรงงานของราชา
1: แล้วเดี๋ยวนะพี่ราชากะจะไม่
0: ไม่เอาใครเลย
1: คุณเลยเหรอไม่เอาใครเลยเหรอยังไงพี
0: ่ก็มันก็ในโรงงานลูกน้องโรงงานแหละครับทั้งเมียทั้งลูกเขาเอามาแสดงด้วยกัน
1: โอ้แล้วเต้นกันกระจายเลยนะเพลงนี้เพราะว่าโอ้แต่ละซีนแต่ละเฟรมอยากให้เข้าไปดูนะทุกคน
0: ครับผม
2: ไม่คงไม่ควรมาจากร้านอาหารเต็ม
0: เลยไม่ควรมาจากร้านอาหารครับ
1: นี่เก่งคนมาเลยนะพี
0: ่กินจริงเมาจริงครับ
1: ใช้เวลาถ่ายทำนานไหมครับเพลงนี
0: ้วันหนึ่งเต็มๆครับจนมืดเลยครับ
1: โอ้วันหนึ่งเต็มๆแต่ก็กินตอน 2-3 วันเลยใช่ไหมเห็นว่าโอ้มาแบบว่าหลายท่านเลยเดียวนะซึ่งพี่ต้อยก็ได้ไปร่วมแบบว่าใน MV ถือได้ว่าเป็นศิลปินรับเชิญไหมพี่เพลงน
2: ี้ใช่
1: ใช่ใช่ไหม
2: เป็นรับเชิญแล้วช่วยดูแล
0: ช่วยดูแล
1: ช่วยดูแลนะก็เพราะว่าเป็นเพลงนี้เพลงที่แบบเหมาะมากสำหรับช่วงเทศกาลแบบนี
2: ้
1: งานบุญบั้งไฟโอหลายพื้นที
2: ่ใช่เราก็อยากให้มันอยู่กับเทศกาลไปทุกปีนะคร
1: ับ ใช่อยากให้พี่ๆพูดถึงและกันในเมื่อเพลงนี้มันก็ชื่อว่าบั้งไฟจวดแล้ววัฒนธรรมประเพณีงานบุญบั้งไฟก็ค่อนข้างสืบต่อมาอย่างยาวนานเนาะซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานของพี่ๆแล้วกันที่นำมาแบบว่าส่งต่อให้บอกคนรุ่นหลังได้แบบว่าสืบสานสืบต่อกันไปเพราะว่าเป็นการที่ทำให้มันทันยุคทันสมัยเพลงที่ค่อนข้างโจ๊ะโอ้อยากให้พี่ๆพูดถึง เรื่องราวของเขาเรียกว่าบุญบั้งไฟสักหน่อยเพราะว่าตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงเทศกาลเลยเนาะอย่างเช่นแบบเชิญชวนอะไรก็ได้พี
0: ่
2: โอเคเข้าใจครับ
0: บุญบั้งไฟมันเป็นประเพณีของอีสานที่แบบแสดงความเป็นอีสานแบบได้ยิ่งใหญ่มากเลยครับแล้วก็ดูจากคลิปต่างๆท่ารำนะครับเขาพัฒนาไปแบบทันสมัยขึ้นมีความเป็นโมเดิร์นขึ้นเยอะคร
1: ับ
0: ชอบครับแล้วก็อยากฝากให้เพลงนี
1: ้เปิดเลย
0: เปิดเลยครับเปิดตำรถแห่รถงานต่างๆครับฝากด้วยนะครับ
1: เหมาะมากด้วยนะเพลงนี้เหมาะมากที่แบบเปิดตามรถฮงรถแห่เนาะเพราะใน MV นี่ก็บนรถแห่กระจายเลยนะโอ้พี่ราชาพูดถึงเรื่องราวของเพลงนี้สักหน่อยเพราะว่าเพลงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการนำเสนอที่มันทันยุคทันสมัยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิมมิคและกันความโจ๊ะในงานเทศกาลบุญบั้งไฟโอ้นี่นะ
0: นึกไม่ออกเลยพี่พูดดีๆมาก
2: พี่ราชานี่เขาจะคือจะเป็นอีกเสียงนึงอ่ะที่แบบว่าสอดแทรกสลับกันอยากให้เพลงบั้งไฟเนี่ยให้มันเต็ม
1: ขึ้น
2: เต็มแบบให้มันสุดไปนู่นดาวอังคารนั่นแล้ว
1: นะเพราะว่าเพลงนี้ก็โอ้ อยากให้แบบว่าบั้งไฟมันค่อนข้างพุ่งทะยาน ความรักจะเหลวแหลกยังไง แต่บั้งไฟนี่มันแน่นอนชัดเจนมันพุ่งอย่างเดียวเลยนี่นะอ่ะก็เป็นเพลงที่มาใหม่เลยนะฮะสำหรับพี่ต้อยหมวกแดงพี่ราชาและก็พี่ดนนะครับซึ่งดูเวลาแล้วอยากให้พี่ๆทั้ง3ท่านโชว์สักหน่อยดีกว่าเราพูดคุยกันแบบว่าสนุกสนานขนาดนี้นะเหมาะแก่การแบบว่าเฉลิมฉลองอยากให้โชว์สักท่อนสองท่อนหน่อย
2: สองท่อนนี่สองทางยาวใช่ไหมสองทางยาวใช่ไหม
0: ส่งทางยาวๆมองดูความสวยงามเสโบเตรียมตัวจุดชนวนความมวลกำลังจะโกใครไม่เต็มคือพลาดงานนี้มันท็อกซิกฟีดีกี่ความมันระดับแกแล็กซี่มั่งไฟทยานฟ้าพรีเวตตักทายเทวามนสวรรค์สุขเคย
1: นี
2: ่สูงจริง
1: สูงจริง
2: อันนี้
1: ยากมากสูงสุดยอดนะ แต่ท้ายสุดก็ตอนนี้อยากให้ทุกคนติดตามสนับสนุนขอเพลงกันมาด้วยนะติดตามทุกช่องทางตอนนี้มิวสิกวิดีโอออนแอร์เรียบร้อยพี่ต้อยช่องทางไหนยังไง
2: ผมลืมร้องของตัวเอง
1: อะไรไหนพี่ต้อยเราเปิดโอกาสให้พี่ต้อยร้องเพราะอะไรงาน
2: ด้วยไอ้ห้องนั่นแหละเห็นไหมว่าชนะผู้ใดเนาะสิได้ข้องบังไฟลันนุ่มไทยบ้านแบบตูไข่แต่บ่ถอยจนบังไฟขึ้นเออแค่นี้แหละรับ 2,000
1: เฮ้ยจริงเหรอยังเอาตังค์อีกเหรอไม่นี่อ่ะก็ฝากไว้ด้วยออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับขออันนี้เข้ามาได้ทุกช่วงในจัดรายการบทเพลงกัสพาตอนนี้มิวสิกวิดีโอปล่อยช่องทางไหนยังไงพี่ต้อยฝาก
2: ตอนนี้ปล่อยเป็นใน YouTube
1: ครับ
2: แล้วก็มีพวกTikTok ก็มีคลิปเรียวก็มีApple ID ก็มีมีทุกอย่าง
1: นะ
2: ครับใช่ครับตอนนี้ยอดวิวกำลัง
1: พุ่งเหมือนกัน
2: วันนึงกับหมื่นอ่ะตอนน
1: ี้
2: เพิ่งออกไป5-6 วัน
0: วัน
1: นี
2: ่วันละเกือบหมื่นวิว
1: ใช่ตอนนี้เหมือนใกล้จะถึงแสนด้วยสำหรับบ้านแดง YouTube นะแล้วช่องทางอื่นก็อีกเพียบเลย
2: ครับผม
1: เนาะเออนี่อยากให้พี่ราชาพี่ดนฝากผลงานนี้หน่อยพี่บังไฟจวดพี่ดนก่อนแล้วกัน
0: ขอฝากผลงานเพลงนักร้องน้องใหม่ด้วยนะครับ
1: นี่ดูน่ารักเลย
0: ขอฝากผลงานเพลงด้วยนะครับยาวๆโจ๊ะโจ๊ะเปิดตามรถแห่สนุกครับเปิดทุกปี
1: เปิดทุกปีนะพี่รันพี่ต้อยเหรอฮะ
2: ก็คิดว่าสงสารคนแต่งแล้วก็น้องชายนะศิลปินเพิ่งเข้ามาในกรุงเทพนะครับก็อยากให้เพลงนี้มันแบบว่าอยู่ในใจแฟนเพลงพี่น้องอยู่ในใจแฟนเพลงพี่น้องโดยเฉพาะอีสานเนาะที่สืบสานประเพณีบุญลงไฟครับก็ขอให้เป็นเพลงนึงที่อยู่ในเทศกาลทุกๆปีเพราะมันสิมีเพลงของศิลปินท่านอื่นซึ่งฟ้อนอีกแบบนึงก็ขอให้เพลงไอ้บังไฟจวดนี่ไปแทรกอยู่นํานะครับแทรกจนเปิดจะเพียงเดียวก็ได้ครับ
1: เปิดทั้งกระบอกได้เลยนี
2: ่ฝากด้วยครับพี่น้องครับฝากด้วยครับ
1: ฝากด้วยนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพี่ต้อยหมวกแดงนะครับพี่ราชาสุรชนแล้วก็พี่ดนลำมูลนะที่มาร่วมพูดคุยกันฝากซิงเกิลใหม่นะซึ่งจวดแน่นอนนะฮะจะตามชื่อเพลงเลยบั้งไฟจวดคุณผู้ฟังบั้งไฟจวดก็ใครที่แบบว่าไปเที่ยวเทศกาลประเพณีบุญบั้งไฟเล่นเพลงนี้เป็นแผ่นเสียงได้เลยนะพี่นะทั้ง TikTok IG อะไรได้หมดเลยนี่ก็อยากให้สนับสนุนเล่นกันเยอะๆเพลงนี้นะบอกได้เลยมันเอมีก็ปล่อยเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยฝากซิงเกิลใหม่ๆบน FM 95นะครับขอบคุณมาก
2: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากครับ
2: ดีเจโอด้วยครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับผม
1: นี่นะฮะผมลืมใครอยากจะติดต่องานแสดงพี่ๆทั้ง3คนหรือว่างานอื่นๆนี
2: ่
1: ติดตามได้ทั้งช่องไหนพี่ต้อย
2: คือ Facebook ก็มีต้อยหมวกแดงง่ายๆ
1: เสิร์ชเลยนะ
2: ต้อยหมวกแดงครับ
1: ครับ
2: แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ฝาก
0: 090 983 2792
2: เอาย้ำอีกทีนึง
0: 090 983 2792น้องดน
2: โอเคนะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์น้องดนนะครับ
1: ครับผม
2: โอ้โห
1: โทรจีบได้ไหมฮะโทรจีบได้ไหม
0: ได้ครับ
1: ได้ด้วยปฏิเสธได้ก็ได้พี่ต้นเราศิลปิน
2: เบอร์โทรศัพท์ท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วครับใครที่เป็นกิ๊กเก่าหาไม่เจอโทรมาได้เลยครับ
1: โทรเลยพี่ราชาครับฝาก
0: ครับผมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อก็คือ0863280342ครับ0863280342คร
2: ับ หลักๆก็คือเข้าไปในต้อยหมวกแดง
0: ครับแล้วก็ต้อยพี่ต้อยครับหลักๆคือพี่ต้อยคร
2: ับแล้วก็จะสื่อสารได้หมดเลย
0: ครับผมโค้ดต้อย
1: น
0: ี่เก่งมาก
2: เบอร์โทรนั้นนะครับกิ๊กกุ๊กกิ๊กเก่ามีเจ้าน้องเจ้านี่โทรหาได้เลยครับ
0: ฝากเพิ่มเติมนะครับดีเจครับฝากพี่น้องชาวต่างแดนต่างประเทศด้วยนะคร
1: ับ
0: ทุกคนนะครับ
2: ครับว่าเขาให้ทุนมาเยอะไหมล่ะให้ไม่ได้ออกช่วยเลย
0: บางแล้วคิดถึงบ้านเน
2: า
0: ะ
2: ประเทศอะไรบ้างประเทศอะไรบ้าง
0: น้องน้องก็อยู่นอร์เวย
2: ์
0: สวีเดนอังกฤษอเมริกาไซบีเรีย
1: อันนี้หมายถึงเมีย
2: แฟน
0: เพื่อนน้องน้องสาว
1: น้องจริง
0: ๆเยอรมันก็มีครับ
1: นี่
2: เมียอยู่เยอรมันเหรอ
0: เปล่าครับพี่สาว
1: พี่สาวโอเคพี่โดนพูดมาแล้วผมโอเคดีนะก็เป็นเรื่องราวนะฮะก็ฝากไปด้วยแล้วกันทั้งซิงเกิลแล้วก็ ช่องทางงานติดต่อจ้างงาน
2: แล้วพี่พี่ไรใช้ประเทศอะไรบ้าง
1: พี่ไร
3: มีประเทศอะไร
4: บ้างพี่ไม่น
1: ่
4: าม
1: ีพม่าแล้วตอนนี้เราโสดไหมพี่ราชา
0: เนี่ยครับมาน
1: ี่คนเดียวได้มั้ยนะ
4: คนเดียว
1: มีหน้าแบบพี่ราชานั่งนิ่งเลย
2: อันนั้นไม่ได้พูดอย่างนี้ดิว่
1: า
2: คนเดียว
1: ยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณพี่ๆทั้ง3ท่านอีก
0: ครับ
1: ผมมาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฟังบั้งไฟจวดแบบเต็มๆจะได้จวดกันแบบยาวๆนะคุณผู้ฟังนะ 16:30 น.เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงอื่นๆในช่วงรายการตามปกติกับโอ๊ตคณิตครับ

0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ในช่วงเวลาของสายชิลฮิวใจนะครับขอบพระคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายครับผมเมื่อสักครู่เราก็ได้ร่วมพูดคุยสัมภาษณ์กับ3ศิลปินเลยนะฮะทั้งพี่ราชาสุรชนพี่ดลลำมูลแล้วก็รวมไปถึงพี่ต้อยหมวกแดงนะเพลงที่จะไปบ้างไฟจวดยังไงก็แนะนำขอกันเข้ามาได้ทุกช่วงนักจัดรายการนะครับทุกช่องทาง
0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงเวลาของมหานครไลฟ์ครับขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ยโอ๊ตคณิต
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โหดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะครับ16:48ส่วนช่องทางการขอเพลงครับเน้นย้ำกันอีกสักรอบนะหมายเลขโทรศัพท์022481366ครับ022481366ส่วนข้อความผ่านมือถือ SMS พิมพ์ข้อความครับแล้วส่งมาที่หมายเลข468-9400 Facebook ค้นหาคำว่า LTMFM95 นะครับแต่มาช่วงนี้ช่วงเย็นๆใกล้ที่จะต้องเตรียมมื้ออาหารสุดแสนอร่อยของใครหลายๆคนเนี่ยนะฮะก็แนะนำอีกสักนิดหนึ่งเอาใจคนที่ดูแลสุขภาพกันอยู่ในขณะนี้เรียกได้ว่าคนรักสุขภาพเลยก็ว่าได้พันท้ายนรสิงห์ครับเอาใจคนรักสุขภาพกับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์นะครับที่ยังคงความอร่อยเข้มข้นกลมกล่อมเหมือนเดิมตอบโจทย์ครับสำหรับคนรักสุขภาพไม่ว่าคุณเนี่ยนะจะทานกับเมนูไหนๆก็อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบครับน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% ตราพันท้ายนรสิงห์พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นครับสามารถหาซื้อได้ที่ Big C เดอะมอลล์ฟู้ดแลนด์ท็อปส์ทุกสาขาเลยครับและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะและช่วงนี้วันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วนะ20 กว่า 25พฤษภาคมใช่ไหมแป๊บๆเราจะก้าวเข้าสู่เดือนมิถุนายนถูกต้องไหมคุณผู้ฟังดังนั้นแล้วทางพันท้ายนรสิงห์นะครับก็ขอเชิญชวนเลยและกันนะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนมิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะครับกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าใครตาดีมีรางวัลครับซึ่งกิจกรรมนี้นะฮะก็จะมีภาพนี่จากภาพเลยให้มีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดนี่ไงก็ไปนับกันดูนะฮะจากภาพทางที่แอดมินเขาโพสต์นะครับก็จากภาพเนี่ยมีน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์จำนวนกี่ขวดถ้าคุณตอบถูกแค่นี้เลยนะฮะก็มีสิทธิ์แล้วนะครับลุ้นรับครับผมลุ้นรับของรางวัลจากทางบันท้ายนรสิงห์จำนวน15 รางวัลช่องทางไหนบ้างล่ะนะที่จะเล่นกันได้เนี่ยนะกิจกรรมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ครับพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และ TikTok พันท้ายนรสิงห์ .official นะครับซึ่งแต่ละช่องทางเขาแจกช่องทางละ5 รางวัลนะครับใน1 รางวัลเนี่ยก็จะถือว่าเป็น1 เซตแล้วกันรางวัลละ1 เซตก็จะมีผ้ากันเปื้อน1 ผืนและกระบอกน้ำอีก1 ใบนะคุณฟังสามารถที่จะไปร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1 ถึง 15 มิถุนายน 2569ก็อย่าลืมนะครับติดตามกิจกรรมดีๆแล้วก็ไปร่วมสนุกเล่นเกมกับทางพันท้ายนรสิงห์กันได้นะครับทุกแพลตฟอร์มเลยนะอย่าลืมครับติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายนรสิงห์กันด้วยครับ
1: เพื่อชีวิตเห็นเต็มหัวใจ
0: ก่อนทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะสวัสดีกันสักนิดนึงดีกว่าทาง SMS กันก่อนละกันเชฟพงเจนีครับมาฝากเพลงมนรักตจวมอบให้ลุงหนวดมีนบุรีนะแล้วก็มีกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ที่เพิ่มเติมเข้ามาส่วนทางพี่อรุณแสงสอนนะฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตและมีอีกหนึ่งท่านบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นะคะถัดไปครับไม่ได้ฝากชื่อนะขอเพลงฝนตกในทะเลฝนตกในทะเลของแนนร้องครับอ่ะเดี๋ยวไว้ดูให้แล้วกันนะพี่วิภาฝากเพลงกลางดาวพี่บุ๋มนครพนมครับสวัสดีด้วยต้นสัปดาห์วันนี้แวะมาขอเพลงหม้อหุงข้าวโจอี้กับพันช์นะครับมอบให้ FC FM 95ทุกแพลตฟอร์มที่รับชมรับฟังกันอยู่ส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีไปถึงพี่กฎชมมนมาฝากเพลงอยู่ในใจเสมอพี่แทนสุภาวดีฝากเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์นะสวัสดีด้วยครับพี่ดวงเดือนขอเพลงคนถูกของและนารีรำพึ่งพี่สาวยาวทักทายนะครับผมทักทายนะแล้วก็มีพี่เชฟพงเจนนี่นี่บอกว่าเมื่อวานเป็นไงบ้างฮะเจอสาวๆนี่ลุงต้อยครับผมลุงต้อยลุงต้อยสวัสดีด้วยนะฮะลุงต้อยแล้วก็มีอีก1 คนทักทายด้วยนะฮะเพื่อนแท้เขาไม่รับหลังนี่ชื่อเฟซเขานะบอกว่ามาทักทายครับส่วนนักหลังไมค์ครับพี่ยาอ่อนนุชพี่ตะวันสวนหลวงพี่เหน่งบึงกลุ่มพี่ดอกไม้สีแดงจากประจวบคีรีขันธ์ป้ายาสมุทรปราการครับป้ากิ่งบางมะกงก็แวะมาแล้วพี่เล็กสิงห์บุรีด้วยนะก็ทักทายทุกช่องทางแล้วกันมาถึงท้ายชั่วโมงนี้กันคุณผู้ฟังนะครับต้นสัปดาห์ก็เดี๋ยวเลือกมาเป็นเพลงจากวงคาราบาวแล้วกันนะช่วงนี้โอ้ คืนเลยทีเดียวมาฟังเพลงนี้ขี้เมากระเพราแตกฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้านะคุณฟังนะกับพาเรทเพลงฮิตพร้อมหนึ่งสายหน้าใหม่ครับ

0: นี้เวลา 17:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 17:00 น. ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลผู้บัญชาการทหารบกสั่งเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาผงะเจอกองอุจจาระรั้วลวดหนามพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะพื้นที่ห้วยตามาเรียเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารกัมพูชายิงปืน9นัดเนื่องจากกัมพูชาไม่ต้องการให้ไทยสร้างอ่างเก็บน้ำโดยระบุว่าข่าวสารลักษณะดังกล่าวยังพบในหลายพื้นที่แต่ละพื้นที่มีแนวทางในการประสานงานทางนี้ต้องดูว่าเกินระดับหรือไม่อย่างไรซึ่งส่วนใหญ่ที่เป็นทหารกัมพูชาเข้ามายังพื้นที่ที่ตกลงกันไว้ในพื้นที่ที่ไม่อยากให้มีการเผชิญหน้าหากเข้ามาใกล้พื้นที่แต่ละหน่วยงานจะมีวิธีการแจ้งเตือนว่าจะมีการใช้อาวุธโดยที่ผ่านมาฝั่งกัมพูชายังมีการใช้อาวุธซึ่งไม่เป็นไปตามที่พูดคุยกันไว้สำหรับในพื้นที่ห้วยตายมาเรียเสียงอาวุธปืนที่ดังขึ้นทำให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความไม่เรียบร้อยของทหารกัมพูชาซึ่งบางครั้งต้องการก่อกวนเพื่อให้ทหารไทยตอบโต้วัตถุประสงค์คือทำให้เกิดเสียงไม่ประสงค์ถึงชีวิตและทรัพย์สินแต่หากเมื่อใดที่มีการใช้อาวุธมีเป้าหมายต่อชีวิตและทรัพย์สินจนทำให้เกิดการบาดเจ็บสูญเสียต่อประชาชนหรือกำลังพลจะมีการตอบโต้อีกลักษณะหนึ่งหากฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนฝ่ายไทยจะปรามด้วยการยิงเตือนไม่เกิน5นัดไม่ใช่ลักษณะ20กว่านัดเหมือนกับที่ฝั่งกัมพูชาเคยยิงมาเป็นชุดยอมรับว่าการยั่วยุของฝ่ายกัมพูชามีหลายรูปแบบเช่นการขับถ่ายอุจจาระตามแนวรั้วลวดหนามถือเป็นการยั่วยุและก่อกวนเพื่อมุ่งหวังอยากเห็นปฏิกิริยาของฝั่งไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในขณะที่ฝ่ายไทยต้องตอบโต้ในระดับที่เหมาะสมวันนอหารือทูตมาเลเซียฟื้นเจรจาสันติสุขปลายมิถุนายนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการหารือกับนายดาตุกวันไซดีวันอับดุลลอเอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทยเป็นการเข้ามาเยี่ยมคารวะพร้อมคณะเพื่อแสดงความยินดีหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ทั้งสองฝ่ายซึ่งมีการพูดคุยกันโดยความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศในฐานะตนเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดูแลพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้คิดว่าความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะช่วยในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างรัฐบาลกับผู้เห็นต่างหากได้รับความร่วมมือจะทำให้การเจรจาสร้างความเข้าใจที่ดีเพื่อสร้างสันติสุขน่าจะเป็นความคืบหน้าส่วนความคืบหน้าการเจรจาสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าการเจรจาน่าจะมีความชัดเจนหลังจากหยุดชะงักไป2ปีคาดว่าจะเกิดขึ้นในมิถุนายนนี้ก่อนที่จะมีการพูดคุยระดับการพูดคุยที่มีนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีอยากให้การพูดคุยจบและเกิดสันติสุขในช่วงรัฐบาลนี้คสมกและรฟท.เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บ8รายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือคสมก.ยังคงติดตามสถานการณ์ดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้เข้าเยี่ยมอาการปลอบขวัญมอบกระเช้าเพื่อเป็นกับขวัญกำลังใจให้กับผู้ได้รับบาดเจ็บและพนักงานที่ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่างๆรวม8ราย6โรงพยาบาลได้แก่โรงพยาบาลคาเมเลียน3รายโรงพยาบาลวิภาราม1รายโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า1รายโรงพยาบาลรามาธิบดี1รายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย1รายและโรงพยาบาลเพชรเวช1ราย ผู้อำนวยการขอสมกพูดคุยสอบถามความคืบหน้าแนวทางการรักษาร่วมกันกับทีมแพทย์อย่างใกล้ชิดให้คำมั่นสัญญาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวว่าขอสมกพร้อมรับผิดชอบดูแลเยียวยาครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินจากสิทธิประโยชน์ประกันภัยทั้งหมดโดยจะไม่ปล่อยให้เป็นภาระของครอบครัวผู้บาดเจ็บนอกจากนี้จะตั้งทีมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกและติดตามอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ละรายอย่างใกล้ชิดในทุกมิติจนกว่าจะหายเป็นปกติและสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
6: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
8: เสียวอะไรหรอครับ
7: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
8: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
7: โหดีจังเลยค่ะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเครื่องย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับกับ FM 95อยู่กับโอ๊ตคณิต 17:00 น.กับอีก9นาทีคุณผู้ฟังพาเรทเพลงฮิตตอนนี้1สายรอขอเพลงรอพูดคุยกันอยู่แล้วสวัสดีครับพี่เล็กครับ
3: สวัสดีค่ะคุณโอ๊ต
2: ครับผมทักทายต้นสัปดาห์ด้วยนะครับผมวันนี
3: ้
2: ลงทะเบียนไทยช่วยไทยเรียบร้อยแล้วนะพี่นะ
3: พี่ได้บัตรลัดค่ะ
2: อ๋อโอเคยินดีด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ได้สายหน้าใหม่พี่เล็กฝากเพลงอะไรมาจัดพาเรตดีล่ะพี
3: ่คาถาขอใจค่ะ
2: คาถาขอใจร้องได้แน่นอนเพลงนี้ชิเมจโจได้นะ
3: ค่ะร้องเก่งค่ะให้โค้ชร้องได้ไหม
2: โอ้ยมีแกงกลับมีแกงกลับแล้วฝนตกไหมวันนี้อากาศร้อนจัดไหมเนี่ยฝั่งสิงห์บุรีพี่
3: ลงมานิดหน่อยแต่ว่าทางอื่นตกบ้าตกเยอะกว่าบ้านพี่ค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อกรุงเทพร้อนหน้าไหม้เลยวันนี้นี่ผมกลัวกลัวร้อนร้อนแบบนี้ช่วงค่ำๆจะมาหรือเปล่าเนาะ
3: ไม่แน่ใจนะคะเขาก็อยู่ว่าจะมีฝนนะ
2: โอเคนะครับมาเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนกันเลยนะพี่เล็กนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: ครับจำได้หรือยังจำได้ยัง
3: ไม่ได้แล้วค่ะต้องก็ยาวค่ะ
2: นำนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนำนะพี่นะ
3: ได้ค่ะ
2: ครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรพันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจอ
3: ร่อยถูกใจ
2: ใครใครก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นี่เรียบร้อยคาถาขอใจพี่เล็กมอบให้ใครเชิญเลย
3: ก็ให้พี่หนุ่มหนองแต้แล้วก็ให้พี่วินนะคะแล้วก็ให้พี่เฉลียวสิงห์บุรีนะคะ
2: นะ
3: แล้วทุกเสียงทุกสายทุกท่านได้รับฟังนะคะ
2: มีความสุข
3: หน้าไมค์หลังไมค์ให้ทุกท่านนะคะขอบคุณสาวสวยหลังไมค์นะคะ
2: ครับผมนะ
3: ขอบคุณโบ๊ทนะคะ
2: ครับผมพี่เล็กขอบพระคุณมาก
3: แต่กลับไปจะเจอฝนไหมเนี่ย
2: โอ้แต่ช่วงพอผมเลิกงานเนี่ยน้องฝนก็จะแบบแล้วแป๊บๆมาทุกวันเลยนะว่ากันไปช่วงนี้นะฝนครับพี่เล็กขอบพระคุณมากมีความสุขตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็ตลอดเดือนเลยนะพี่นะมีความสุขนะขอบพระคุณมากครับ
3: นะคะเช่นกันค่ะสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหนึ่งสายหน้าใหม่ฮะมาร่วมพูดคุยขอเพลงกันนะฮะส่วนทางหลังไมค์ก็ทักทายทุกช่องทางที่ฝากกันเข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะทยอยจัดเสิร์ฟตามคำขอมาเริ่มต้นด้วยเพลงที่พี่เล็กแนะนำเข้ามาเลยครับคาถาขอใจ

0: รรคประชาชนเขาพิปรายก็มาประท้วงเขาว่าอุตลุดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าโดยมาตรการเขาก็สุ่มกันอุตลุดเลยนะ
1: ใช่ฮะ
0: ไอ้สุ่มอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาก็คงจะมีการข่าวอะไรเขาอยู
1: ่ก็พอเรียกประชุมเรียกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาประชุมประจำสัปดาห์ประชุมประจำเดือนเสร็จแล้วเขาห้องประชุมปิดห้องเลยแล้วก็จับตรวจเลยนะฮะจะได้กรองกันจะได้อย่างน้อยก็ประชาสัมพันธ์ได้ว่าในส่วนของเราในส่วนของกรมกระทรวงเราเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องนี้นะ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมีก็ต้องเอาไปตามกฎหมาย
0: บางทีมันก็ไม่มันก็มีเรื่องการข่าวอะไรเขาอยู่ด้วย
1: ครับ
0: การข่าวที่เขาพอจะระแคะระคายอะไรมา
1: ครับ
0: ไหนเดี๋ยวพักอีกสักรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมนพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: สิบแปดนาฬิกา47นาทีครับพี่เพศาลครับคุณมิสดัตเหรอฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับบอกว่าคุณหมอโดนจักรยานยนต์ชนที่เกาะพังงานขณะวิ่งออกกำลังกายครับพี่เพศาลฮะโอ้โหก็คือเนี่ยนักท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยพัทยาบางแสนนี่เขาเอาจริงแล้วนะฮะตำรวจจราจรเนี่ยบรรดานักท่องเที่ยวที่มาเช่าจักรยานยนต์ขับขี่นะฮะผู้เก็บนี่ก็เอาจริงเอาจังพี่เพศาลฮะคุณจะมาชิดที่ที่ว่ากางเกงบิกินี่ตัวเดียวแล้วก็ถอดเสื้อถอดผ้าเปลือยกายขี่จักรยานยนต์อย่างนี้ไม่ได้แล้วนะฮะต้องสวมหมวกกันน็อกนะฮะ
4: บางทีก็ขับแบบเย้ฟ้าท่าดิน
3: คืออยู่ในบ้านเขาเนี่ยโอ้โหกฎระเบียบจราจรเขาเคร่งคร
4: ั
3: ด
4: มากเมายาเข้าไป
3: นะฮะ
4: สติสัมปชัญญะก็น้อย
3: ครับ
4: สติน้อยนะ
3: นี่ครับคือเป็นที่มาของฟรีวีซ่าของเราลดลงมาเหลือ30วันเนี่ยครับวันก่อนก็มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวโอ้เขาเห็นสอดคล้องเลยพี่พิสารเพราะว่าเขาบอกว่าสถิติแล้วเนี่ยอยู่นานสูงสุดแค่21วันเท่านั้นเองสำหรับนักท่องเที่ยวฝั่งยุโรปนะมาประมาณนี้ครับไม่มีละฮะ50วัน60วันอย่างเงี้ยนะครับสูงสุดประมาณสัก20กว่าวันส่วนภูมิภาคเอเชียเนี่ยประมาณ2สัปดาห์แต่ส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก5วัน7วันที่มาเที่ยวบ้านเราฮะก็คล้ายๆพฤติกรรมคนไทยนั่นแหละฮะเดินทางออกไปเที่ยวก็ประมาณนี้ครับ
4: ครับวันนี้มีปฏิบัติการตอบโต้จากทางคณะวุฒิสภานะ
3: ครับ
4: รวมตัวกัน89คนก็จะมีอาทินายสมบูรณ์หนูนวลนายชัยยงมณีรุ่งสกุล

0: อลงกฎวรกีก็นำโดยนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์โฆษกคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภานะก็ได้แถลงประนามกรณีนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาชนและเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้โพสต์เฟซบุ๊กพาดพิงวุฒิสภาว่าเป็นวุฒิสภาสีน้ำเงินและเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ซึ่งเป็นมรดกจากการรัฐประหารนะนายพิสิทธิ์ซึ่งเป็นตัวแทนคณะสว89คนเนี่ยที่เข้าชื่อเนี่ยนะบอกว่าข้อกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ไม่เป็นความจริงและถือเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดพร้อมเรียกร้องให้ออกมาแถลงขอโทษต่อวุฒิสภาภายใน3วันหากไม่ดำเนินการสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการทางกฎหมายเพื่อปกป้ององค์กรวุฒิสภาจากการกระทำที่มีเจตนาทำลายความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชนต่อองค์กรและยังบอกว่าการกล่าวหาว่าวุฒิสภาเป็นผลพวงจากรัฐธรรมนูญปี2560ไม่ล้วนไม่เป็นความจริงเพราะรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าวผ่านประชามติจากประชาชนและมีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว3ครั้งในปี2562ปี2566และปี2569โดยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนต่างก็ส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งภายใต้กติกาดังกล่าวอีกทั้งในการเลือกตั้งปี66พรรคก้าวไกลก็ยังได้ส.ส.อันดับหนึ่งของประเทศจึงไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ขาดความชอบธรรมการที่พรรคของนายณัฐพงศ์ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดทำให้พยายามออกมาทำร้ายและยุยงปลุกปั่นให้ประชาชนเข้าใจผิดและยังยืนยันว่าสว.ชุดปัจจุบันมาจากกระบวนการเลือกกันเองของกลุ่มอาชีพตามรัฐธรรมนูญแม้จะมีข้อร้องเรียนหรือตรวจสอบแต่ตราบใดที่องค์กรอิสระหรือศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยเป็นอย่างอื่นก็ต้องถือว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายพร้อมย้ำว่าสมาชิกวุฒิสภาทำหน้าที่อย่างเป็นกลางอิสระและซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อชนหรือบิดเบือนสมาชิกวุฒิสภามาตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายสมาชิกวุฒิสภาทุกคนถูกตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายหรือองค์กรอิสระซึ่งสมาชิกทุกคนถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งโดยศาลดังนั้นการกล่าวหาว่าประชาชนตรวจสอบหรือถอดถอนพวกเราไม่ได้จึงเป็นความเท็จเป็นการบิดเบือนความจริงด้วยเจตนาที่ให้ร้ายต่อองค์กรวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญจึงขอเรียกร้องให้นายณัฐพงศ์อธิบายชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครหากนายณัฐพงศ์มีเจตนาที่จะทำการเมืองอย่างสุจริตต้องทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องนี้รวมถึงการกล่าวหาสถาบันใดบุคคลใดต้องตรงไปตรงมาอย่าใช้สัมบัติสำนวนหรือโวหารที่ต้องการให้มีการตีความแปลความจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดทำให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกวุฒิสภาองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญยืนยันว่าสว.ไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจใครหรือสถาบันการเมืองใดไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสีน้ำเงินไม่เคยใช้อำนาจอย่างช่อฉนบิดเบือนแต่อย่างใดการกล่าวหาของนายณัฐพงศ์ทำให้สมาชิกวุฒิสภาไม่สบายใจและเสียใจเพราะนายณัฐพงศ์ก็เป็นหนึ่งในสมาชิกรัฐสภาแต่กลับมากล่าวหาสมาชิกรัฐสภาด้วยกันด้วยความเท็จมีเจตนาให้ร้ายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะสมาชิกรัฐสภาอย่างชัดเจน
1: ครับ
0: นะ
1: คุณเท้งเองเนี่ยเขาให้เวลา3วันใช่ไหมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามคุณเท้งคุณเท้งบอกว่ายังไม่รับปากนะเพราะว่าที่ผมโพสต์ไปเนี่ยผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะครับแล้วลองฟังข้อมูลอีกด้านหนึ่งของคุณเท้งนะฮะคุณเท้งบอกอย่างนี้ครับพี่ไพศาลฮะเนื่องจากมีการแถลงข่าวในครม.เงาในเวลาที่ทับซ้อนกันตนจึงขอดูเนื้อหาก่อนซึ่งตนไม่ติดขัดที่สว.มารวมตัวแล้วก็มีข้อเรียกร้องนี้นะครับแต่อยากให้รู้ว่าคนที่ออกมาแถลงข่าวนั้นจริงๆเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับการที่มีการเลือกสว.ในรอบสุดท้ายคือในกทม.ครับซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียทั้งเรื่องสีเสื้อการ นั่งรถมาด้วยกันฮะเมื่อตรวจสอบรายชื่อคนเหล่านั้นเนี่ยอาจจะทำให้ทราบเจตนาของคนเหล่านั้นครับเมื่อถามว่าจะมีการแถลงขอโทษในเบื้องต้นออกมาเลยหรือไม่นะฮะคุณณัฐพงษ์ยืนยันว่าเราต้องการให้รัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดแล้วก็การที่ตนโพสต์ข้อความสื่อสารผ่านโซเชียลรวมถึงคลิปที่มีการเผยแพร่ไปแล้วไม่ได้ระบุถึงตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งแต่เราตั้งข้อสังเกตเดียวกับที่สังคมสงสัยว่าตกลงที่มาของรัฐสภาที่หลายคนมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเข้ามาแล้วมีกระบวนการจัดตั้งเข้ามาเป็นสว.หรือไม่ดังนั้นตนยืนยันว่ามีเจตนาบริสุทธิ์ครับที่จะทำให้รัฐสภามีความยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นและก็ขอเรียกร้องไปยังสมาชิกวุฒิสภาทุกคนหากคิดว่าระบบการคัดเลือกสว.ในปัจจุบันมีปัญหาตรงไหนก็ไปแก้ที่รัฐธรรมนูญหน้าที่ของเราคือการไปแก้ไขระบบต่างๆเหล่านั้นเช่นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราประกาศไปแล้วว่ามีหลักการสำคัญ3ข้อนะฮะที่อยากให้การแก้รัฐธรรมนูญยึดโยงกับประชาชนไม่มีการผูกขาดและไม่เพิ่มสิทธิพิเศษให้สมาชิกรัฐสภากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็อยากเชิญชวนวุฒิสภาที่เห็นด้วยกับหลักการเหล่านี้มาร่วมกับพรรคนะครับเมื่อถามว่าสว.ยืนยันหลักเกณฑ์เสียงสว.1ใน3ทางพรรคประชาชนจะปรับแก้หรือไม่นะฮะเพื่อไม่ให้ถูกคว่ำเหมือนกับที่ผ่านมาคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าในส่วนของพรรคการเมืองหรือว่าสมาชิกสภามีสิทธิ์เสนอร่างจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ของตัวเองครับแต่วิธีการที่จะได้มาซึ่งร่างสุดท้ายว่ากระบวนการแบบใดที่รัฐสภาเห็นชอบตรงกันเนี่ยก็จะต้องผ่านวาระที่1ก่อนแล้วไปแก้ไขในชั้นกรรมธิการสามัญเอาวิสามัญในวาระที่2ดังนั้นหากสมาชิกรัฐสภาทุกส่วนหรือว่าสว.เห็นว่านี่คือกระบวนการที่ถูกต้องวาระ2ชั้นวิสามัญเป็นกระบวนการที่จะได้จากทุกร่างมาถกเถียงกันแลกเปลี่ยนว่ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญไหนที่ตรงกันก็อยากให้สว.ยอมรับทุกร่างในวาระที่1เพื่อผ่านไปสู่วาระ2ก่อนครับตรงนี้จะเป็นการแสดงความจริงใจว่าสว.ทุกคนไม่ได้ปิดกั้นแต่เปิดกว้างไม่ต้องการพยายามรักษาสิทธิพิเศษหรือว่าอำนาจของตัวเองให้อยู่ในกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับก็เขาบอกว่าให้เวลา3วันถ้าไม่ขอโทษจะเล่นจะจัดการตามกฎหมายไม่รู้ว่าคือไปฟ้องร้องหรือว่าอะไรยังไงไม่ทราบนะ
1: ครับ
0: ใช้คำใช้คำกว้าง
1: ๆฮะใช่ครับใช่ครับ
0: จัดการตามกฎหมายนี่คือฟ้องหมิ่นประมาทหรือยังไงก็ไม่ทราบได
1: ้ก็ขึ้นหัวมาคุณเท้งบอกว่าผมไม่ได้เอ่ยชื่อใครเลยนะแล้วก็ให้ไปดูพฤติกรรมตอนเลือกสว.รอบสุดท้ายอ่ะที่เมืองทองธานี
0: โอเคก็แบบไม่ได้นะก็คือเห็นจั่วหัวบอกว่าสิ่งที่คุณเท้งณัฐพงษ์พูดเนี่ยเป็นความเท็จ
1: ครับ
0: เป็นเท็จแต่ถ้าไปฟ้องหมิ่นประมาทนะจริงก็ฟ้องจริงจริงก็หมิ่นประมาทได
1: ้ครับ
0: สมมุติว่าทั้ง89คนเนี่ยมันก็สีน้ำเงินของจริงอ่ะเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองพรรคอะไรเงี้ยของจริงอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มีประมาทได้นะไม่ใช่ไม่ต้องไปบอกว่าเขาพูดเท็จแล้วจึงถือว่าทำให้เสียหายพูดความจริงมาก็ทำให้เสียหายก็เข้าข่ายมีประมาทได
1: ้
0: ครับ
1: ครับ
0: มันไม่เกี่ยวว่าจะจริงหรือไม่จริงมันอยู่ที่ว่าเขาเสียหายไม่เสียหาย
1: บางอาชีพเขาทำงานแบบนั้นจริงๆคุณก็ไม่สามารถไปเหมือนกับไปบอกว่าคุณเป็นอย่างนั้นคุณเป็นอย่างนี้ได้นะฮะในข้อเท็จจริง
0: ถ้าทำให้เขาพิสูจน์ได้ว่าเขาทำให้คนเกลียดชังเขาเสียหาย
1: ครับ
0: ถือว่ามีประมาทแล้ว
1: ครับเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่านะพี่ไพศาลฮะตอนนี้18นาฬิกาจะ59นาทีแล้วนะครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อชั่วโมงที่2ฮะของ2มุมไปพักกันครู่เดียวครับ
0: ได้ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับ ถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econews Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับพี่ไพศาลครับชั่วโมงที่สองของสองมุมข่าวครับเดี๋ยวชวนไปเที่ยวสักนิดหนึ่งพี่ไพศาลฮะก่อนคุยข่าวกันต่อนะครับ
0: ไปเที่ยวที่ไหน
1: พิษณุโลกกับอโยธยา
0: โอ้ยคุณณรงค์ไม่เคยไปนี่น่าไปนะพิษณุโลกอ่ะ
1: FM 100.5 MCOT News ภูมิใจนำเสนอครับการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะฮะกับคลิปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้หนึ่งเดียวนะครับ The Legend Trail สองแควอโยธยากับสามกูรูแห่งยุคครับร่วมย้อนรอยอดีตวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้ครับพี่ไพศาลฮะไฮไลท์สำคัญนะครับจะได้ร่วมทับกับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็พี่สุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกแล้วก็สนุกสนานตลอดการเดินทางวันแรกมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้วันแรกนะพี่ไพศาลวันที่สองนะครับเยือนพระชวังจันทร์คือข้ามฝั่งแม่น้ำน่านไปครับสถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรก่อนจะมุ่งหน้าสู่อยุธยาครับเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์ล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะเมืองผ่านวัดสำคัญแล้วก็ป้อมเพชรยามเย็นวันที่3นะครับชมความมหัศจรรย์เสียงพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุแล้วก็ลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดมื้อกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับครูระดับตำนานคุณดำรงพุทธาและก็คุณพิสมัยพิมพ์วิสารกุลนะฮะจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อครับราคา 15,900 บาทต่อท่านครับสำรองที่นั่งด่วนนะครับหมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649แล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขนะครับ0868251444ครับ โอ้โหกว่าจะเจอ
0: จะพาไปวัดนางพญาด้วยดิ
1: เข้าวัดใหญ่ก่อนพี่เบสารแล้วก็ข้ามฝั่งมาวัดนางพญาอยู่ติดกันฮะมีถนนกั้นตรงตลาดนิดเดียวแล้วก็เข้าสู่วัดนางพญานะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งข้ามฝั่งของแม่น้ำน่านข้ามสะพานในเลสวนไปผ่านจวนผู้ว่าราชการพิษณุโลกนะฮะแล้วก็จะถึงพระราชวังจันทร์ตอนที่ยังไม่เจอว่าพระราชวังจันทร์อยู่ตรงไหนฮะพี่เบสารตรงนั้นเป็นโรงเรียนชายฮะพิษณุโลกพิทยาคมปรากฏว่าไอ้ตรงนั้นมันเป็นโค้งน้ำไงพี่เบสารพอในช่วงอดีตเนี่ยน้ำน่านล้นตลิ่งใช่ไหมฮะมันก็เอาตะกอนดินมาทับถมเหมือนกับเชียงใหม่ฮะเมืองเก่าเชียงใหม่ที่น้ำทับถมกันจนรุ่นสู่รุ่นรุ่นสู่รุ่นจนหลงลืมกันไปว่าตกลงพระชวังจันทร์อยู่ตรงไหนปรากฏว่าโรงเรียนชายเนี่ยไปสร้าง
0: คือปกติแล้วควรจะต้องอยู่ริมน้ำแต่กลายว่าห่างจากแม่น้ำไปเลยใช่ไหม
1: เอาอยู่ใกล้ใกล้แม่น้ำนั่นแหละครับเพียงแต่ว่าตะกอนดินมันทับถมจนมองไม่เห็นเลยว่าเป็นสภาพของวังโบราณเนี่ยพี่เบญจาน
0: มันเป็นพื้นที่วังจมไปอยู่ข้างล่าง
1: จมไปหลายเมตรเลยครับจนโรงเรียนตั้งมาโอ้โหหลายสิบปีนะฮะแล้วจะมีการขยายพื้นที่ของโรงเรียนเพราะว่าเด็กนักเรียนเพิ่มขึ้นชุมชนอยู่ตรงรอบพระราชวังจันทร์มากขึ้นใช่ไหมครับจะไปทำห้องน้ำของโรงเรียนใหม่ก็เลยไปขุดเพื่อจะวางเสาเข็มพี่เบญจานพอขุดลงไปไปเจอยอดกำแพงเมือง
0: ฮะก็เลยคราวนี้ก็เลยครับทำสำรวจกันครั้งใหญ่
1: ก็สำรวจครั้งใหญ่เลยครับ
0: แล้วต้องย้ายโรงเรียนออกไป
1: ก็ต้องย้ายโรงเรียนออกไปนอกเมืองย้ายทั้งโรงเรียนเลยครับแล้วก็พอลื้อสนามฟุตบอล
0: พิษณุโลกพิทยาคมไปอยู่ไหนตอนนี
1: ้ไปอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยมอในเลสวนฮะ
0: โอ้ก็ออกไปทางนู้นเลยจะไปทางสุโขทัย
1: ใช่ไหมออกนอกเมืองไปนิดนึงนะครับปรากฏว่าตรงสนามฟุตบอลที่เราเล่นฟุตบอลกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะฮะหรือไปแค่ห่างไปศอกเดียวเท่านั้นเองยอดกำแพงเมืองทั้งแถบเลยพี่ไพศาล
0: อ
1: ันเนี้ยแต่ถ้าเกิดไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์นะแล้วก็ไปฟังพี่สุวิทย์โอ้โหลักษณะการทอการพูดการคุยเนี่ยโอ้ได้อรรถรสครับแล้วก็มีพี่สุทนอีกคนหนึ่งเนี่ยที่เก่งเรื่องประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวมากๆเลยนะทานอาหารไปด้วยฟังข้อมูลตรงนี้ไปด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ทัวร์ VIP
1: ครับ
0: เอาทานแบบนี้ถ้า 100.5 เราจัดนี่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่ทัวร์ VIP
1: ครับ
0: กินหรูอยู่สบาย
1: โอ้โหแล้วลองคิดดูสิฮะสมัยโบราณเนี่ยตั้งกี่ร้อยปีครับการเดินทางระหว่างพิษณุโลกเพื่อจะมาอโยธยาอยุธยาไม่ใช่ใกล้ๆนะพี่ไปสารต้องสาม
0: ต้องล่องเรือมา
1: ต้องล่องเรือใช่ไหมฮะสามร้อยกว่าโลอ่ะนะฮะล่องมาถ้าตามน้ำก็พอทำเนาไอ้ตอนขาขึ้นเนี่ยมันต้องทวนน้ำขึ้นไปทำยังไง
0: ก็ต้องล่องมาตามแม่น้ำน่าน
1: ครับ
0: แล้วก็มาบรรจบกันที่ปากน้ำโพนะ
1: ครับ
0: แม่น้ำน่านมันต้องไปบรรจบกับแม่น้ำอะไรยม
1: แม่น้ำยมฮะใช่ฮะพี่โลกมันจะเขาเรียกว่าสองแควก็มียมกับน่านอยู่ด้วยกันเนี่ยครับ
0: แล้วบรรจบกันก่อนแล้วมันถึงจะไปรวมไว้ทีกับพวกปิง
1: แล้วก็ไปน้ำวัง
0: วังอะไรมันถึงมารวมกัน
1: เป็นเจ้าพญาที่ปากน้ำ
0: เป็นเจ้าพญา
1: ครับ
0: มันไม่ได้ว่ามาสี่แควนะมันมาจบ
1: ที่ปากน้ำโพเลย
0: ก่อนละ
1: คร
0: ับ
1: น่าฟังนะฮะ
0: ครับ
1: คุยกันต่อครับพี่เพศานครับ
0: ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยวันนี้นอกจากเขาจะตอบคำถามสื่อนะ
1: ครับ
0: เรื่องที่ทางสว
1: เข้าชื่อกัน
0: รวมตัวกัน
1: ครับ
0: รวมตัวกันแล้วก็ประกาศให้คุณณัฐพงษ์มาขอขมามาขอโทษเนี่ยนะ3วันเนี่ยนะเขาไปเปิดอีกประเด็นนึงเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะทุนเทาใช่ไหม
1: 23บริษัทโนมินีครับ
0: แกก็เดินหน้าแกก็ไม่รอนะ
1: ครับ
0: แกก็เปิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เดินหน้าไปเรื่อยนะไม่แช่อยู่ที่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะ
1: ครับ
0: แต่เรื่ององคมนตรีเสร็จแล้วคนก็โทรวิพากษ์วิจารณ์ยังอยู่เลย
1: ครับ
0: คนยังโจมตีอะไรของแกอยู
1: ่แกก็ไปเรื่องอื่น
0: อาจารย์ป๊อกปิยบุตรมาเพิ่มด้วยก็เป็นเป้าอีกคนนึง
1: ครับ
0: แล้วแกก็มาเรื่องไอ้วันครบรอบ12ปีอะไรก็ซัดเรื่องและการเมืองสีน้ำเงินอะไรเนี่ยชุดใหญ่ชุดหนึ่งสวงสวก็ออกมา ตอบโต้อะไรเงี้ยนะนี่ก็ไปเรื่องทุนเทาละเออทุนเทานี่ก็เปิดว่ายังไงนะ
1: ก็มันเป็นครม.เงาฮะครม.เงาที่เขาประชุม
0: เป็นผลพวงมาจากครม.เงาเ
1: ขาใช่ครับก็วิพากษ์วิจารณ์ความล้มเหลวของรัฐบาลอนุทินฮะในการจัดการปัญหาความมั่นคงยุคใหม่ปล่อยปละละเลยให้หน่วยราชการกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติเปิดประตูให้อาชญากรต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยง่ายครับเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการครอบครองอาวุธสงครามฟอกเงินดำเนินธุรกิจสีเทาก็รวมหลายเรื่องเลยฮะที่นายกไปดูที่เมืองท่องเที่ยวภาคใต้นะฮะกรณีจับหนุ่มชาวจีนที่มีคลังแสงเนี่ยประมาณนั้นนะพี่ไพศาลฮะก็วันนี้ฮะที่ประชุมครม.เงาเขาหยิบยกต่อกรณีการจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองคลังแสงอาวุธที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมตำรวจอุ้มรีดเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้ว
0: 5คนเนี่ย4คน5คน
1: ใช่ครับใช่ครับร้อยตำรวจโทเป็นแกนนำฮะแล้วก็โอ้โหดาบตำรวจตั้งกี่สน.กี่สภ.ฮะมาประกอบกำลังกันพิชิตเฉพาะกิจอ่ะเป็นชุดเฉพาะกิจมีการข่าวนะพอรู้สืบทราบมานี่แหละฮะเข้าไปจับกุมแล้วก็เอาอาศัยช่องว่างช่องโหว่ทางกฎหมายเนี่ยไปรีดทรัพย์เขานี่แหละครับคุณณัฐพงษ์สะท้อนว่าเนี่ยคดีส่วนบุคคลแต่ละคดีเนี่ยมันสะท้อนวิกฤตความมั่นคงครับที่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้ประเทศไทยเป็นฮับสีเทาสามารถซื้อหาอาวุธสงครามได้อย่างง่ายดายฟอกเงินแล้วก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายสแกมเมอร์ระดับภูมิภาคด้วยนะครับผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนคุณปิยรัตน์จงเทพเนี่ยก็แถลงในที่ประชุมครม.เงาด้วยนะครับบอกกรณีจับกุมหมิงเฉินซันผู้ต้องหาคดีครอบครองอาวุธสงครามที่ชลบุรีแล้วก็คดีการจับกุมนายตำรวจอุ้มเรียกค่าไถ่ชาวจีนที่สระแก้วเนี่ยเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ครับที่แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายทุจริตอาชญากรรมข้ามชาติเกิดจากประสานผลประโยชน์ร่วมกันที่เรียกว่าไตรภาคีสีเทาระหว่างอาชญากรหน่วยราชการและก็ทุนใหญ่นะฮะสองคดีนี้เปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธิของระบบนิเวศอาชญากรรมข้ามชาติโอ้โหใช้สุนทรบัวหารนะฮะทุนจีนสีเทาเข้ามาใช้แผ่นดินไทยเป็นฐานปฏิบัติการผิดกฎหมายใช้เป็นแหล่งกบดานขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐไทยซึ่งควรทำหน้าที่กลับมองคนเหล่านี้เป็นธุรกิจใช้อำนาจหาประโยชน์ส่วนตนคอยจัดหาอาวุธให้ทำเอกสารราชการปลอมให้และเมื่อสบโอกาสก็เปลี่ยนสถานะจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ไปตั้งแก๊งอุ้มเรียกค่าไถ่เสียเองโอ้โหถ้าย้อนแต่ละคดีความน่ะพี่เบสารมันไม่เกินจริงที่ข้ออธิบายเลยนะเอาหมิงเนี่ยคุณเป็นใครคุณเป็นจีนเทาใช่ไหมคุณมาถึงแล้วคุณมีบัตรสีชมพูได้ยังไงก็คนของเราเองนั่นแหละนะฮะในอำเภอของเราเองนั่นแหละฮะไปร่วมกับผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ประชาชนบางส่วนที่เห็นแก่อำนาจจ้างเล็กน้อยอ่ะไปรับรองว่าคุณเป็นชาติพันธุ์อยู่บนพื้นที่สูงไปออกบัตรสีชมพูให้เขาอ่ะถ้าเรื่องคดีลดคว่ำไม่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยเขาอาจจะได้บัตรประชาชนไปแล้วก็ได้นะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยในอำเภอท่านเนี้ยเคยมียุคของอดีตนายกเศรษฐานะครับที่บอกว่าเอาหมู่บ้านนี้ได้บัตรประชาชนทั้งหมู่บ้านยังมีสอดแทรกมาตั้ง10กว่าคนน่ะสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยได้บัตรประชาชนคนไทยไปด้วยก็โดนคดีไปแล้วก็ยังไม่ได้ออกจากนายอำเภอเลยก็ยังเป็นนายอำเภออยู่แต่ว่าย้ายอำเภอเท่านั้นเองอันนี้มันก็ไม่เกินจริงเขาเลยนะครับสองเจ้าหน้าที่เราไปรู้ไปเห็นเขาหรือเปล่าอยากได้อาวุธใช่ไหมก็ไปจัดหามาให้อ่ะต้องออกราชการไปตั้งกี่คนนะนายทหารตั้ง 2-3 นายนะครับที่ต้องเข้ามอบตัวแล้วก็มาสู้คดีกันเนี่ยอันนี้คือพรรคประชาชนก็หยิบยกประเด็นนี้เอามาเชื่อมโยงเป็นไทม์ไลน์กันว่าเนี่ยเพราะมันมีขบวนการสีเทาของเรานี่นะฮะที่ไปร่วมมือกับเขาด้วยหรือเปล่าเป็นแก๊งอาชญากรเป็นหน่วยราชการใหญ่ก็ทุนใหญ่มาผสมปนเปกันเนี่ยนะครับคุณปิยรัตน์บอกว่า2คดีเนี้ยมันเปรียบเสมือนวงจรปลิงกินพยาธินะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับหากไม่เกิดเหตุการณ์รถคว่ำที่ชลบุรีและถ้าเหยื่อไม่เสี่ยงชีวิตแอบส่ง GPS ให้สถานทูตจีนรัฐบาลไทยจะรับรู้ปัญหานี้ด้วยตนเองหรือไม่แต่ไม่ว่ารัฐบาลจะทราบหรือไม่ต่างสะท้อนสัญญาณอันตรายคนละมิติกล่าวคือหากไม่ทราบเท่ากับระบบการข่าวของประเทศเรากำลังมีปัญหาอย่างหนักยากจะรับมือกับความมั่นคงที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยถ้าว่าหากรัฐบาลทราบเท่ากับจงใจปิดตาปล่อยปละละเลยครับ ยอมรับเรื่องของการคอร์รัปชันกลายเป็นเนื้อของระบบราชการไทยโดยเฉพาะฝ่ายความมั่นคงและก็ฝ่ายปกครองไปแล้วพี่ไพศาลครับนี่แหละฮะที่เขาออกมาเปิดประเด็นใหม่ที่พี่ไพศาล
0: แถลงกันหลายคนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ครั้งโตโต้ปิยนัท
1: ครับ
0: มีอะไรล่ะคุณพิสารมานวพัฒน
1: ์ครับ
0: อดีตทูตนะฮะมีคุณเพียงพนอบุญกล่ำใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็มีคุณพิจารณ์คุณพิจารณ์นี่เป็นสสบัญชีรายชื่อ
1: ครับ
0: แต่ละท่านก็มีข้อมูลอะไรต่างๆเอามาขุดคุยแชร์กัน
1: นะครับฝ่ายตรวจสอบก็ต้องทำแบบนี้ฮะจะได้รู้ว่าปัญหามันเกิดตรงไหนควรจะไปแก้หรือจะไปเกาไม่ถูกที่คันยังไงนะฮะเขาอธิบายด้วยนะครับว่าเนี่ยขบวนการเหล่านี้มันเข้าบ้านเรามา2ประตูหลักๆครับประตูแรกก็คือการแฝงตัวเข้ามาในคราบของครูสอนศาสนาแล้วก็ใช้การจัดตั้งมูลนิธิหรือว่าโรงเรียนบังหน้าเพื่อขอวีซ่าพำนักระยะยาวโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐคอยอำนวยความสะดวกขาดการตรวจสอบสถานะของมูลนิธิทำให้ไม่ทราบการดำเนินการที่มีอยู่จริงของมูลนิธิเหล่านั้นนะเมื่อคนกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศตามประตูแรกแล้วก็จะเข้ามาครอบงำอสังหาริมทรัพย์ตามประตูที่2ก็คือการเข้ามาซื้ออสังหาริมทรัพย์หรูในประเทศไทยหรือดำเนินธุรกิจผ่านขบวนการโนมินี 51%โดยการจัดตั้งบริษัทที่มีชื่อคนไทยไปกว้านซื้อบ้านจัดสรรราคาแพงๆเมื่อโฉนดโอนเสร็จสิ้นก็ทำการเปลี่ยนชื่อกรรมการเป็นคนจีนทันทีตั้งโดยทุนจัดตั้งบริษัทอยู่ที่ 2-5 ล้านบาทแต่ว่าถือครองทรัพย์สินหรือว่าซื้อบ้านในระดับ 50-60 ล้านบาทโดยไม่เคยมีการติดตามเส้นทางการเงินหรือบริษัทเหล่านี้นำมาซื้อบ้านได้อย่างไรนะฮะตนได้รับข้อมูลมาจากแหล่งข่าวว่ามีบริษัทจำนวน23รายที่จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์แอบแฝงใช้สำหรับจัดซื้อจัดหาสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะบ้านจัดสรรราคาแพงทันทีจากรายชื่อในเอกสารดังกล่าวมีการซื้อหมู่บ้านหรูเช่นมีหมู่บ้านหรู1บริษัท1หมู่บ้านแล้วกันนะฮะชื่อดังแถวๆศรีนครินทร์เนี่ยนะฮะแทบจะค้อนหมู่บ้านนะฮะเป็นของเขาทั้งหมดอย่างเงี้ยพี่ไพศาลครับพบว่ามีการใช้บ้านหรูเหล่านี้เป็นที่สะสมอาวุธของผิดกฎหมายหรือว่าใช้ประกอบธุรกิจบังหน้าเพื่อเป็นแหล่งฟอกเงินจนถึงเป็นฐานของเว็บพนันออนไลน์และก็คอลเซ็นเตอร์ขาดการติดตามสืบเสาะเส้นทางการเงินอย่างจริงจังจากหน่วยงานของรัฐอันนี้ก็เขาออกมาแถลงกระทุ้งว่าเนี่ยเขามีข้อมูลแบบนี้ช่วยไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมครับ
0: ชื่อหมู่บ้านเลย
1: ใช่ครับชื่อหมู่บ้านฮะแต่ว่า
0: อยู่ในศรีนครินทร์อะไร
1: นะฮะหมู่บ้านดังศรีนครินทร์เลยฮะราคาหลายสิบล้านนะครับตอนหลังนะครับเขาซื้อแทบจะทั้งหมู่บ้านนะฮะ
0: ใช
1: ่ก็ที่จังหวัดใหญ่ท่องเที่ยวบ้านเราภาคเหนือเนี่ยคอนโดแทบจะครึ่งค่อนตึกอะฮะอาจจะเป็นของเขาหมดอะพี่เบสานเขามาซื้อกันลักษณะนั้นเลยครับ
0: ครับแต่ว่าก็ทางรัฐบาลเขาก็ชี้แจงทันทีนะ
1: ครับ
0: โดยทีมโฆษกโฆษกคุณรัชดาตามนายกไปฝรั่งเศสก็มีรองโฆษกอยู่รองโฆษกก็แถลงทันทีเลยเนี่ยผมเห็นคุณลลิดาเทิดวิวัฒนารองโฆษกกล่าวถึงกรณีนายนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินายปิยรัตน์จงเทพในนามครม.เงาพรรคประชาชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลในประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มจีนเทาและเครือข่ายโนมินีโดยบอกว่ารัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอทุกข้อเสนอแนะด้านความมั่นคงด้วยความจริงจังแต่ในหลายประเด็นอาจยังไม่สะท้อนข้อเท็จจริงและมาตรการเชิงรุกที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วก่อนการแถลงของฝ่ายค้านรองโฆษกรัฐบาลยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินไม่เคยปล่อยปละละเลยปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ยกระดับการกวาดล้างอย่างจริงจังต่อเนื่องทั้งเครือข่ายจีนเทาขบวนการโนมินีการสวมสิทธิ์และกลุ่มผู้มีอิทธิพลต่างชาติในหลายพื้นที่สำคัญของประเทศนะรองโฆษกบอกว่ารัฐบาลนี้ไม่เคยซุกปัญหาไว้ใต้พรมตรงกันข้ามหลายคดีที่สังคมรับรู้วันนี้เกิดจากการที่รัฐบาล ยกระดับการตรวจสอบและขยายผลอย่างเข้มข้นจนเครือข่ายผิดกฎหมายไม่มีที่ยืน
1: ก็บอกว่าทำก่อนฝ่ายค้านแถลงซะด้วยซ้ำในการปราบปรามเหล่านี้ครับ
0: ครับนี่ก็เป็นการชี้แจงนะ
1: ครับ
0: ของฝั่งรัฐบาลโดยรองโฆษกเดี๋ยวต้องพักกันอีกสักรอบไหมครับ
1: พักอีกครู่หนึ่งครับ
6: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดตุลา20นาทีครับพี่พิสารครับคุยกันต่อครับ
0: ครับ
1: ก็อัปเดตล่าสุดตอน17นาฬิกานะพี่พิสารลงทะเบียนไทยชื่อไทยพลัสทะลุไปแล้ว23,700,000คนครับ
0: 23,700,000
1: 23,700,000
0: ก็เหลือ6อีก6ล้านกว่า
1: ครับ
0: แล้วก็เหลือกว่าจะหมดคืนนี้ผมว่าก็เหลือประมาณ3 ล้านสัก3ล้านนะพรุ่งนี้นะ
1: ครับ
0: เก็บตกอีกวันพรุ่งนี
1: ้ครับแล้วก็ร้านค้าผ่านการตรวจสอบไปแล้ว980,000นะจากครั้งก่อนนู้นประมาณสัก1.1 ล้านอ่ะครับก็ทางตั้งปลัดคลังก็ออกมาเชิญชวนนะฮะเพียงแค่ง่ายๆเองนะครับแค่ลงทะเบียนยืนยันว่าจะขอเข้าร่วมโครงการอันนี้จะได้ให้พี่น้องประชาชนจับจ่ายใช้สอยได้คล่องหน่อยนะฮะสำหรับร้านค้าใหม่ถ้าเกิดว่าอยากจะร่วมโครงการนี้ก็บอกไม่ง่ายนิดเดียวนะไปที่ธนาคารกรุงไทยขั้นตอนไม่เยอะนะฮะได้เลยนะสำหรับผู้ประกอบการร้านค้าครับ
0: ครับ
1: มีประเด็นเนี้ยครับพี่เบสารถ้ำหลวงภาค2ฮะเกิดขึ้นที่สปป.ลาวอ่ะ
0: ลองแจ้งใช่มั้ย
1: ครับมันเป็น
0: ทำที่ลองแจ้ง
1: เข้าไปขาทองคำกันฮะเป็นร่อนทองอ่ะพี่ไพศาลถ้าเกิดเราไปสปป.ลาวนี่นะครับแม่น้ำของเขาอ่ะนะฮะที่มันมีตะกอนทรายอยู่นะโอ้โหคนไปร่อนทองกันเป็นล่ำเป็นสันเลยนะครับแล้วก็ยิ่งในถ้ำเหล่านี้นะฮะขุดอุโมงค์ขุดลึกลงไปอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหสายแร่ทองคำเนี่ยมหาศาลเลยเหมือนกันฮะคนนิยมไปร่อนทองกันแต่ว่าตอนนี้มันหน้าฝนเข้าไปอ่ะนะฮะปรากฏว่ามันมีเหมือนกับถ้ำหลวงบ้านเราเลยเข้าไปหลายชั้นมีห้องโถงลึกลงไปชั้น2มีห้องโถงชั้น3ชั้น4มีห้องโถงก่อนจะเข้าไปถึงข้างในสุดนะฮะเพื่อไปล่อนทองแล้วก็ไปหาของปงของป่าอะไรกันเนี้ยนะครับปรากฏว่าคนที่เขารอดชีวิตออกมาแทรกว่ายน้ำขึ้นมาได้เนี่ยคนเดียวนะฮะเขาบอกว่าผมลงไปแล้วลงไปถึงชั้น2ฝนมันตกไม่หยุดพอตกไม่หยุดแล้วน้ำมันทะลักจากปากถ้ำมาพี่ไพศาลมันใหญ่แล้วมันมาแคบแล้วมันมากว้างเป็นห้องโถงแล้วมันแคบอีกน้ำมาทักมาจนเกือบจะเต็มถ้ำละท่าทางจะไม่ไหวแล้วเพราะว่าฝนมันตกไม่ยอมหยุดเขาเลยต้องเสี่ยงชีวิตว่ายน้ำออกมารอดอยู่คนเดียววิ่งแล้วก็เดินลัดเลาะป่ามาเป็นกิโลฮะมาแจ้งผู้นำชุมชนให้รู้ว่ายังมีเพื่อนติดค้างอยู่ในถ้ำออกมาไม่ได้ครับ
0: ตกลงติดอยู่ประมาณเท่าไหร่ก็
1: 7 คน 8คนเนี่ยแล้วก็ทีมไทยแลนด์ของเรานะฮะที่เคยช่วยเด็กที่ถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนนะฮะที่เชียงรายก็ระดมสรรพกำลังคันไปช่วยที่สปป.ลาวด้วยนะครับก็เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตั้งแต่20พฤษภาคมนะฮะ8คนชาวบ้าน
0: จนล่าสุดนี่เป็นยังไง
1: ยัง
0: ไม่20พฤษภาใช่ไหมวันนี้26แล้วนี่
1: ใช่ครับผ่านไป5-6วันแล้วครับไปกัน8คนนะฮะเดินทางออกจากหมู่บ้านไปยังจุดเกิดเหตุห่างออกไปสักประมาณ1กิโลเมตรครับ
0: รับจ้างนี่มันมีบริษัท
1: จีน
0: มีบริษัทที่แบบเขาเป็นเจ้าของ
1: สัมปทาน
0: อะไรเงี้ยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็คนลาวเหล่านี้ก็เป็นลูกจ้าง
1: ครับ
0: รับจ้างลงไปขุดเอาไอ้
1: สายแร่ทองคำ
0: ขึ้นมา
1: ครับแต่ละชั้นเนี่ยเขาบอกมันห่างกันประมาณ10-20เมตรมันมีทั้งหมดด้วยกัน4ชั้นลึกลงไปจากพื้นปากถ้ำนะประมาณสัก100เมตรนะฮะอย่างที่ผมบอกไปว่าผู้ที่หนีออกมาได้1คนเนี่ยบอกก็อยู่ชั้น4แล้วน้ำมันไหลลงมาไม่หยุดนะฮะเขาก็เลยต้องเสี่ยงชีวิต ว่ายน้ำออกมานะฮะทั้งเดินพอถึงน้ำที่มันท่วมขังปากถ้ำเขาว่ายออกมานะฮะเพราะว่าฝนมันเทลงมาสู่ถ้ำไม่หยุดเลยนะครับแต่ว่าพอออกมาได้คนเดียวเนี่ยก็เลยต้องวิ่งไปหาผู้นำชุมชนให้ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ทางการมาช่วยเพื่อนเขาหน่อย7คนยังติดค้างอยู่ภายในไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนของถ้ำด้วยนะฮะลึกในส่วนห้อง1โถง1โถง2โถง3โถง4ยังไม่รู้ชะตากรรมฮะคือทางการลาวเนี่ยตอนนี้เขาระดมกำลังหลายฝ่ายรวมถึงประชาชนในพื้นที่เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำออกจากถ้ำอย่างต่อเนื่องแต่ว่าเนื่องจากฝนมันตกหนักต่อเนื่องครับน้ำมันลดลงช้าทำให้ภารกิจช่วยเหลือยังคงต้องแข่งกับเวลาท่ามกลางความหวังว่าผู้ประสบภัยทั้ง7คนยังคงปลอดภัยอยู่นะครับล่าสุดสมาคมอาสาเพื่อประชาชนลาวเนี่ยทำหนังสือประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยกู้ภัยของไทยครับเพื่อขอผู้เชี่ยวชาญกู้ภัยในพื้นที่อับอากาศพร้อมเครื่องมือสำคัญครับเครื่องสูบน้ำเครื่องปั่นไฟอุปกรณ์ค้นหาสัญญาณชีพให้ไปช่วยเขาหน่อยนะครับโดย2ผู้เชี่ยวชาญการดำน้ำในไทยเนี่ยนะดำน้ำในถ้ำเนี่ยคุณนเศรษฐ์ปะละสิงห์นะฮะแล้วก็มิสเตอร์มิโก้นะฮะเดินทางไปสมทบทีมกู้ภัยแล้วนะฮะที่ลาวครับเพื่อจะเข้าช่วยเหลือคนงานที่ติดอยู่ในอุโมงค์ถ้ำเหมืองทองแล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือทันทีผู้เชี่ยวชาญทั้ง2คนนี้เคยเป็นทีมกู้ภัยช่วยเหลือ13หมูป่าในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนมาแล้วครับก็เดี๋ยวรอดูข่าวนะฮะว่าจะประสบความสำเร็จขนาดไหนเพราะว่าถ้า100เมตรเนี่ยมันก็ไม่ขุนน้ำนางนอนเราลึกกว่านั้นเข้าไปเป็นกิโล
0: เลยของเรา
1: ของเราเป็นกิโลเลยใช่ไหม
0: แต่นี่เขาบอกว่ามันทางเข้ามันแคบมาก
1: ครับ
0: มันสอดมันใช้50เซนอะไรเงี้ย
1: โอ้เหรอฮะ
0: คือถ้าคนต้องมุดคลานเข้าไปทีละคนอ่ะ
1: แล้วก็จะไปเจอโถงใหญ่อย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ช่องกว่าจะรอดไปแล้วไปเจอโถงเนี่ยมันแคบมาก
1: โอ้โห
0: มันไม่ใช่ว่าเป็นทางเดินไปแบบสบาย
1: ๆครับ
0: ไอ้เงี้ยพอมันน้ำมันเต็มไอ้ตรงช่องเนี้ยนะ
1: จบเลย
0: มันก็จบเลยปิดทางเลยครับ
1: ครับก็ผ่านมา5วัน6วันแล้วนะฮะ
0: ล่องแจ้งนี่มันอยู่ตรงไหนอยู
1: ่โอ้ถ้าล่องแจ้งนี่ก็คือตอนสงครามลับในลาวเนี่ยตรงนั้นมันคือสนามบินแล้วนะพี่ไพศาลฮะใช่ไหมสนามบินล่องแจ้งครับ
0: ครับอ๋อมันก็ไกลมันก็อยู่ใกล้ๆกับเวียงจันทร์กันนะไม่ไกลจากเวียงจันทร์เท่าไหร
1: ่ครับ
0: อยู่กลาง
1: ๆแถวๆนั้นสถานที่ท่องเที่ยวก็จะมีไอเนี้ยพี่ไพศาลที่มีหินแล้วก็ทำเป็นมันเป็นเหมือนครกอ่ะที่มันตั้งอยู่เต็มไป
0: หมดทุ่งหิน
1: ทุ่งไหหินนั่นนะฮะแถวๆนั้นแหละครับ
0: โอเคก็ยังไม่ทราบชะตากรรมนะ
1: ยังไม่ทราบชะตากรรม
0: จนล่าสุดนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยออกมาได
1: ้คือแล้วเครื่องมือของทางลาวเนี่ยไม่เพียงพอด้วยไงเครื่องปั่นไฟเครื่องสูบน้ำเนี่ยโอ้เมื่อก่อนของเราเอาไปช่วยนี่มาจากไหนมาจากใต้ใช่ไหม
0: เขามีทีมกู้ภัยที่ดูจะพร้อมที่สุดก็จากเวียงจันทร์ก็เห็นว่าไปแล้ว
1: ครับ
0: ไปถึงพื้นที่แล้ว
1: ครับ
0: ส่วนทีมจากเมืองไทยเนี่ยพอข้ามไปถึงเวียงจันทร์เนี่ยทางกองทัพเขาเอาเฮลิคอปเตอร์มาขนพาไปเลย
1: บินไปเลย
0: ที
1: ่
0: พื้นที่บินไปเลยบินไปลงเลย
1: ครับ
0: มันเพราะว่าเป็นทีมที่มีพวกเครื่องไม้เครื่องมือน่าจะพร้อมกว่าทางทีมกู้ภัยของทางสปลาวครับ
1: ครับ
0: ก็แต่ว่าถึงว่ามีประสบการณ์มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสภาพภูมิประเทศมันก็ดูแล้วมันไม่น่าจะเอื้อช่วยได้อย่างรวดเร็วนะ
1: ครับ
0: มันมีข้อจำกัดสูงมากดู
1: โอ้โห
0: เท่าที่ติดตามข่าวนะเขาบอกโอ้โหมันยากมาก
1: อ๋อเห็นภาพแล้วพี่เพศานครับไอ้ที่รูแคบๆ57มันเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยแล้วมันมีแต่โคลนเลนทั้งนั้นเลยนะฮะต้องเอาขาสอดเข้าไปก่อนนะฮะมันจึงจะเข้าได้ครับได้ทีละคนจริงๆด้วยฮะโอ้แล้วก็เนี่ยแม่น้ำสูบไปเนี่ยมันจะลดลงมาสักนิดหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ว่ามันมีโคลเลนทั้งหมดเลยครับอันนี้ทับจะปิดปากถ้ำโถงที่หนึ่งแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้นะครับคุณเก่งกาจบังกาวงเนี่ย โพสต์ Facebook นะฮะอันนี้น่าจะเป็นทีมที่ไปถึงพื้นที่แล้วเนี่ยบอกว่าตอนนี้เหลือระยะอีกประมาณสัก30เมตรนะฮะจะถึงจุดเนินสูงในถ้ำซึ่งคาดว่าจะเป็นจุดที่ผู้ประสบภัยอาจจะขึ้นไปรอความช่วยเหลือแต่ติดปัญหาเชือกไม่พอครับผลสำรวจเส้นทางภายในถ้ำมันมีความหวังสูงว่าอาจจะเข้าไปถึงตัวเพราะว่าเหลืออีกไม่กี่10เมตรเท่านั้นเอง30เมตรเท่านั้นเองแต่ว่าน้ำมันยังปิดปากถ้ำอยู่นะครับแล้วปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือฝนตกไม่หยุดครับ
0: ยังมีฝนอยู
1: ่ยังมีฝนอยู่ครับ
0: โอ้โหเนี่ยน่ากลัว
1: น้ำมันยังเติมต่อเนื่อง
0: มันยังเติมตลอด
1: อย่างของเราเนี่ยคือเบี่ยงเส้นทางลำธารเลยใช่ไหมสูบน้ำออกมาไม่ให้ลำธารผ่านถ้ำขุนน้ำนางนอนเลยให้ไปออก
0: ของไอตอนนั้นของเราก็ทำได้ก็คือว่าเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ได้เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: มันยังถึงขั้นให้ระดับน้ำลดลงมากๆไม่ค่อยได
1: ้ครับ
0: แต่ว่ามันเติมเท่าไหร่พยายามเอาออกให้ไม่น้อยกว่าที่มันเข้าไป
1: ก็ที่เอากระแสน้ำ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz
7: เชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกมหานครรอบทิศ
8: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
9: ์ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้อยู่ไปจนถึง2ทุ่มนะคะอยู่กับดีเจกล้วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
10: ค่ะดีเจต้องครับจามอนกิจสวภาคแรงตัวครับอีกครึ่งชั่วโมง
9: อีกครึ่งชั่วโมงแฟนๆเราก็เข้ามา80กว่าท่านนะคะที่เพจ Facebook LTM FM 95คุณอาเกนขอบคุณนะคะ
10: กดรับสิทธิ์ก่อนนะครับไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ท่านปลัดกระทรวงการคลังครับคุณรวรนแสงสนิทบอกนะครับบอกว่าไม่ต้องกังวลว่า30ล้านสิทธิ์มันจะเต็มก่อนนะครับใครที่บอกว่ารอตรวจสอบอีก3วันเนี่ยท่านปลัดบอกว่าถือว่าท่านได้จองสิทธิ์ไว้แล้วนะถือว่านับไปเป็น1สิทธิ์แล้วนะครับที่บอกว่าอีก3วันรอ SMS เนี่ยก็ถือว่าท่านลงทะเบียนแล้วไม่ต้องกังวลนะครับในการตรวจสอบคุณสมบัติไม่มีกรณีถูกตัดสิทธิ์เพราะจำนวนเต็มในระหว่างที่รออย่างแน่นอนเพราะเขาตีไปว่าพวกนี้คือคนที่ลงแล้วลงทะเบียนแล้วนะครับจำนวนสิทธิ์3ล้านรายในโครงการมีความเพียงพอเพราะว่าสถิตินะครับโครงการคนละครึ่งในอดีตเนี่ยผู้เข้าเลือกสูงสุด28ล้านคนเท่านั้นสูงสุดของคนละครึ่งเลยนะลงกัน28ล้านอันนี้กระทรวงเขาเผื่อมาให้ถึง2ล้านอีก2ล้านสิทธิ์นะครับงั้นก็เดี๋ยวรอวันที่1มิถุนาก็เติมเงินแล้วก็ไปจับจ่ายกันใช้สอยกันได้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
9: หัวอันดับ9น่าสงสารไรเดอร์คนนี้มากเลยแค่บีบแตรมีเรื่องกันอ่ะถึงขั้นถูกลุมกระทืบเลยนะคะมีนักศึกษาคนหนึ่งอายุ18ปีเขาหารายได้เสริมด้วยการขี่รถจักรยานยนต์เพื่อรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันเป็นไรเดอร์ที่ชลบุรีนะเขาก็บอกว่าไปแจ้งความกับตำรวจว่าตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายไม่ต่ำกว่า 6-7 คนขับรถเก๋งแล้วก็รถกระบะมาทำร้ายจนเบ้าตาข้างขวาแตกเย็บถึง8เข็มส่วนร่างกายก็มีรอยเขียวช้ำทั้งตัวเลยแล้วก็เล่าให้ฟังบอกว่าเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้ที่ถนนพรประพานิมิตนะคะตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตอนนั้นตัวเองกำลังขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปรับลูกค้าพอขี่ไปถึงปากซอยบ้านล่างบนถนนพรประพานิมิตกำลังเลี้ยวออกจากซอยปรากฏว่าก็มีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งตรงมาด้วยความเร็วสูงตัวเองก็เห็นรถแล้วล่ะก็เลยบีบแตรเสียงดังลั่นเลยอ่ะจังหวะนั้นตัวเองก็กำลังเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าทางตรงขณะที่มือกำลังจะกดไฟเลี้ยวแต่ดันเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งจะกดไฟเลี้ยว
10: ไม่
9: ได้ตั้งใจจะเลยเผลอไปกดแตรหนึ่งครั้งแล้วก็ไม่คิดอะไรก็ขี่ไปตามปกติจนไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันที่บีบแตรใส่ขับมาประกบข้างหน้าเลยแล้วก็ขับปาดหน้าบังคับให้หยุดให้จอดพอเดินจ

แล้วก็ไม่คิดอะไรก็ขี่ไปตามปกติจนไปถึงที่เกิดเหตุปรากฏว่าถูกรถเก๋งคันที่บีบแตรใส่ขับมาประกบข้างหน้าเลยแล้วก็ขับปาดหน้าบังคับให้หยุดให้จอดพอเดินจอดเนี่ยก็มีวัยรุ่นที่นั่งมาในรถเก๋ง

0: หาเงินเพื่อเลี้ยงชีพแล้วก็ช่วยหารายได้พิเศษให้กับพ่อแม่นะคะทางตำรวจเองสภ.หนองปลือนี่ก็บอกเดี๋ยวจะเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็จะส่งตรวจให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูกล้องวงจรปิดเลยนะคะเพื่อตรวจสอบทะเบียนรถคันก่อเหตุทั้งสองคันมาดำเนินคดีตามกฎหมายน้องไม่น่าจะรอดนะโด่งอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็คงมาตามเจอ
1: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นะครับจากคนมาดูเรื่องของลูกหมาบ้างนะครับอายุแค่6เดือนเท่านั้นเองถูกเพื่อนบ้านเอาไม้ตีเห็นบอกปากเบี้ยวน้องขาหักเลยนะฮะมันไปทำอะไรรู้ไหมมันไปคุ้ยต้นไม้ข้างบ้านนะครับแล้วต้นไม้ข้างบ้านเขาบอกว่าเฮ้ยต้นไม้เขาแพงอ่ะปล่อยหมาออกมานะคุ้ยอย่างนี้ได้ไงเอาไม้ได้ตีสน้องปากเบี้ยวเลยนะครับ6เดือนตัวน้อยเดียวครับพี่กล้วย
0: ค่ะ
2: นะฮะเหตุการณ์นี้นะครับสะเทือนใจคนรักสัตว์เป็นอย่างยิ่งนะเขาบอกว่าทางประธานองค์กรนะครับสวัสดิภาพสัตว์เดอะโฮปสงขลาพร้อมทีมงานวันนี้ไปที่สภ.หาดใหญ่นะครับแล้วก็ลงพื้นที่ไปในซอย18รัตนอุทิศนะฮะเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นี่แหละนะเพื่อไปนะครับช่วยเหลือเจ้าของสุนัขแล้วก็จะไปบังคับใช้กฎหมายตามพรบ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์นะฮะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับน้องปิงปิงครับน้องปิงปิงนี่คือ
0: น้องหมา
2: น้องหมานะอายุ6เดือนเพศเมียเป็นลูกสุนัขนะครับปิงปิงนะออกมาขับถ่ายตามปกติแต่น้องเนี่ยนะครับดันหลุดเข้าไปในบ้านของคู่กรณีนะครับไปคุ้ยต้นไม้คุ้ยอะไรของเขาก็ไม่รู้ล่ะเขาเลยโมโหเอาไม้ไล่ตีหมาออกมาตีทั้งหน้าตีทั้งขาทั้งที่ตัวเล็กนิดเดียวนะครับเขาบอกโหสภาพตอนนั้นที่ขาหลังมันเดินไม่ได้เลยนะตาถลนปากเบี้ยวเลือดเต็มตัวคนตีก็ยอมรับว่าตีจริงเพราะหมาเข้ามาคุ้ยต้นไม้เขาราคาหลายพันที่วางอยู่ในบ้านเรื่องนี้ก็เป็นสองมุมหนึ่งก็บอกคนที่เจ้าของเลี้ยงสุนัขปล่อยเขาออกไปฉี่แล้วยังไงก็ต้องมีสายลากสายจูงเนาะเพราะหมาบางทีมันก็ไม่ได้ฉี่ที่เดิมทุกวันนะครับมันก็กระโดดเข้าไปบ้านคนอื่นอ่ะแต่อีกมุมนึงก็บอกโอ้โหเพื่อนบ้านกันเห็นหมาเข้ามาแค่นี้แค่ปรบมือหรือกระทืบเท้าใช่ไหมพี่มันก็วิ่งออกไปแล้วอ่ะแต่นี่เขาเอาไม้มาตีโหดไปไหม
0: คือยังไม่ได้ดูเลยว่าหมาดุหรือเปล่าหรือว่าจะมากัดเราไหมอะไรเงี้ยดูด้วยนะท่าเงี้ยดูท่าทีอะไรด้วยเนาะไม่ใช่ AR อะไรก็แบบทำร้ายเลยเงี้ยโดนพลบ
2: ขนแบบ
0: น่ารักเห็นละ
2: ไม่น่าดุหรอกเพื่อนพี่ดูไม่ใช่หมาแบบพันดุร้ายนะ
0: เออ
2: ก็อย่างว่าคนนึงรักต้นไม้อีกคนนึงรักสัตว์มันก็เจอกันมันก็พูดถึงยาก
0: ค่ะ
2: ใช่ไหมเขาก็เลี้ยงต้นไม้เขาอยู่ดีๆอะไรอย่างนี้ตามแกไปทำร้ายน้องหมาแบบนี้นะครับก็มีโทษนะครับพรบทารุณกรรมสัตว์เนี่ยเขาบอกว่าโทษเนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน40,000หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มาแจ้งความแล้วด้วยนะฮะอ้าวตอนนี้เห็นบอกว่าเจ้าของน้องปิงปิงเนี่ยนะครับโพสต์ขอความช่วยเหลือบอกตอนนี้เครียดหนักคู่กรณีปฏิเสธที่จะออกค่ารักษาพยาบาลให้ด้วย อยากได้ไปฟ้องเอา โอ้ครับผม
1: มหานครรอบทิศอันดับ7
0: อันดับ7นี่มาดูคนนี้ดีกว่าแหมโด่งไปกินร้านอาหารอยู่ๆกินสั่งมาแยบเสร็จสุดท้ายบอกว่าเงี้ยเอ้ยไม่จ่ายขอไม่จ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารยศพันเอกพิเศษเออนี่ร้านอาหารร้านหนึ่ง
2: เ
0: ออร้านอาหารแห่งหนึ่งเนี่ยตำบลในเมืองอยู่ที่นครราชสีมานะครับบอกว่ามีลูกค้าคนหนึ่ง

0: ชื่อนายทองพูนอายุ42ปีมากินอาหารแล้วก็เครื่องดื่มในร้านพอเวลาเขาจะใกล้ปิดร้านเนี่ยไปขอเช็คบิลเงินแค่600กว่าบาทนายทองพูนคนนี้ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยรับราชการนะมียศประเดี๋ยวพิเศษแล้วก็อ้างอย่างนี้อีกนะดงนายกหนูต้องไปตรวจสอบนะแล้วบ้านยังอยู่ใกล้กับบ้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านกับนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่หลายๆคนแล้วก็ขอกินฟรีนะแต่ทางร้านเขาไม่ยอม
1: เกี่ยวอะไรก
0: ัน ก็บอกต้องจ่ายเพราะ
1: ใกล้นายกก็จะมากินฟรี
0: จะมาขอกินบอกว่าตัวเองรับราชการเฮ้ยตัวเองรับราชการแล้วมีสิทธิ์กินฟรีด้วยหรองงในเจ้าของร้านก็เลยบอกไม่ได้เปิดร้านอาหารก็มีต้องลงทุนอยู่จะไม่ให้ลูกค้ามากินฟรีได้ยังไงนะคะแต่ไอ้คนที่นั่งกินเนี่ยก็จึงทำหน้าตาเฉยนั่งสูบบุหรี่เฉยเลยไม่ยอมจ่ายนี่ทางร้านก็เลยโทรแจ้งตำรวจเลยให้ไปสอบให้ไปตรวจสอบเลยแล้วเอานายนำตัวนายทองพูนเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายปรากฏว่าตำรวจไปเช็คมาแล้วเขาไม่ได้รับราชการยศพันเอกพิเศษเขาอ้าง
1: ครับ
0: เขาอ้างเลยสอบสวนตรวจมาแล้วก็เลยโดนคดีช่อโกงตามระเบียบไปโดนข้อหาไปตามระเบียบช่อโกงไป
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: โอ้นี่เห็นนั่นน้ำตรีสุริยะนี่เข้าโรงพยาบาลเลยล่ะพี่กวน
0: เข้าโรงพยาบาลวันนี
1: ้อ๋อแต่ตอนบ่ายๆนี่ออกมาแล้ว นะครับแต่ว่าเห็นบอกว่าท่านโอ้โหทำปฏิบัติภารกิจจนน็อกไปเลยใช่ไหมก็ช่วงบ่ายนะครับท่านประเดิมภารกิจแรกคืองานนี้ต้องมาแหละต้องมาเพราะว่า อาจจะโดนสื่อจับตาด้วยนะงานบวชของอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับอธิบดีราเชนน่ะที่หลานท่านสุริยะขอเข้าพบอ่ะและเป็นที่มาที่ไปไม่รู้ล่ะมันจะเป็นวงรอบจะเกษียณพอดีถูกสั่งย้ายอะไรก็ตามอ่ะแต่ไม่ให้หลานรัฐมนตรีเข้าพบอ่ะนะก็ก่อนอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่ปรับเนาะคู่ปรับกันมาล่าสุดคุณเสียออกจากโรงพยาบาลถอดสายน้ำเกลือครับเดินทางมายังวัดป่าบ้านตาดที่อุดรครับ มาร่วมงานอุปสมบทของอดีตอธิบดีราเชนศิลปะระยะนะครับอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงโอ้บรรยากาศนี่คึกคักมีบุคคลสำคัญทางการเมืองข้าราชการระดับสูงประชาชนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมอนุโมทนาบุญให้กับตัวท่านอดีตอธิบดีด้วยนะครับคุณสุริยะเนี่ยนะครับเดินทางมานะคือแกมาหลายภารกิจนะครับแต่หนึ่งในนั้นนี่ก็นี่แหละนะมาก็คุณสุริยะยอมรับว่าแม้สภาพร่างกายจะยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยแต่ตั้งใจนะจะไม่ยกเลิกกำหนดการที่นัดหมายไว้กับชาวบ้านถึงจะไม่สบายแต่ใจเกินร้อยท่านว่าอย่างไร
0: จ้ะ
1: โอ้ยดูแล
0: ก็แหมไม่ได้อยาก
1: ครับ
0: เขาไม่เคยเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพวกนี้นี่ที่ผ่านมาเนอะตุ่นเหนื่อยกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพลังงาน
1: ตากแดดตากฝนนะพี่เหรอ
0: ก็ต้องลงพื้นที่ไปหาเกษตรกรเนอะ
1: เ
0: กษตรกร
1: ครับ
0: จ้
1: าวันนี้ก็ถือว่าได้มาก็ถือว่าอนุโมทนาบุญกันเนาะก็คงจะไม่ติดอกติดใจอะไรกันแล้วหรือเปล่านะฮะครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวน

0: นด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
1: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
2: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
1: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
2: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริง
1: โอ้ยปวดท้อง
2: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
1: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
2: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
3: ไอ้ป

0: จริงร้อนร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครโรคทิพย
4: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
5: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
6: อันดับ5นะคะวันนี้แม่กับลูกเนี่ยแม่ไปขโมยของในร้านแล้วลูกเราก็ใช้ให้ลูก7ขวบเองอ่ะขอดูต้นทางเฮเนี่ยเกิดขึ้นนะคะที่ร้านเขาเรียกว่าร้านขายของแบบ20บาทอ่ะ20บาทสะใจ20บาทอยู่ที่คลอง7ตำบลบึงคำเพาะอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะคะทางพนักงานเขาบอกว่าเนี่ยมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดนะคะอันนี้เขาบอกว่าแม้ว่าจำนวนเงินจะไม่เยอะแต่เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะแล้วก็สะท้อนถึงปัญหาจริยธรรมเสื่อมถอยในสถาบันครอบครัวนะคะเหตุนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางกล้องจอดปิดบันทึกภาพได้ชัดเจนมากเลยบอกมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่พาลูกสาวอายุ7ขวบทำเป็นเข้ามาเลือกซื้อสินค้าในร้านแล้วแม่เนี่ยก็ให้ลูกสาวเนี่ยเป็นคนคอยดูต้นทางว่าพนักงานเนี่ยยังไงแล้วเผิ่มไหลแม่ก็หยิบของไปซุกซ่อนไว้ในเสื้อกันหนาวแขนยาวอย่างมิดชิดเลยแล้วก็ลักทรัพย์ไปแล้วก็ทั้งคู่ก็เดินไปเลยก็ไม่ได้ไปจ่ายเงินนะคะหยิบไปแค่2ชิ้นเลยตัวพนักงานสอบสวนที่ไปตัวพนักงานที่ไปแจ้งความเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่าความเสียหายเนี่ยสินค้าเนี่ยไม่ได้มากมายเลยแต่สิ่งที่ตัวเองแล้วก็ร้านรู้สึกเสือนใจแล้วก็อยากจะไปแจ้งความเนี่ยเพราะการที่คนเป็นแม่แล้วมาแสดงพฤติกรรมแล้วก็ปลูกฝังค่านิยมลักเล็กขโมยน้อยให้กับลูกสาวของตัวเองซึ่งมีอายุเพียง7ขวบเนี่ยยังไม่เดียงสาเลยนะแล้วก็ซึมซับสิ่งผิดจากผู้ปกครองเนี่ยถือว่าเป็นแบบอย่างที่ไม่เหมาะสมเลยนะคะผู้เสียหายก็เลยบอกว่าขอช่วยเร่งสืบสวนแล้วก็แกะรอยมาอันนี้เพื่อเป็นการป้องปรามว่าอย่าทำแบบนี้จริงๆร้านเขาก็ไม่ได้อยากจะแบบเอาผิดอะไรนะแต่อยากจะให้มาปรามผู้ปกครองว่าทำไมตัวเองไปขโมยของแล้วให้ลูกใช้ลูกตัวเองเป็นคนดูต้นทางอ่ะ
7: โอ้ครับตรงนี้แก้วิธีแก้ปัญหาเนาะ

0: โอ้ครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ต่อเรื่องนี้ตามความเชื่อคนไทยเลยนะครับ
2: ค่ะ
0: พ่อแม่พี่น้องญาติเราป่วยไม่สบายนะบางทีสิ่งเดียวที่พึ่งได้ก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่ฮะที่ประจวบมีพี่น้องคู่หนึ่งวันนี้นะฮะเขาหอบไข่ต้ม 1,000 ฟอง
2: ค่ะ
0: มาแก้บนกับหลวงปู่พระอุปคุตนะฮะอยู่ที่บางสะพานน้อยนะครับที่ประจวบ
2: ค่ะ
0: นะผู้เป็นน้องเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังว่าพี่ชายเขาเนี่ยมีพฤติกรรมก็คือเป็นคนชอบดื่มมาดื่มมานานแล้วดื่มเที่ยวดึกนอนเช้านะจู่ๆนะครับปวดหัวแล้วในที่สุดมีเลือดออกในสมองเหมือนเส้นเลือดในสมองแตกนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าหมดที่พึ่งนะฮะไม่รู้จะพึ่งใครพึ่งทางการรักษาพึ่งทางโรงพยาบาลอย่างเดียวมันก็ยังไม่ดีขึ้นอ่ะก็เลยบนบานศาลกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ว่าถ้าพี่ชายหายนะครับนะขอพระอุปคุตเนี่ยนะฮะขอให้พระพี่ขอให้พี่ชายเขาเนี่ยหายด้วยเถิดปรากฏว่าหลังจากนั้นมาไม่กี่วันนะครับพี่เขาอาการดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนหายเป็นปกติได
2: ้
0: อ่ะจากที่อาการแบบล่อแร่แล้วอ่ะครับ
2: เ
0: ขาก็เลยบอกโหเนี่ยนะ
2: ไม่เชื่อไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เขาบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพี
2: ่
0: วันนี้ก็เลยห่อไข่ต้มมา 1,000 ฟองนะฮ
2: ะ
0: มาถวายหลวงปู่พระอุปคุตมาขอบคุณท่านนี่แหละคนไทยเรานะลองพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าอะไรที่มันหมดหวังแล้วจริงๆเนาะแต่ก็ทำให้เต็มที่ก่อนนะแล้วก็หาที่พึ่งทางใจควบคู่ไปด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
2: อันดับ3นะคะนี้ก็ค่อนข้างสยองมากๆเลยนะคะเป็นตัวเองเป็นช่างรับเหมาเองแล้วขึ้นอาจจะขึ้นไปซ่อมฝ้าบนเพดานบ้านเนี่ยปรากฏว่าคงจะถูกฟ้าช็อตหรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วก็เป็นศพอยู่ที่นั่นแล้วกว่าคนจะเห็นเนี่ยญาติไปแจ้งความว่ามีญาติตัวเองหายไป5วันนะวันนี้ตำรวจก็เลยไปที่บ้านชั้นเดียวเนี่ยอยู่ที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวอยู่ระหว่างการรีโนเวทภายในฝ้าเพดานเนี่ยไปเจอร่างผู้เสียชีวิตทราบชื่อว่านายจักรพันธ์ยอดเพชรอายุ37ปีนะคะเป็นช่างรับเหมาคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ5วันนะคะสภาพศพเนี่ยเริ่มขึ้นอืดแล้วก็ส่งกลิ่นแล้วด้วยนะคะเจ้าที่ก็เลยรื้อฝ้าเพดานแล้วก็ช่วยนำร่างลงมาอย่างยากลำบากนะคะคาดว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะถูกไฟฟ้าช็อตขณะขึ้นไปทำงานบริเวณด้านบนของตัวบ้านแต่ยังไม่มีคนไหนทราบในสาเหตุเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าญาติเนี่ยเขาไปแจ้งความไงไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนหน้านี้ว่าติดต่อผู้ตายไม่ได้เลยตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมจนกระทั่งวันนี้เริ่มมีกลิ่นเหม็นผิดปกติอยู่ในบ้านก็เลยเข้าตรวจสอบแล้วก็พบร่างผู้เสียชีวิตอยู่บนฝ้าเพดานโอ้เบื้องต้นเนี่ยทางตำรวจเองต้องนำร่างไปชันสูตรก่อนนะว่าตกลงเนี่ยมันยังไงกันแน่ว่าเกิดจากอะไรว่าอาจจะโดนไฟฟ้าช็อตจริงหรือเปล่าใช่ไหมอาจจะโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็สาเหตุไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าการที่ญาติไปฟ้องไปแจ้งความว่าหายไป5วันเนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นการฆาตกรรมขึ้นเนาะอาจจะเป็นการอุบัติเหตุก็คือขึ้นไปซ่อมฝ้าแล้วก็โดนไฟฟ้าช็อตแล้วคนไม่เห็น
0: เป็นช่างด้วย
2: ใ
0: ช่ไหมพี่เขาเป็นช่างด้วยเนาะ
2: เป็นช่างรับเหมา
1: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: เอาที่เล่าแต่ในมุมไทยช่วยไทยว่ามันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วพอไปเปิดในข่าวต่างจังหวัดนะพี
2: ่ค่ะ
0: ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ลืมรหัสไปแล้วเนี่ยเขาบอกแล้วยิ่งพวกยืนยันตัวตนไม่ได้มันยากอีกกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุอ่ะเขารู้สึกว่ามันยากอ
2: ่ะ
0: ค่ะทำไมมันยากแบบนี้กว่าจะได้เงินมาใช้กันเนี่ยไม่ว่าจะที่ลำปางที่ขอนแก่นที่บุรีรัมย์นะครับอย่างที่ขอนแก่นเนี่ยมีคุณตาคนหนึ่งยอมไปซื้อโทรศัพท์ใหม่เลยนะพี
2: ่ค
0: ่
2: ะ
0: ไม่รู้กี่พันไม่รู้ว่าแกรู้หรือเปล่าเนี่ยว่าได้เงินเท่าไหร่เนี่ยแกไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์ไทยช่วย

0: ไทยพลัสนะครับ แต่ว่าบรรยากาศโดยภาพรวมที่ขอนแก่นเนี่ยโอ้เขาก็บอกว่าเกิดปัญหาเยอะเพราะหนึ่งผู้สูงอายุจะเข้าเป๋าตังค์แล้วจำรหัสไม่ได้นี่ก็ต้องไปแบงค์แล้วนะบางคนเนี่ยเขาบอกเข้าระบบยืนยันตัวตนในเป๋าตังค์ยังไม่ได้นะฮะลูกหลานก็จับเงยหน้าก้มหน้าหันหน้าซ้ายหันหน้าขวาก็ไม่สำเร็จก็บรรยากาศเลยทำให้วันนี้นะครับที่ธนาคารเนี่ยมีคนไปรอตั้งแต่ 4:05 แบงค์เปิดกี่โมงพี่ 8:00 นไหมต่างจังหวัด
1: แปดโมงครึ่ง
0: แล้วเนาะ
1: 9โมง
0: โอ้ไปรอกันตั้งแต่ 4:05 นะครับเพื่อคุณตาคนนี้เขาบอกว่าต้องการเป็นอย่างยิ่งถ้าได้รับสิทธิ์เนี่ยจะช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้นะฮะปัจจุบันเนี่ยจ่ายอยู่เดือนละ 6-7,000 อย่างน้อยได้เดือนละ 1,000 ก็ยังดีบางคนเรื่องถึงขนาดไปซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่มาก็
1: ม
0: ีนะครับค่อยๆลงกันนะยังมีเวลาถึงวันศุกร์เนาะพี่กล้วยเนาะ
1: ค่ะ
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: ค่ะณเวลานี้เนี่ยจำนวนสิทธิ์คงเหลือนะคะนี่เรียลไทม์6,43,364 คนนะคะก็ยังสามารถลงทะเบียนได้ไปจนถึงวันที่29พฤษภาคมตั้งแต่6 นาฬิกาถึง4 ทุ่มของทุกวันนะคะเขาบอกว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมีลงทะเบียนไม่สำเร็จด้วยนะมีลงทะเบียนวันนี้ไม่สำเร็จ 335,319 คนส่วนใหญ่ที่ลงไม่สำเร็จเนี่ยเพราะว่าตัวเองถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: แล้วไปลง
1: มันก็ไม่ได้สิมันก็อาจจะแบบนะอีเจกไปต้องถูกปฏิเสธไปพวกเนี้ยถูกปะล่ะเพราะว่าใน30ล้านสิทธิ์เขากันคุณเอาไว้ข้างนอกอยู่แล้วคุณได้อยู่แล้วคุณไปลงเงี้ยก็ไม่ได้นะคะส่วนผู้ที่รอตรวจคุณสมบัติเนี่ยมีอยู่4,092,000กว่าคนกับ 4-5 ล้านคนแต่เขาบอกคนที่รอตรวจสอบคุณสมบัติเนี่ยเขาก็กันเอาไว้นะกันว่าถือว่าลงทะเบียนไว้แล้วอะถ้าเดี๋ยวเกิดนั้นเขาจะค่อยลดมาอีกทีหนึ่งแล้วจำนวนผู้มีสิทธิ์อาจจะแบบเพิ่มขึ้นก็ได้ที่หมายถึงจำนวนผู้ที่จะลงแล้วเหลือเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนะคะส่วนร้านค้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ก็มีลงผ่านเกณฑ์แล้ว900,000กว่ารายเกือบ1 ล้านนะคะส่วนร้านค้าใหม่มี 9,000 กว่ารายนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่าคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนไทยช่วยไทยพลัสนะคะจะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันลงทะเบียนถ้าเกิดคุณยังไม่ครบ18ปีในวันที่เนี่ยช่วงเนี้ยก็ไม่ได้นะขาดไปแค่1วันก็ไม่ได้นะต้องนะต้องครบ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ที่ถูกสสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐทั้งโครงการคนละครึ่งระยะ2ระยะ3ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาเราก็ต้องไม่เป็นผู้มีสวัสดิการแห่งรัฐไงไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็เปิดลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวก็จนถึงวันที่29นะคะใครยังไม่ได้ลงก็ลงได้ถึงวันที่29ค่ะแล้วก็เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนค่ะส่วนใครจะเริ่มใช้สิทธิ์ delivery เนี่ยคือวันที่15มิถุนายนนะคะสำหรับโครงการนี้สิ้นสุดวันที่30กันยายนค่ะ
0: หมายถึงเราจะใช้แบบซื้อในแอปได้15มิถุนายน
1: 15มิถุนายนครบทั่วแล้วนะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาทักทายเพจ Facebook LTM FM 95ค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20:00 PM
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25 พฤษภาคม พุทธศักราช 2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนซึ่งตรงกับวันที่25 พฤษภาคม 2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลเลาะห์ที่2อิบอันฮุไซแห่งราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนกรุงอัมมานในโอกาสวันเอกราชของราชอาณาจักรฮัชมายจอร์แดนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขและความวัฒนารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์แดนเป็นที่น่ายินดียิ่งที่ได้เห็นมิตรภาพระหว่างประเทศไทยกับจอร์แดนเจริญงอกงามมาเป็นลำดับในขณะที่เราจะร่วมกันเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าความสัมพันธ์ดังกล่าวตั้งอยู่บนความเคารพยกย่องเจตจำนงอันดีและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ร่วมกันของทั้งสองประเทศเราต่างสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนในกิจการด้านต่างๆอย่างเข้มแข็งหม่อมฉันเชื่อว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะยังคงเสริมสร้างและขยายความร่วมมือระหว่างกันไม่เพียงแต่ด้านการค้าการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหากยังรวมไปถึงกิจการด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจดังนี้วันนี้เวลา9:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการประชุมวิชาการด้านวิทยาการคำนวณในฟิสิกส์พลังงานสูงและนิวเคลียร์ฟิสิกส์ครั้งที่28การประชุมเชฟ2026เป็นเวทีสำคัญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ระบบประมวลผลข้อมูลขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานวิจัยฟิสิกส์พลังงานสูงและฟิสิกส์นิวเคลียร์มีนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศเข้าร่วมกว่า500คนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับนานาชาติโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสในการเปิดประชุมวิชาการความโดยสรุปว่าประเทศไทยมีส่วนร่วมในความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านฟิสิกส์พลังงานสูงนับตั้งแต่เข้าร่วมโครงข่ายคอมพิวเตอร์ระดับโลกในปี2558สถาบันและหน่วยงานวิจัยของไทยได้มีส่วนร่วมในโครงการวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติที่สำคัญและได้ขยายหน่วยงานด้านการศึกษาการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัจจุบันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในความร่วมมือระดับนานาชาติที่สำคัญหลายโครงการรวมถึงการทดลองที่เซิร์นและโครงการเจียงเหมินอันเดอร์กราวนิวทริโนการประชุมครั้งนี้จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยจากหลายประเทศเสริมสร้างความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และสนับสนุนความก้าวหน้าเพิ่มเติมในด้านการคำนวณทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติจากนั้นทรงรับฟังการบรรยายพิเศษจากดร.ซิโมเน่คัมพาน่าแห่งเซิร์นในหัวข้อ SEP and Scientific Computing Future และศาสตราจารย์โซอี้โฮมจากสวิสเฟเดอรัลอินสติทิวต์ออฟเทคโนโลยีโลซานหัวข้อ Form Quantum Computing and Quantum Algorithm to High Energy Physics สะท้อนความเข้าหน้าด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างพื้นฐานการวิจัยระดับโลกเวลา 14:24 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดทุ่งเศรษฐีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดสีชมพูจังหวัดนครพนมวัดแคนอกจังหวัดนนทบุรีวัดเบญจคีรีนครวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์ท่านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นโชคภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th
0: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนคนกอดบอสธีรพงศ์นะครับผมทักทายพ่อแม่พี่น้องทุกท่านด้วยนะฮะแฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้ก็วันที่25วันจันทร์ที่25แล้วแป๊บเดียวเลยฮะเดี๋ยวก็สิ้นเดือนละโหเร็วมากทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะจ๊ะวันนี้พี่ๆหายไปไหนกันหมดเนี่ยฮะน่าจะกำลังกินข้าวอาบน้ำกันอยู่เนาะหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วเด้อหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีพี่เดือนเพ็ญด้วยนะครับพี่เดือนเพ็ญบอกว่าสวัสดีจ้าหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับผมผู้ใดอีกเนาะพี่เดือนเพ็ญมาแล้วพี่เดือนเพ็ญบอกว่าขอเพลงกลางดาวหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปให้แล้วนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่เพื่อนแท้เขาไม่ได้รับหลังเพื่อนกันตลอดไปสวัสดีครับรับชมจากสุงไหโกลกฮะสุงไหโกลกอ๋อโอเคสุงไหโกลกโอเคเลยครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับแล้วก็พี่วันนี้สวัสดีครับก็จบไปแล้วเนาะในช่วงของฮิตมาราธอนนะฮะสามผลงานเพลงเลยนะครับผลงานเพลงดอกกระเจียวบานของพี่ก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็กลางดาวของไลอ้อนกาดบัณฑิตครับผลงานเพลงล่าสุดที่จบไปนะฮะใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์นั่นเองนะครับสวัสดีค่ะหลานบอสหนุ่มน้ำมนต์สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะใครกดไลค์กดแชร์ขอให้รวยขอให้ถูกหวยทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเนาะฟังเพลงจนถึง4ทุ่มเลยนะฮะอยากฟังเพลงไหนก็ขอกันเข้ามาได้นะครับผมในช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทุกคนก่อนสวัสดีพี่สายทองด้วยนะจ๊ะแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์นะฮะรับฟังจากอุบลราชธานีนะครับสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะดีเจสุดหล่อสวัสดีจ๊ะสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆด้วยพี่ตั้มมาแล้วสวัสดีพี่ตั้มด้วยนะฮะพี่บอสรูปหล่ออยากฟังเพลงเมาคลีล่าสัตว์โอ้โหเพลงนี้ผมต้องเปิดให้ฟังจริงๆใช่ไหมเนี่ยสวัสดีพี่หนุ่มด้วยนะครับพี่หนุ่มท่าพลด้วยนะครับขอเพลงเมื่อกี้

ขอเพลงก็มาขอจองแรงใจหน่อยครับหนุ่มน้ำมนต์เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนฟังเพลงเพราะๆนะครับสวัสดีพี่สุรีด้วยนะครับดีเจคงไม่ได้ฟังเสียงดีเจอีกนานขอเพลงผูกฝ้ายสายแนนอ๋อได้เลยครับได้เลยสวัสดีครับสวัสดีพี่วิรัตด้วยนะฮะสวัสดีทั้งน้องค่ายก็แล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สำเพ็งด้วยนะจ๊ะรับฟังจากสมุทรปราการนะครับพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะจ๊ะเพลงไหนที่อยากฟังสามารถส่ง SMS มาขอได้เลยนะครับสวัสดีพี่นิรุธด้วยนะฮะขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์5เดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเลยเพลงนี้โอ้โหไม่อยากจะพากได้เลยนะครับเอาละช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่อยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์ก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะครับอย่าลืมนะครับ022481366นะครับช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์รอรับสายอยู่นะครับ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะตอนนี้สายน้ำใหม่พร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ฮัลโหลสวัสดีครับพี่สุเทพใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อพี่สุเทพโทรมาจากที่ไหนครับเนี่ย
2: ศรีสะเกดครับ
1: ศรีสะเกดอยู่อำเภอใดเนาะครับผม
2: อำเภอขุนหารครับ
1: โอ้ขุนหารบอกครับโอ้ฝนตกป่ะเนาะขุนหารครับมื้อนี้
2: ไม่ตกครับ
1: อ๋อไม่ตกเลยนะครับมื้อนี้อ้ายได้สายหนาไม่ได้อ้ายเด้อ
2: ครับผม
1: มื้อนี้ขอเพลงอย่างมาเนาะมื้อนี้ครับสายหนาไม่
2: อ้ายบ่แม่นเขาครับ
1: อ้ายบ่แม่นเขา
2: ของมังแคนครับ
1: ขอยมังแคนเพลงนี้พิเศษได้ผู้ใดนะครับ
2: ที่เสียงที่สายครับแต่ว่าไม่กล้าเอ่ยชื่อครับ
1: อ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวนุ่มหนามนจะถ่ายได้ครับเด้อ
2: ครับ
1: ครับอ้ายขอบคุณหลายๆครับผม
2: ครับ
1: ครับสวัสดีครับเอาละครับสายหน้าไม้จากพี่สุเทพนะฮะศรีสะเกษนะฮะโอ้โหโทรเข้ามาขอเพลงที่หน้าไม้ของเรานะฮะอ้ายโมเมนต์เขาของไอ้มนแค้นนะครับพี่น้องพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายด้วยพี่น้องเด้อผลงานเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังผลงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับสำหรับผลงานเพลงอ้ายโมเมนต์เขา

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: สวัสดีครับตั๊กวัชรกรครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับร้องพี่ที่เรียกฮะทีแรกจริงๆนะเดี๋ยวก่อนประกันอะไรต้องขออภัยจริงนะเต้นด้วยกันนะครับผม
1: แย่งไปใต้รถด้วย

0: เสียงหน่อยแล้ว
1: โอ้โหมองไปนี่เห็นเสื้อฟ้านี่ก็ชื่นใจแล้วฮะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
4: ครับผมในช่วงของมหานครไรนะฮะขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะครับถ้าตายพี่ๆที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยที่กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะพี่สุรีสวัสดีพี่สิวขออภัยฮะสวัสดีพี่สุรีด้วยนะฮะโอ้โหสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับพี่อรุณขอเพลงกลางดาวเข้ามาผลงานเพลงนี้เปิดไปเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับพี่อรุณครับโอ้โหพี่อรุณมาช้าจังเลยอ่ะสวัสดีเจ้าน้องบอสครับลูกวันเสาร์แม่ฟังเพลงใหม่ของลูกพี่จะเจอดีใจม่วนนะแม่อยากฟังตอนกลางคืนซึ้งมากโอ้โหขอบพระคุณหลายนะครับฝากน้ำกันแล้วกันนะครับซิงเกิลของนุ่มหนาม่นนะพี่น้องเด้อเข้าไปฟังในทาง YouTube นะพี่น้องได้ YouTube นะพี่น้องเด้อสวัสดีคุณยายด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่เจริญเจริญนะครับเอาล่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกับหนุ่มหน้ามนกันหน่อยในช่วงนี้นะจ๊ะ

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: BBQ อร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: ขอเสียงแฟนคลับโจอี้ผู้อาศิษย์นะเด้อพร้อมมา
2: พร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล
1: ้
2: ว
1: ไปกันโมฮาไปเติมเต็มความอิ่มสุขกันให้ม่วนจอยกับยำยำจัมโบ้รสต้มยำกุ้งน้ำข้น
3: หืมเส้นเหนียวนุ่ม
4: เข้มข้นนัวคักคัก
5: ไอ้แซ่บตะลึงตึง
1: ยิ่งแซ่บก็ยิ่งม่วนอิ่มจัมโบ้อิ่มหอดใจ
2: ยำยำจัมโบ้อิ่มคำโตจัมโบ้ทั้งหลาย
6: ยำยำจัมโบ้ชิโนโม
7: โตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
8: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

ครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ของแมวตัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์ครับผมในช่วง
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ครับผมในช่วงของชีวิตฮิตติดหัวใจนะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับโอ้โหเมื่อกี้แอบตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะสวัสดีพี่สาธีด้วยนะครับผมที่เพิ่งเข้ามาแล้วก็สวัสดีพี่จิตด้วยนะฮะแล้วก็พี่ชีวิตต้องทนนะฮะสวัสดีครับเห็นขอเพลงเข้ามาของไรอันกาดบัณฑิตนะฮะหนุ่มน้ำมนต์เปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะผลงานเพลงกลางดาวนั่นเองเปิดไปแล้วเนาะก็ช่วงนี้ก็ช่วงท้ายชั่วโมงแรกนะครับขอบพระคุณมากมากเลยที่ยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับแต่วันนี้อยู่กันยาวครับวันนี้ฟังเพลงเพราะๆจนถึง4

0: พุ่มกันเลยทีเดียวนะฮะพี่ๆคนไหนอยากฟังเพลงไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับผมหรือว่าจะขอทางไลน์ก็ได้นะฮะขอทางไลน์เข้ามาก็ได้และที่สำคัญนะฮะชั่วโมงที่2ครับผมช่วงหน้าเลยในต้นชั่วโมงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงกับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะพี่น้องเถอะ022481366พี่น้องชั่วโมงที่2หนุ่มน้ำมนต์ทารับสายจากพี่น้องอยู่นะครับโทรมาหาหนุ่มน้ำมนต์แน่เงาเงาพี่น้องอยากเว้าน้ำอยากเว้าน้ำผู้สาวแม่พี่น้องอยากเว้าน้ำผู้สาวนะครับผมเอาละฮะเดี๋ยวท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขอเสิร์ฟผลงานเพลงนี้ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้กันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะจ๊ะ
1: Ladies and gentlemen

0: เดินเข้าไปทักก็เห็นเธอมาคนเดียว
1: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
5: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมการปกครองดีเดย์ตรวจสารเสพติดกำนันผู้ใหญ่บ้านและข้าราชการฝ่ายปกครองทั่วประเทศนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านตัวเองพร้อมสั่งการด่วนที่สุดไปยังทุกอำเภอทั่วประเทศดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันแพทย์ประจำตำบลรวมกว่า 284,000 คนตลอดจนข้าราชการพนักงานบุคลากรในสังกัดกรมการปกครองและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพื่อคัดกรองหาสารเสพติดรายบุคคลอย่างเข้มข้นผลการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบาย4เสาหลักด้านความมั่นคงของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยกรมการปกครองยืนยันหลักการสำคัญว่าหากจะกวาดบ้านคนอื่นบ้านตัวเองจะต้องสะอาดก่อนเนื่องจากกำนันผู้ใหญ่บ้านถือเป็นกลไกสำคัญของรัฐในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับหมู่บ้านและชุมชนอธิบดีกรมการปกครองระบุว่าได้สั่งการในอำเภอทั่วประเทศจัดประชุมมอบนโยบายด้านความมั่นคงพร้อมกำชับแนวทางปฏิบัติงานแก่กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองในพื้นที่โดยให้มีการสุ่มตรวจสารเสพติดแบบไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐกยศ.ชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้รุ่นน้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนและนักศึกษารุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนกยศ.โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่สถานศึกษาทั่วประเทศกำลังทยอยเปิดภาคเรียนใหม่ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาและการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพผ่านการชำระหนี้คืนกยศ.ของผู้กู้ยืมรุ่นพี่ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างโอกาสและอนาคตให้รุ่นน้องได้เรียนต่อกยศ.แจ้งว่าขณะนี้กยศ.เริ่มเปิดระบบการให้กู้ยืมปีการศึกษา2569ซึ่งจะมีนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยการสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการศึกษากยศ.จึงขอเชิญชวนผู้กู้ยืมรุ่นพี่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่รุ่นน้องด้วยการชำระหนี้คืนตามกำหนดหรือชำระหนี้ปิดบัญชีเพื่อรับส่วนลดเงินต้นเพื่อให้กองทุนสามารถนำเงินกลับมาหมุนเวียนช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาได้อย่างต่อเนื่องทั้งนี้กยศ.จะมีการส่งหนังสือแจ้งภาระหนี้ให้กับผู้กู้ยืมเงินหรือสามารถตรวจสอบย้อนชำระตามตาราง15ปีในแอปพลิเคชันกยศ.คอนเน็กต์หรือ QR Code เพื่อนำไปชำระเงินผ่านช่องทางโมบายแบงกิ้งของทุกธนาคารซึ่งจ่ายได้สะดวกทุกที่ทุกเวลาและไม่เสียค่าธรรมเนียมอีกด้วยโดยยอดเงินที่ชำระจะถูกนำไปตัดเป็นเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับถ้ามีตามลำดับยานอวกาศสันโจ23ถึงสถานีอวกาศเทียนกงจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยยานอวกาศสันโจ23ที่มีมนุษย์ควบคุมขึ้นสู่สถานีอวกาศเทียนกงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือเป็นครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจากฮ่องกงได้เข้าร่วมภารกิจด้วยยานอวกาศสันโจ23พร้อมลูกเรือ3คนประกอบด้วยจูหยางจูผู้บัญชาการภารกิจจางจื้อหยวนนักบินอวกาศหน้าใหม่อดีตนักบินกองทัพอากาศจีนและหลี่เจอิงที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักบินอวกาศคนแรกจากเขตบริหารพิเศษฮ่องกงที่ได้เดินทางขึ้นสู่อวกาศและยังเป็นนักบินอวกาศหญิงคนที่4ของจีนทะยานขึ้นสู่ห้วงอวกาศด้วยจรวด Long March 2F จากศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ่วฉวนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนก่อนจะเข้าเทียบท่าแบบอัตโนมัติกับโมดูลหลักเทียนเหอของสถานีอวกาศอย่างราบรื่นจากนั้นลูกเรือภารกิจสันโจ23ทั้ง3คนจะได้เข้าไปยังสถานีอวกาศเทียนกงโดยมีนักบินอวกาศภารกิจสันโจ21รอต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยรอยยิ้มและการสวมกอดเพื่อแสดงความยินดีหลังจากที่ผู้มาเยือนเดินทางผ่านชั้นบรรยากาศขึ้นมาได้สำเร็จหนึ่งในเป้าหมายหลักของภารกิจนี้คือการสร้างสถิติพำนักอยู่ในวงโคจรนานต่อเนื่อง1ปีเป็นครั้งแรกของจีนเพื่อทดลองและเก็บข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโปรแกรมวิจัยร่างกายมนุษย์ในอวกาศรวมถึงศึกษาขีดความจำกัดความสามารถและการปรับตัวของมนุษย์เมื่อต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมอวกาศเป็นเวลานานหลังจากเสร็จสิ้นการส่งมอบงานทั้งหมดนักบินอวกาศสันโจ21จะเคลื่อนย้ายเข้าสู่ยานแคปซูลเพื่อทำการแยกตัวออกจากสถานีอวกาศและเดินทางกลับสู่พื้นโลกอย่างปลอดภัยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดึงแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ด
3: ตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงหน้ามั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะจ๊ะในช่วงของพาเลตขออภัยในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะครับผม 21:07 นั่นเองนะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะเอาล่ะฮะในช่วงนี้ครับตอนนี้สารหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีพี่บังเอิญนะจ๊ะ
3: มา
2: ไม่ได้คุยกับพี่บังเอิญนานเลยพี่บังเอิญจากสุโขทัยเน
3: า
2: ะวันนี
3: ้จ้า
2: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่สบายดีนะ
3: สบายดีค่ะ
2: ฝนตกไหมฮะสุโขทัยตอนนี้ครับ
3: เมื่อเย็นฝนตกมากเลยค่ะ
2: โอ้แสดงว่าตกหนักเลยใช่ไหมเมื่อเย็นนี้ครับ
3: มาตกแรงมากเลยค่ะ
2: อันนี้คือติดมันตกติดต่อกันนานนะครับพี่หรือว่าวันนี้เพิ่งตกเลยอ่ะ
3: ตกมาหลายวันแล้วค
2: ่
3: ะ
2: อ๋อตกมาหลายวันแล้ววันนี้พี่บังเอิญขอเพลงอะไรเข้ามาครับวันนี้ครับ
3: บังเอิญมันได้ค
2: ่
3: ะ
2: ชื่อเหมือนกันด้วยบังเอิญมันได้ เพลงนี้พิเศษใครบ้างครับพี่เพลงนี้ครับ
3: พิเศษหลังไมค์คนสวยแล้วก็หน้าไมค์สุดโหล่ด้วยค่ะ
2: โอ้โหขอบพระคุณมากมากเลยนะฮะ
3: อย่างทุกสายเลยค่ะยกขึ้นมหานครเลยค
2: ่
3: ะ
2: ได้เลยครับพี่บังเอิญผมรบกวนพี่บังเอิญพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้เลยจ้า
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครใครก็ชอบ
3: อร่อยสุขใจใครใครก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
3: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เจ๊ขอบคุณพี่เมื่อเอิญมากมากนะครับเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะจ๊
3: ะ
2: ครับขอบพระคุณมากๆครับพี่บังเอิญสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่บังเอิญนะฮะขอเพลงเข้ามาบังเอิญมันได้ก็แสดงว่าพี่เขาอะคีย์เขาได้อยู่แล้วอะนี่เพลงนี้ก็พิเศษหลังไมค์ครับแล้วก็หน้าไมค์ด้วยแล้วก็แฟนคลับของ LTM FM 95ลูกทุ่งมาราธอนทุกคนเลยนะครับเอาละช่วงนี้ไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากสายหน้าไมค์กันเลยกว่านะครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคจ้า

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมในช่วงของพาเลตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: โจคิวฮิต
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหรำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยนั่นเองนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงใหม่ของอาด้วยเนาะผลงานเพลงนี้นะฮะสำหรับผลงานเพลงลำวงคนละครึ่งของอาดวงดีศรีวิชัยครับสังกัดอิสระนะฮะคำร้องทำนองซอเกษตรวิสัยครับเรียบเรียงอาจารย์มาร์คใบเตยนั่นเองจ้า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ

0: จบไปแล้วพี่น้องผลงานเพลงแก้บนในช่วงนี้ใครที่ยังไม่ได้แก้บนอย่าลืมไปแก้บนด้วยนะจ๊ะโอ้โหจบไปแล้วนะจ๊ะผลงานเพลงโอ้ต้องบอกว่า2ผลงานเพลงรวดเลยนะครับผลงานเพลงแรกนะคะเต้ยสั่งลาของทีทีเร็กนั่นเองนะครับผมห้องหมอลำบอกเก่งดอกแต่มือนี่สิเอ้ยโซคีมวนมวนแล้วก็ผลงานเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแก้บนเลยนะครับเข้ากับบรรยากาศคนที่ไปขอมาแต่ยังไม่ได้ไปแก้นะอย่าลืมไปแก้นะจ๊ะใครที่ไปบนอะไรไว้เนี่ยอย่าลืมนะจ๊ะอย่าลืมต้องไปแก้บนให้เรียบร้อยเนาะนะฮะก็จบไปแล้วนะสองผลงานเพลงนะครับเป็นเพลงที่ต้องบอกว่าเพราะสุดๆเลยนะฮะในช่วงของเพลงฮิตมานครชาตินั่นเองนะครับ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมานครชาร์ตครับผมขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven จ้าและช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะจ๊ะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้อง

0: คิวอร่อยคุ้มค่าตัวจริงไปซื้อกันเลยค่ะ
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับผมขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับขณะนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะฮะที่ขอเพลงเข้ามานะครับที่ติดตามรับชมรับฟังมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมง

2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับเขามามวนมาซื้อน้ำกันพี่น้องผู้ใดเฮ็ดงานมากเมื่อยๆเขามาฟังเพลงมวนๆผ่อนคลายแล้วก็นอนนะครับพี่น้องครับสิได้พักผ่อนกันต่อไปสู่งานกันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจพี่น้องสุขุสุคนกันละกันนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีความฝันอยู่นะฮะขอให้ทำความฝันนั้นสำเร็จโดยเร็วนะฮะถ้าเราไม่ท้อถ้าเราไม่อ่อนแอจริงๆมันอ่อนแอได้นะฮะแต่เราอย่าท้ออย่างเดียวเลยเราห้ามท้อถ้าเราไม่ท้อนะฮะเราต้องอดทนเราต้องสู้ความฝันนั้นจะสำเร็จแน่นอนนะครับพรุ่งนี้จะเจอกันใหม่นะครับเวลาเก่าเวลาเดิมนะฮะ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนนอนหลับฝันดีนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆบ๊ายบาย

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะวันนี้มากับบั้งไฟเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟังนะคะ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะดีเจลูกตาลชนิชาค่ะมากับบั้งไฟคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะฟิวตุ่มวันนี้ทักทายกันก่อนเลยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะเนี่ยออนไลน์เนี่ยเราก็มีหลากหลายช่องทางนะคะที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังนะคะ FM 95ของเราได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะฮะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะกับแอปใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ mcot connect นี่ดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยนะคะทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อ่ะมาพูดถึงงานเพลงกันก่อนดีกว่าคุณผู้ฟังนี่เป็นไงล่ะนะคะ3งานเพลงสนุกๆ นะคะตั้งใจนำมานะคะทักทายคุณผู้ฟังกันแบบว่าโอ้ยนะเขามีช่วงนี้เขามีประเพณีบุญบั้งไฟนะจริงๆตอนเสิร์ชหาข้อมูลเนี่ยมีมาตั้งแต่ช่วงเมษาใช่ไหมคะเห็นที่ยโสมีมาตั้งแต่เมษาแล้วพฤษภาแล้วก็ยาวไปจนถึงมิถุนาด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ก็น่าจะนี่แหละนะคะบุญบั้งไฟก็เลยจัดงานเพลงแบบที่มันเข้ากับบรรยากาศนิดนึงนะคะเทศกาลที่เรียกได้ว่าเป็นเทศกาลที่มีมาตั้งแต่โอ้โหหลายหนูว่าโอ้หลายสิบแล้วก็อาจจะถึงร้อยก็นั้นเป็นไปได้นะต้องหาข้อมูลให้แบบว่าถูกต้องนะคะเอาเป็นว่าเรารู้จักกันมาเกิดมาแล้วก็รู้เลยนะคะบุญบั้งไฟโดยเฉพาะนะพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ฟังทางภาคอีสานนะคะเริ่มต้นมากับบุญบั้งไฟนะคะงานจากตู่หลูชัชรินหรือว่าตู่หลูไม้ทองคำนั่นเองนะคะแล้วก็มาต่อกับอีกหนึ่งบุญบั้งไฟนะคะนี่เป็นงานเพลงของพี่จินตลาภูลาภนะคะสนุกกันต่อแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับRocket Festival โอ้โหนี่ไง Rocket คืออะไรคือบั้งไฟคือจรวดใช่ไหมคือเราเทียบจรวดบ้านเราก็คือเป็น Rocket นะคะ Rocket Festival เทศกาลจรวดเทศกาลบุญบั้งไฟนั่นเองกับสัญญาเดือน6โจอี้ภูวศิษฐ์นั่นเองนะคะวันนี้จัดเต็มให้เลยกับ3เพลงสนุกๆในช่วงต้นชั่วโมงนะคะก็ทักทายสัปดาห์ปลายสัปดาห์ปลายเดือนนะคะของเดือนที่5นะคะพฤษภาคมนะคะวันนี้ก็หลายๆคนก็ทำงานกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะแล้วก็ลากยาวบางคนก็เพิ่งจะมาเข้าทำงานนะคะในช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็ลากไปจนถึงตอนเช้ายังไงเราก็เราจะอยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้นะคะกับFM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะเราก็เจอกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะคุณผู้ฟังในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนั่นเองนะคะวันนี้ใครอยากจะฟังเพลงไหนเป็นพิเศษนะคุณผู้ฟังค่ะอีกสักครู่นึงนะคะสำหรับสายหน้าไมค์นะคะสามารถโทรเข้ามาจองเอาไว้ได้เลยนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะใครอยากคุยสายหน้าไมค์อย่าลืมฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะคะให้กับทีมงานของเราด้วยนะวันนี้น้องกวางกวางนะคะรอรับสายอยู่แล้วนะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่เป็นไรดีเจนะคะขอแค่ฝากเพลงไว้ก็พออันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือใครถนัดเป็นแบบว่าส่งข้อความ SMS นะคุณผู้ฟังก็พิมพ์ข้อความแล้วส่งมาที่4689400นะคะ4689400ได้เลยนะคะขออนุญาตอ่าน SMS ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะวันนี้ข้อความแรกนะคะยังคงรักษาตำแหน่งนะคุณผู้ฟังนะคะคุณแม่อรุณนะคะส่งมาค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะคนสวยนะคะขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงโนบิตะของน้องแรอันนะคะแล้วก็มีอีกข้อความเพิ่งเข้ามาด้วยจากพี่วิภานะคะกลางดาวเช่นเดียวกันนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความตัวนี้นะคะทักทายเข้ามาแล้วด้วยนะคะที่ Facebook Live ของเราเนี่ยคุณผู้ฟังที่เพจ LTM FM 95นะคะใครที่บอกว่าโอ้โหเนี่ยไม่ได้เจอดีเจหลายวันนะคะบางคนก็อาจจะแบบว่าติดงานติดภารกิจไม่ได้เข้ามาฟังนะคะได้ยินเสียงแล้วก็อยากเห็นหน้าดีเจสักหน่อยจะได้หายคิดถึงกันนะคุณผู้ฟังก็แวบเข้ามาวาร์ปเข้ามาที่เพจได้แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะไหนๆก็
มาที่เพจแล้วก็ขออนุญาตทักทายก่อนเลยกันละกันเนาะสวัสดีพี่คุณานนท์นะคะมีแนะนำงานเพลงบั้งไฟแสนเข้ามาเพิ่มเติมของพี่พีเสดอใช่ไหมตอนแรกหนูก็คิดว่าจะเพลงนี้คือมีเพลงที่เกี่ยวกับบุญบั้งไฟเยอะมากเลยคุณผู้ฟังก็เลยนะมันได้3เพลงไงช่วงแรกนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับงานเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ทักทายพี่หญิงสีพี่จรัญทองบัวนะคะพี่ยุพินนะคะพี่บำรุงพี่เบรเบดพี่อนัสการพี่นารีพี่ประภาพรนะคะขอบคุณมากๆเลยพี่อัมพรนะคะพี่วันดีพี่นักรบพี่แจ็คนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่สันทัศน์พี่เดือนเพ็ญพี่ศักชัยพี่ศรีวิไลด้วยนะคะหลายๆคนทักทายเข้ามาพี่วันดีบอกว่าสวัสดียามดึกจากชลบุรีนะคะดีเจน้องลูกตาลนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ทักทายกันเข้ามาได้นะคะตลอดชั่วโมงเลยทั้ง2ชั่วโมงเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาจากอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรด้วยสำหรับพี่วิจิตรนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนาะเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันค่ะคุณผู้ฟังนะวันนี้ใครคิดถึงกันนะคะโทรเข้ามาพูดคุยกันหน่อยเนาะในหาเน้นย้ำกันอีกครั้งสำหรับเบอร์โทรศัพท์ของเราเนี่ยค่ะ02-248-1366

คะก่อนที่จะไปรับสายหน้าใหม่คุยสายหน้าใหม่นะคะเมื่อกี้เราก็ฟังเพลงโอ้โหบุญบังไฟนะไปทางภาคอีสานกันทั้ง3งานเพลงของผู้ฟังในช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศปาไปแอวเหนือกันห้องนะเจ้าเออนี่ดีเจคนเหนือนะไม่ใช่คนใต้นะเป็นน้องลูกโน้ตลูกโน้ต คนเหนือนะเจ้าคนเชียงใหม่นะเจ้าก็เลยว่าเออเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงเหนือกันสักเพลงกันละกันเนาะงานจากน้องมินตรานานเจ้าบัวคำจบเพลงนี้มาฮับสายน้ำใหม่กันเจ้า

กันละกันเนาะงานจากน้องมินตรานั่นเจ้าบัวคำจบเพลงนี้มาฮับสายน้ำใหม่กันเจ้า

มองว่าจะทุกข์มองว่าจะยากต่อหื้อลำบากสักป่านไหนขึ้นเขาลงห้วยมีอ้ายเตียงตวยบอกว่าจะสื่อสักป่านไหนควักหนามควักหญ้าบาดแข่งบาดขาหญ้าคงหญ้าขาก็จะฝ่ามันไปงูเงี้ยวเขี้ยวขอเสือสิงลิงตอมันจะไล่คบคอก็จะบอวันไหวแม่เป๋ว่ามุดแม่เป๋ว่า

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้ะนะคะสายชิลฮิลใจของเรานะคะก็เป็นสายแรกเลยโอ้ยดูชื่อเขาสิเนี่ยหนุ่มหน้าตาดีนี่นะคะก่อนที่จะไปรับสายนะคะในช่วงนี้สายชิวหิวใจของเรานะคะต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักลายสวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน้าตาดี
2: ครับขอบสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะจากกำแพงแสนเลยนะ
2: ครับผม
1: ครับผม
2: ลูกหลานที่บ้านเขาก็โทรไปบุญบ้องไฟที่ภาคอีสานอยู่นะครับผม
1: ใช่ไหมคะพอดีเลยเนาะเมื่อสักครู่นี้ที่หนูแบบเปิดเพลงเนาะพี่หนุ่มเนาะ
2: ครับผมก็บอกว่าไปไม่ได้ยังกลับไปได้หรอกบอกลูกหลานไว้เขาก็จะสีข้าวให้อะไรให้เขามาไงก
1: ็
2: ไม่ได้กลับบ้านหรอกครับ
1: ค่ะดีจังเลยแต่บอกว่าข้าวจากทางนู้นน่ะโอ้โหอร่อย
2: ครับ
1: เนาะ
2: เหนียวครับผม
1: ข้าวเหนียว
2: อยู่ร้อยเอ็ดอะครับปากเกิด

0: กำลังจะถามอยู่พอดีค่ะว่าที่บอกว่ากลับไปที่บ้านอยู่จังหวัดอะไรอยู่ร้อยเอ็ดนะคะ
1: ครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับ
0: ค่ะก็เลยไม่ได้กลับเลยต้องอยู่กำแพงแสนยาวไป
1: ผมก็แบบมาปลูกบ้านปลูกช่องมาซื้อที่ซื้อทางที่กำแพงแสน
0: อ๋อค่ะค่ะเนี่ยช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะที่กำแพงแสนคะพี่หนุ่มคะมีฝนมีลมอากาศเป็นยังไงบ้างทั้งนั้น
1: ไม่มีเลยครับผม
0: ไม่มีเลย
1: ฝนที่อื่นตกแต่ที่นี่มีปล่อยๆหน่อยๆยังก็ยัง
0: นั่นน่ะสินะนั่นน่ะสิหนูก็ว่าอยู่แบบว่ามีคุณผู้ฟังหลายๆสายเหมือนกันบอกโอ้โหฝนตกเหมือนฟ้ารั่วเลยบางคนก็บอกว่าไม่มีเลยดีเจร้อนมากเลยไม่รู้ว่าฝนไปอยู่ทางไหนหมดอะไรอย่างงี
1: ้ครับ
0: แต่
1: ทุกวันนะครับผมแต่ไม่ตกครับ
0: คือเขาส่งสัญญาณมาใช่ไหมคะพี่หนุ่มแต่ว่าไม่มีมาใช่ไหมคะ
1: ครับไม่มีมาครับผมมาครับปล่อยก็หายปล่อยก็หายอย่างนี้ต้องสูบน้ำทุกวันนะครับผมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิอาจจะเนี่ยมีคุณสุรีวันเขาบอกว่ากำแพงแสนแรงมากเลยค่ะพี่ลูกตาลนะเขาว่างั้นนะ
1: ครับ
0: โอเคก็ขอให้
1: ผมก็อยู่เขตกำแพงแสนนะครับผมแต่ติดต่อกันมันอยู่ติดต่อ3จังหวัดไงครับผมมีกาญจนบุรีมี
0: นครปฐม
1: มีนครปฐมครับ
0: นั่นน่ะสินะคะก
1: ็ติดต่อกัน
0: ค่ะสำหรับใครที่ทำการเกษตรนะเนาะมันก็สำคัญนะฮะในเรื่องของน้ำนะคะ
1: ครับผม
0: ก็ขอให้พระพิรุณเดินทางผ่านทางกำแพงแสนบ้างนะคะ
1: คร
0: ับโอเค
1: กำแพงแสนบ้างอะครับผม
0: จ้าโอเคค่ะถ้ามีหนูมีโอกาสได้เจอพระพิรุณหนูจะบอกให้กระซิบบอกให้ดังๆเลยนะคะโอเคค่ะพี่หนุ่มคะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีจ๋า
1: ขอฟังเพลงรอยไฟรอยแฟนครับผม
0: หอยไฟหอยแฟนของไผ่พงศธรใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: ถูกต้องเนาะโอเคได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
1: มอบทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีของคลื่นดีเจ
0: จ้ะ
1: ทุกร้านขาแล้วก็ผู้ฟังก็ที่ฟังอยู่ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยครับผม
0: เช่นเดียวกันนะคะพี่หนุ่มก็รักษาสุขภาพด้วยแล้วก็ขอให้ฝนตกแถวๆนั้นเพิ่มอีกนิดนึงนะ
1: ครับ ครับผมก็ไม่ค่อยได้หยุดอะครับผมเดี๋ยวก็หน้าขับรถก็ขับรถหน้าสูบน้ำก็สูบน้ำตั้งปีอะครับผม
0: ขยันมากๆเลยค่ะยังไงก็จัดสรรเวลาพักผ่อนด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวจัดเพลงเพราะๆให้นะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: เป็นกำลังใจให้พี่หนุ่มแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทางกำแพงแสนด้วยนะคะบอกว่าโอ้โหนะขอฝนมาเพิ่มอีกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงเพราะๆให้ก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเราสายชิวหิวใจกับเพลงนี้หอยไฟหอยแฟนไผ่พงศธรค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเรานะคะในช่วงของสายชิลฮิลใจด้วยนะคะพี่หนุ่มหน้าตาดีจากกำแพงแสนนะคะแนะนำงานเพลงสนุกสนุกเข้ามานะคะเราได้ม่วนจอยกันนะคะเอาละนะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะคุณผู้ฟังนะคะก็สำหรับใครที่กำลังนะคะนะวางแผนว่าอยากจะไปเที่ยวไปพักผ่อนแต่ว่าอยากจะไปใกล้ๆไม่ไกลมากสำหรับคนที่อยู่กรุงเทพก็แล้วกันนะคะหรือว่าใครที่อยู่ใกล้ออกไปแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวนะคะในส่วนของทางอยุธยาฟังทางนี้นะคะ FM 100.5 MCOT News นะคะภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคค่ะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะคะระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้ค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญนะคะท่านจะได้ร่วมทัพความรู้ไปกับทั้ง3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะได้แก่อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ค่ะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกนะคะและสนุกสนานกันไปตลอดการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรถทุกมื้อนะคะทั้งหมดนี้ค่ะเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจทริปนี้นะคะสำรองที่นั่งด่วนที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076นะคะหรือ094-396-6649และอีกหนึ่งเบอร์โทรศัพท์นะคะ086-825-1444นะคะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เราไปเที่ยวแล้วเนี่ยก็จะได้ความรู้ไปด้วยนะคุณผู้ฟังนะคะกับ The Legend's Tale 2แควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะสวัสดีทักทายสมาชิกของเราด้วยนะคะที่เข้ามาแล้วตอนนี้นี่นะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทางไลฟ์ด้วยนะคะสวัสดีพี่สุนะคะพี่สุบอกว่าทางนี้อากาศสุดยอด29องศาค่ะดีใจลูกตาลเลิกงานแล้วกำลังกลับบ้านนะคะพี่สุก็อยู่ทางยุโรปนะคะสวัสดีทักทายน้องคิตตี้ด้วยนะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่วีรพลพี่ฟ้าด้วยนะคะทักทายเข้ามาทางไลฟ์ของเรานะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยพี่วิชัยบอกว่าตอนนี้ที่พิษณุโลกนะคะ28องศาแล้วก็แนะนำงานเพลงกุหลาบแดงเข้ามาด้วยกุหลาบแดงนี่มีชื่อซ้ำกันหลายเพลงนะพี่วิชัย จะเป็นกุหลาบแดงหรือเปล่าเป็นหมอลำบ่หรือปลูกกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอเนี่ยพี่วิชัยต้องบอกด้วยว่าเป็นเพลงของไผ่นะคะแล้วก็สวัสดีทักทายพี่นางหนูวันด้วยนะคะคุณแบงค์ด้วยนะคะจากฟินแลนด์นะคะแล้วก็พี่ทรงพลนะคะคุณแม่อรุณบอกว่าที่อู้ตรดิตนะคะฝนตกหนักมากเพิ่งหยุดไปเองนะคุณลูกนะคุณแม่ส่งข่าวเข้ามานะคะแล้วก็ทักทายพี่นงลักษ์พี่สังสุราชด้วยนี่ข้อความเข้ามาแล้วนะคะส่งสติ๊กเกอร์กันรัวๆโอ้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงหลังใหม่ก็เข้ามารัวๆเหมือนกันคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เนาะนะเอาเป็นว่าเริ่มกันที่อู้สายแรกนี่เข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะคะคุณป้ายานะคะจากสมุทรปราการปากปราการนะบอกว่าอยากฟังหวานไม่เป็นสันติดวงสว่างจัดให้เลยค่ะ

0: ขอไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อเลยนะคะในช่วงนี้กับมหานครไลฟ์นะคะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะเอาล่ะเนี่ยมีงานเพลงแนะนำเข้ามาด้วยนะคะจากป้าแป๋วลาดกระบังบอกว่าอยากฟังเพลงพี่จอยหน่อยน้องลูกตาล
2: FM
1: 9จัดให้เลยนะคะกับเต้ยก่อสร้าง
2: มาลำเต้ยกันหน่อยเร็วเอ้าพรุ่งนี้ครับ18นาฬิกาฟังเพลงนี้ได้นะครับที่ซองเดอร์เชิญ

มต้องพูดคุณนันทาสั่งมาขอเชิญบัญชามาเลยท่านมาเลย

บอกทุกคนบ่ต้องห่วงอะถึงเจ็บอียังก็บอกทุกคนบ่ต้องห่วงขอให้งานลุล่วงก็ถือว่ามีมาตรฐานเพียงแต่เต่าทอง

ว่าแล้วดึงจนได้ไม่ใช่จ่อยนะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
3: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะสำหรับเมื่อไหร่จะพอนะคะงานเพลงของคุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรนะคะฝากมาทางหลังไมค์จากพี่นิตยาประจวบคีรีขันธ์นะคะมีหลายๆคนบอกว่าโอ้พอฟังแล้วก็คิดถึงช่วงเวลานั้นเหมือนกันนั่นก็เป็นช่วงยุคทองของอาสยามเหมือนกันนะคะเพลงนี้ตอนที่คุณแม่เดือนเพ็ญอํานวยพรเนี่ยมาเป็นศิลปินอยู่ในสังกัดอาสยามนะคะเป็นเดือนเพ็ญอํานวยพรอาสยามแล้วก็ตนเองก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยคุณผู้ฟังก็เวลาไปเล่นคอนเสิร์ตนะคะก็จะมีเพลงนี้นะคะอยู่ในลิสต์เพลงที่ตอนไปโชว์ด้วยเหมือนกันนะคะชื่นชอบนะคะแล้วก็คิดถึงนะพอได้เปิดแล้วก็โอ้นะต้องร้องตามเลยเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังแนะนำเพลงเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเรายังอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงพร้อมกับนะคะในช่วงพาเรทเพลงฮิตที่4ภาคในช่วงต้นชั่วโมงที่2เราก็จะรับสายหน้าไมค์กันด้วยค่ะคุณผู้ฟังก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่022481366นะคะใครอยากคุยสายก็ฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ได้เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะในช่วงนี้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาจากหลายช่องทางแล้วก็ใจตรงกันด้วยนะคะสำหรับปราณีจ่าลอยเฮนรี่นะคะทางเบอร์โทรศัพท์จากพี่ต้นเคหะรามแล้วก็มีทาง TikTok ด้วยโอ้นะสงสัยจะนะใจตรงกันนะผู้ฟังนะใจตรงกับดีเจด้วยจัดให้เลยนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้พักกันสักครู่และอยู่กันต่อชั่วโมงหน้ากับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: 23:03นะคะทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะคะเริ่มต้นกันกับพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วจากลพบุรีค่ะสวัสดีค่ะ
4: แมว
3: เดี๋ยวนะเอ๊ะนี่เราโทรหาใครเนี่ย
4: ทีนี้น้องนี่ของตัวจริงเขาแมวอยู่ด้วยเป็นเพื่อนในตัวจริงฮะเนี่ยตัวเนี้ย
3: อ๋อถ้าเป็นพี่นิ่งหนองตัวจริงเนี่ยคือต้องมีเสียงแมวด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่แล้วแมวจริงก็มีอยู่เนี่ยในกระนั่งนอนฟังเลยเนี่ย
3: โอ้พี่นิ่งหนองเลี้ยงแมวกี่ตัวคะเนี่ยที่บ้าน
4: มันออกอีกคอกหนึ่งหมดถ้าไม่มีถ้าแม่มันไม่หายแล้วถ้าแม่ไม่หายไปนะอีกตัวนึงอ่
3: ะ
4: แล้วตัวนึงไม่ตายนะมีทั้งหมด16
3: โอ้โหเยอะมากเลยนี่เลี้ยงคนเดียวเลยเหรอคะมีใครช่วยเลี้ยงเนี่ย
4: เลี้ยงคนเดียว
3: แล้วโอ้โหเป็นแมวที่ไปเก็บมาเหรอจ๊ะหรือว่ายังไง
4: ใช่มันมาอยู่อาศัย
3: แมวจรเนาะแมวจรใช่ไหม
4: จร
3: โอเคอนุโมทนานะ
4: นับไปตัวดำมี12 ตัว
3: โอ้โหหลายสีเลยเนาะหลากหลายเลย
4: แสดงหมดเลย
3: แสดงว่าเป็นคนรักสัตว์นะรักแมวรักหมาอืมนะคะโอเคไม่ได้คุยกับพี่นิ้งหน่องนานแล้วเหมือนกันเนาะ
4: นานอยู
3: ่นานอยู่นะคะล่าสุดเมื่อไหร่ไม่รู้พี่นิ้งหน่องจำได้ไหมจ๊ะ
4: จำไม่ได้เลยเพราะพี่หน่องบางทีพี่หน่องไปไหนงานก็ไม่ได้ค่อยได้ฟังอ่ะตรงเนี้ย
3: จ้าจ้าโอ้แสดงว่าวันนี้พอจะมีเวลาว่าง
4: วันนี้ก็เพิ่งกลับมาฟังต
3: ่อ
4: ไม่ได้ลืมหรอกมาผ่านมาฟังต่อ
3: ขอบคุณมากเลยว่างๆก็นะมาฟังเพลงผ่อนคลายคลายเครียดได้นะพี่นะ
4: ครับ
3: ค่ะโอเคลพบุรีเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกฟ้าร้องไหมจ๊ะ
4: โอ้อากาศร้อน
3: ร้อนเหรอโอ้ร้อนระอุเลยนะน้องแมวเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยร้อนๆแบบนี้นะพี่นิ่งหน่อง
4: น้องแมวพี่หน่องก็เปิดพัดลมให้มังการพัดลมตัวเล็ก
3: เอ็นดู
4: ที่ว่าใส่พัดลม 3.7 โวลต์น่ะ
3: จ้ะเปิดให้ลูกๆด้วย
4: พัดลมครับ
3: โอ้โหเนาะบางทีเราก็น่าสงสารนะบางที
4: น้องแมวน้องได้ยินมาเห็นไหม
3: ได้ยินได้ยินค่ะได้ยินหมาแมวจรอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าบ้านเรามีทางที่ว่าเป็นติดถนนหรือทางผ่านในหมู่บ้านอะไรเงี้ยก็นะที่ว่ามีหมาแมวจรเดินไปเดินมาอะไรเงี้ยเราก็เอาภาชนะใส่น้ำไว้หน้าบ้านสักหน่อยก็ได้เนาะเพื่อแบบช่วงหน้าร้อน
4: ลพบุรีมีคนใจดีเยอะอยู่เขากับข้าวมาให้มันอยู
3: ่โอ้โอเคนะคะอ่ะวันนี้ได้โทรมาคุยกันหน้าไมค์หายหลังจากที่หายไปนานค่ะพี่นิ่งน้องคะเพลงอะไรดีจ๊ะ
4: หายคิดถึง
3: หายคิดถึงเลยวันนี้เพลงอะไรดีคะ
4: โอดวงใจครับผม
3: โอดวงใจของน้องเมย์นี่เพลงประจำตำแหน่งพี่นิ่งหน่องเลยนะ
4: ครับผมกับเบาวอนเลย
3: กับเบาวอนแล้วได้ฟังช่วงน้องเมย์บ้างไหม
4: จนไม่ค่อยได้ฟังเลยไง
3: มันดึกใช่ไหมคะต้องนอนแล้วใช่ไหม
4: ใช
3: ่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดเพลงให้ฟังเนาะ
4: คร
3: ับ
4: ผม
3: ค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่นิ่งหน่องเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันเดี๋ยวพี่นิ่งหน่องพูดตามหนูเลยนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
4: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: สูตรลดน้ำตาล
4: สูตรลดน้ำตาล
3: ลดเกลือโซเดียม
4: ลดเกลือโซเดียม
3: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
4: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ไมด้า
4: และสบู่ไมด้า
3: เพื่อผิวสะอาด
4: เพื่อผิวสะอาด
3: มั่นใจทุกวัน
4: มั่นใจทุกวัน
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
4: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: สาเหตุของอาการคัน
4: สาเหตุของอาการคัน
3: เย่ขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่โทรเข้ามาคุยสายกันนะ
4: ครับผม
3: ค่ะพี่นิ่งหน่องรักษาสุขภาพด้วยมีโอกาสครั้งหน้าโทรเข้ามาอีกนะคะ
4: ครับผม
3: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงแมวน่ารักมากนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์นะคุณผู้ฟังนะเป็นเสียงน้องแมวจริงๆนะคะที่พี่นิ่งหน่องเขาเลี้ยงไว้โอ้โหตั้ง10กว่าตัวเลยอ่ะช่วงนี้พาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคค่ะจัดให้เลยกับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทด้วยเพลงนี้เลยโอ้ดวงใจเมธิชาค่ะ

0: ีภาพ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: เสียงงานเพลงเพราะๆเลยนะคะฟังกันแบบเพลินๆในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะเดี๋ยวเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าเมื่อสักครู่นี้เราฟังเพลงอะไรไปบ้างแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังท่านใดแนะนำเข้ามานะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับน้องเมย์คนใหม่แต่ไม่ใช่น้องเมย์ทิชานะคะน้องเมย์ทิชาจะมาตอนเที่ยงคืนนะคะก็เป็นงานเพลงของพี่สิทธิพรสุนทรพจน์นะคะเป็นเพลงเก่าที่เชื่อไหมคุณผู้ฟังมีคนแนะนำเข้ามาบ่อยมากๆโอ้บ่อยมากๆเลยนะคะเพลงนี้แนะนำมาจากแม่พรนะคะแม่พรจากจังหวัดแพร่ค่ะแล้วก็ก่อนหน้านั้นขอเป็นพระเอกในหัวใจเธอกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันจากพี่เล็กสุโขทัยค่ะใช้ว่าสิบอทีมการก้องห้วยไร่นะคะจากพี่หนึ่งโรงก๊อกสวนภูมิแล้วก็แน่นอนค่ะกับต้นขบวนพาเหรดของเรามีน้องๆหลายๆคนนะคะเขากรี๊ดบอกว่าโอ้ดวงใจเมที่ช่างขอบคุณพี่นิ่งหน่องจากลพบุรีด้วยที่แนะนำงานเพลงนี้เข้ามานะคะคุณแม่ทันวิชาบอกเพราะทุกเพลงเลยนะคะน้องๆกรี๊ดเลยบอกว่าอยากให้โอ้ดวงใจกลับเข้ามาอยู่ในชาร์ตอ้าวก็ต้องขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะสวัสดีพี่จุ๊บแจงด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์ด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ภัยศรีด้วยนะคะแนะนำกุหลาบนอกวาเลนไทน์ของน้องเพชรคราวุฒิเข้ามานะคะสวัสดีพี่วรพลนะเขาทักทายมาว่าสวัสดีครับคุณคนสวยโอ้โหแล้วใครมันจะไปเถียงได้ล่ะคะพี่วรพลและยิ่งพี่วรพลเนี่ยเข้ามาทักทายผ่านทาง Facebook Live เนี่ยก็เห็นหน้าเห็นตาหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ทนโทโฮ มันยากมากเลยที่จะปฏิเสธนะคะในเรื่องนี้อ่ะสวัสดีพี่ข้าวเหนียวหมูปิ้งด้วยโอ้โหชื่อ Facebook นี่ชวนหิวมากๆแล้วก็พี่สุภาพด้วยนะคะทักทายเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะจ๊ะอ่ะละนะพี่แทนสุภาวดีด้วยพี่ประวิมด้วยอ๋อไม่อยากขาดไปสักคนนึงเลยล่ะอยากทักทายทุกคนนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อกันดีกว่าแหมในช่วงนี้นะคะพี่คำเพียงจากสกลนครนะคะแนะนำงานเพลงของคุณอารังสีรังสีเสรีชัยเข้ามานะคะรอวันเธอว่างนี่ก็รออยู่เหมือนกันไม่ว่างสักที

0: คิวฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: จากรอวันเธอว่างนี่แค่มากันต่อที่จอคิวฮิตของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะโอ้โหเห็นชื่อเพลงแล้วก็เห็นชื่อศิลปินแล้วอยากจะเปิดให้มันนะจริงๆอยากเปิดก่อนหน้านี้แล้วเพราะเขาปล่อยมาก่อนหน้านี้แล้วแหละนะคะงานเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะของดีเจน้องชายที่น่ารักน้องบอสธีรพงษ์นั่นเองนะคะเขาก็มีผลงานเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังชื่อเพลงว่าตีสามฮะตอนแรกถามว่าหรือยังไงหรือว่าเปิดได้เฉพาะช่วงตีสามหรือเปล่าน้องบอสบอกไม่ใช่พี่ผมฝากเปิดตลอดเลยละกันอ้าวนะคะจัดให้กับจอคิวฮิตนะคะตีสามบอสธีรพงศ์ค่ะคำร้องทำนองโดยพี่มายสุจิมงคลและเรียบเรียงโดยอานนท์เชื้อบุญมานะคะนะคิดว่าน่าจะมีแฟนๆหลายๆคนนะคะได้ฟังกันไปบ้างแล้วแหละนะคะแต่ว่าเผื่อมีแฟนรายการที่บอกว่าโอ้นะคะน้องบอสธีรพงศ์ที่จัดรายการช่วง2ทุ่มถึง4ทุ่มหรอใช่เนี่ยเขาก็เป็นศิลปินเหมือนกันนะฮะที่นี่ศิลปินเยอะมากคุณผู้ฟังศิลปินก็อยู่กับเสียงเพลงแล้วก็จะได้ส่งต่อเสียงเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังด้วยนะคะฝากแชร์ด้วยเพลงนี้จอคิวฮิตกับตี3บอสธีรพงษ์ค่ะ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
2: มาถึงช่วงนี้นะคะกับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะสองงานเพลงนะคะจากชาร์ตของเรานะคะมหานครชาร์ตนะคะที่เราก็จะมีการอัปเดตนะคุณผู้ฟังสามารถมาร่วมลุ้นกันได้ทุกวันเสาร์นะคะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปนะคะรายงานโดยมหานครทีมนั่นเองเอ้าวันนี้จัดให้สองงานเพลงเอาใจแม่ๆกับเซิงโนบิตะนะคะไรอันกาดบัณฑิตฟีเจอริ่งกับแวนโกะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยพิมดามหานครกับรักแท้หรือแค่คอนเทนต์

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำกันเข้ามานะคะหน้าจอมิสคอร์คนรอมิสยูงานจาก New Country นะคะมาจากทาง Facebook Live นะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับไม่ได้หมดรักแต่หัวใจหมดแรงนะคะข้าวทิพย์ธิดาดินจากพี่อ้อมสุราษฎร์นะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
0: ส่งท้ายกันกับเพื่อนเพลงหวานนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะจัดให้กับเพลงที่พี่วอนจากกาญจนบุรีแนะนำเข้ามากับกลับคำเสียกัมปนีนะคะแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมย์ทิชาเช่นเคยค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะจันทร์ถึงศุกร์ในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: อย่ามัวซี
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สามงานเพลงส่งมอบกำลังใจให้กับคนที่สู้ชีวิตทุกๆคนเลยนะคะเปิดหัวขบวนด้วยผลงานเพลงคลื่นจากแพรชนานะคะตามมาด้วยเหนื่อยจังอยากฟังเสียงโอ้ไก่ท้อนะขอให้มีกำลังใจด้วยละกันนะคะจากไม้ไทยค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเมื่อสักครู่นี้หนึ่งกำลังใจนะคะอยากจะให้รู้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยส่งความคิดถึงและความห่วงใยและกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกๆคนเลยในค่ำคืนนี้นะคะตอนนี้ผลงานเพลง3ผลงานเพลงนี้มอบให้คุณผู้ฟังในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: กำลังใจส่งมอบให้ในช่วงเที่ยงคืน17นาทีนะคะอยู่กับน้องเมธิชาค่ะยาวๆไปจนถึงตี2เลยนะสำหรับใครที่ยังไม่ง่วงสำหรับใครที่ยังไม่นอนสำหรับใครที่เป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะส่งมอบกำลังใจให้กันและกันได้ผ่านหลากหลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มาขอเพลงมอบผลงานเพลงให้กับคนที่เรากำลังรักกำลังคิดถึงส่งมอบผลงานความรู้สึกดีๆนะคะผ่านช่องทางการโทรศัพท์เนี่ย022481366นะคะย้ำเบอร์อีกครั้งค่ะ022481366นะคะรวมถึง SMS ค่ะ4689400ย้ำอีกครั้ง4689400นะคะแล้วช่วงนี้เนี่ยก็เป็นกระแสข่าวเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับโรคอีโบลานะคะน้องเมย์ก็มาบอกอีกครั้งว่าประเทศไทยยังไม่มีคนติดเชื้อจริงๆเนี่ยรอบที่แล้วเนี่ยคนไทยก็ไม่ได้ติดเชื้อนะแต่ว่ามันก็มีกระแสใช่ไหมล่ะว่าโอเคช่วงนั้นน่ะมันมีคนที่เดินทางไปเดินทางมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเราจะต้องมีการเฝ้าระวังสำหรับใครก็ตามนะคะที่ยังต้องเดินทางออกนอกประเทศก็เช็คประเทศดีๆใครไปอูกันดาใครเป็นคองโกอะไรเงี้ยนะคะก็จะต้องมีการเฝ้าระวังถึง21วันดังนั้นก็บอกกล่าวกันให้ทราบไว้นะจ๊ะเออล่าสุดเห็นปงลางสะออนไปเล่นที่ต่างประเทศใช่มั้ยเขาบอกว่าโอ้โหเต็มอ่ะคนเต็มจนถึงสุดท้ายต้องหยุดการแสดงเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถควบคุมจำนวนคนได้เพราะว่าคนมันเยอะมากมันเริ่มแบบโอ้โหพร่างพรูกันเข้ามาและสุดท้ายก็ต้องหยุดทำการแสดงอุ๊ยน่าเสียดายเนาะจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆที่คนวงเนี้ยวงโปงลางเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าเขาแบบมีการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับภาคอีสานของเราแล้วก็อุ๊ยได้ไปเล่นทั่วโลกอ่ะมันก็เป็นอะไรที่จริงๆนะมันก็เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมของไทยด้วยเหมือนกันนะคะก็อย่างที่บอกว่าก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทั้งคนที่อยู่ในประเทศไทยคนที่เป็นเมืองเขาเรียกว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศด้วยเพราะว่ามีพี่ๆบางท่านเขาก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เกาหลีนะคะเขาก็ไปทำงานอย่างเงี้ยนะไปใช้แรงงานต่างๆเนี่ยก็มีความกดดันเยอะแยะมากมายนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ๆทุกๆคนด้วยก็แล้วกันนะคะอ่ะค่ำคืนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์จ้ะโทรมาได้เลยสายว่างแล้ว022481366ค่ะย้ำเบอร์อีกครั้งนะ022481366นะจ๊ะผลงานเพลงนี้ค่ะฝากเอาไว้ในช่วงรอสายคุณผู้ฟังโทรศัพท์เข้ามามีเวลาให้ทั้งหมด4นาทีเมื่อบ้านเห่านะคะจากลูกเกดอรพันธ์ผลงานเพลงนี้เพราะๆซึ้งๆมอบให้กับคนที่คิดถึงบ้านอยู่ไกลบ้านนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: ในช่วงนี้นะคะแซชิวฮิวใจก็ต้องขอขอบคุณยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายตอนนี้หนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วค่ะสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กชายอะไรคะ
2: น้องเต้ครับ
1: น้องเต้เหรอคะเด็กชายเต้ได้ไหมล่ะไหนเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม
2: ่อะไรล่ะ
1: แนะนำตัวใหม่เด็กชายเต้
2: น้องเต
1: ้ไม่เด็กชายเต้
2: อะไรวะ
1: เร็วๆสวัสดีครับเด็กชายเต้ครับ
2: สวัสดีครับเด็กชายเต้ครับโดนดักควายแล้ว
1: ตัวจังหวัดอะไรจังหวัดอะไร
2: กาญนะจ๊ะ
1: กาญนะจ๊ะบุรีไปล่องแม่น้ำแควเนาะช่วงนี้ค่ะ
2: ช่วงนี้ก็ฝนไม่ฝนบางทีก็ตกบางช่วงบางแห้งไงพี
1: ่บางช่วงบางแห้งคืออะไรอ่ะบางช่วงก็ตกบางช่วงก็ไม่ตกงี้เหรอ
2: ใช่ใช่
1: แล้วร้อนไหมอ่ะ
2: บางทีเหมือนเสียงฟ้าครึ้มฟังโน้นไง
1: เสียงฟ้าหรือมองไปเห็นแล้วมันครึ้
2: มมันครึ้มอ่ะพี่

0: ื่อกี้บอกเสียงฟ้าครึ้มก็เลยแบบเสียงฟ้าครึ้มนี่มันเป็นยังไงนะเสียงยังไงไหนทำเสียงให้ฟังสิ
1: ครึ้มเออพี่เมย์ก็ถามวันนี้ผมมาดูพบเรื่องข้ามเห็นพี่เมย์ใส่ชุดสีดำ
0: เรื่องพบข้าม
1: ใช
0: ่พบเรื่องข้าม
1: ก็เห็นพี่เมย์แต่งชุดสีดำก็สวยนะก็เห็นช่วงบางตอนไงผมก็มันหมดเขาเรียกว่ามันช่วงหมดเวลาไงพี
0: ่ดูไม่ตลอดใช่ไหม
1: ใช่บางที
0: ได้ฟังข่าวหมูเด้งป่ะ
1: โอ้ดูบางช่วงบางตอน
0: พูดเล่นไม่มีไม่ได้เล่าไม่ได้เล่าเรื่องหมูเด้ง
1: คุยเรื่องชาวบ้านหน่อยไงบางทีอ่ะเห็นกฎจราจรทุกบางแห่งอ่ะตำรวจเขาจะเข้มกวดขันเรื่องใบขับขี่เนี่ยแหละส่วนมากอ่ะพี่คือประชาชนส่วนใหญ่คือไม่มีใบขับขี่จบ
0: จริงเหรอแล้วทำไมเขาไม่ไปทำกันอ่ะ
1: คือพี่มันยากพี
0: ่จริงเหรอ
1: จริง
0: เอ้ย
1: สับคนพิการนะพี่ผมอ่ะสับคนพิการคือแบบว่าคือแบบว่าคนพิการอ่ะเขาจะไม่ให้ทำใบขับขี่หรือเปล่าม
0: ันก็ขึ้นอยู่กับว่าพิการด้านไหนหรือเปล่าเพราะว่ามันก็จะมีพวกรถสามล้อรถพ่วงข้างอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องศึกษาเนาะคนพิการเขาทำใบขับขี่ยังไงเนาะอะไรนะ
1: ออทิสติก
0: เป็นออทิสติกถูกไหม
1: แต่ไม่เป็นมากเน
0: ี่ยอ่ะเข้าใจได้ก็ยังสามารถที่จะแบบออทิสติกนี่ก็ไม่ใช่ว่าถึงขั้นแบบว่าบางคนไม่ค่อยเข้าใจเนาะคำว่าออทิสติกใช่ไหมมีอะไรที่อยากจะให้ทุกคนเข้าใจเราไหมว่าออทิสติกเนี่ยมันไม่ได้แบบเป็นขนาดที่จะอยู่ร่วมกับสังคมไม่ได้อ่ะ
1: ใช่ใช่พี
0: ่แต่ว่ามันอาจจะมีเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการควบคุมต้องเข้าใจก่อนว่าการขับขี่เนี่ยมันก็มีผลเพราะว่าออทิสติกเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมองด้วยถูกไหมคะ
1: ใช่ใช่พี่ก็คือเก่งช่วงมังเฮงอ่ะพี่
0: เขาอาจจะไม่อนุญาตหรือเปล่าแล้วก็แอบขับกันเหรอ
1: ผมก็ขับบางทีก็ขับได้พี่
0: จักรยานได้ไหมล่ะ
1: เมื่อเดือนที่แล้วผมก็โดนรถล้มนี่แหละ
0: หรอแล้วสาเหตุของการรถล้ม
1: ดูโทรศัพท์
0: ตีไหมตีได้ปะยื่นมือไปถึงกาญจนบุรีแล้วตีได้ปะ
1: ไม่ได้พี่
0: เดี๋ยวเหอะแล้วเราไปเล่นโทรศัพท์ทำไมล่ะเราขับอะไรขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: หรออ
1: ืมใช
0: ่
1: บางทีผม
0: เต้อายุเท่าไหร่ล่ะคะเต
1: ้ย่าง30พอดี28
0: ย่าง30 28น้องเต้ฟังพี่นะอันนี้ด้วยความรักและเป็นห่วงนะคะ
1: ครับพี่
0: พี่อยากให้เต้อยู่กับพี่นานๆฟังพี่ไปนานๆดังนั้นเนี่ยเต้ต้องรักตัวกลัวตายด้วยเวลาที่เราจะขับรถขับราเนี่ยมันจะต้องมีสติการที่เขามีกฎหมายกำหนดระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคนพิการเกี่ยวกับสมองหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวกับความพร้อมน้องเต้ต้องรู้เสมอว่าถ้าเราหาเงินเก่งเราไม่ต้องขับเองก็ได
1: ้มันดีก็อยู่บ้านชิลๆไงพี่
0: แต่พี่อยากให้เต้ดูแลตัวเองมากกว่านี้เป็นห่วงชีวิตตัวเองมากกว่านี้
1: พี่เมย์ขอถามนิดนึงอ่ะพี
0: ่ค่ะ
1: ก็คือกลุ่มเวลาผมขอเพลงใน Facebook Live
0: ครับ
1: บางทีผมก็จะขอเพลงเร็วๆอ่ะช่วงนี้มันตื่นอ่ะบางทีก็เปิดฟังแต่เพลงลุกลุงเชื่อมไป
0: แล้วอยากได้เพลงเร็ว
1: เพลงแบบ
0: แล้วเต้รู้ไหมว่าสิ่งที่พี่โดนคืออะไร
1: ชน
0: ไม่สิ่งที่พี่โดนก็คือคุณผู้ฟังบอกว่าจะนอนช่วยเปิดเพลงช้าๆหน่อยแล้วก็จะมีคนบอกว่าช่วยเปิดเพลงเร็วๆหน่อยจะทำงานพี่ควรทำยังไงคะเต้ บอกพี่หน่อย
1: เพลงอะไรพี
0: ่เนี่ยวันนี้ดูเพลงที่ขอมาเนี่ยมีคู่ครองมีว้าวอนมีโอ้ดวงใจมีปลายฟ้าอย่างเงี้ยฝากใจกับเดือนจังมีแต่เพลงช้าดอกไผ่บานเนี่ย
1: ก็บางทีผมก็ชอบเปิดเพลงเร็วไงเร็วแบบว่าตาค้างเลย
0: เร็วแค่ไหนล่ะเต้ลองฟังไอ้นี่ได้ไหมอะไรนะที่เขาพากเรือยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใครช่วยไทยปะ
0: เคยฟังว่าเขาพากเรือยาวอ่ะเรือหางยาวอ่ะ
1: ไม่เคยอ่ะพี
0: ่เออลองไปฟังอ่ะแล้วลองดูสิว่าเอาเร็วแบบนั้นได้ไหม
1: เอาคูณสองไหม
0: เออได้ลองเปิดเพลงแบบโอ้ดวงใจหรือว่าวอนเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่คูณห้าไปเลยคูณสิบไปเลยก็ได
1: ้พี่สมัยนี้ก็จะฟังแอปปอยดีปายแล้วพี่
0: อัดโถอัดโถอ่ะแล้ววันนี้เต้อยากฟังเพลงอะไรคะ
1: วันนี้จะขอเพลง
0: ห้ามเปลี่ยนเพลงนะ
1: รู้รู้รู้ก็คือยาใจคนจนนะพี่มอบให้ตัวเอง
0: ยาใจคนจนมอบให้ตัวเองคำถามเร็วตรงไหนได้เพลงเนี้ย
1: นะ
0: เร็วตรงไหนได้เพลงเนี้ยเต้ย้อนแย้งอ่ะ
1: ก็คือช่วงที่ท้ายไงพอรับไปขอเพลงเก่า8090ไหนพี
0: ่เออก็ช่วงท้ายก็ต้องเพลงเพื่อนเพลงหวานมันก็ต้องเปิดเพลงหวานๆดิจะไปล็อกอะไร
1: ล็อกอยู่แล้ว
0: ไปไปแล้วอ้าวยาใจคนจนมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ตัวเองอ่ะพี
0: ่โอเคขอบคุณมากวันนี้ที่โทรมานะเต้นะยังไงดูแลตัวเองนะคะอย่าขับรถขับราล่ะ
1: ครับ
0: โอเคไหมขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ฟังสายเมื่อสักครู่แล้วกู้ภัยขนลุกเลยนะคะเพราะว่าแต่จริงๆนะคุณผู้ฟังช่วงเนี้ยเข้าใจว่าหลายๆท่านขับขี่เนี่ยก็จะมีการแบบเปิด GPS ดูด้วยหรือว่ามีการแบบต้องยุ่งกับอะไรกับเครื่องมือสื่อสารกับโทรศัพท์เนี่ยแต่ก็ต้องระมัดระวังจริงๆนะคะถ้าสมมติว่าจะต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรก็ตามอย่างเช่นแบบเปลี่ยนทางที่จะไปอย่างเงี้ยใน GPS นะคะก็อาจจะต้องจอดข้างทางซะก่อนนะแล้วค่อยขับต่อไปต่อนะคะมันโอ้โหอันตรายมากๆเห็นไหมสังเกตไหมดูหลายๆท่านเนี่ยโทรมาหรือว่ามีข่าวคราวต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโอ้ยรถล้มจากการที่เราเนี่ยใช้เครื่องมือสื่อสารในขณะขับขี่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆนะคะเป็นห่วงสวัสดีพี่ต้าจตุรพัฒน์นะคะนี่เห็นไหมกู้ภัยมารอแล้วเนี่ย กู้ภัยมารอแล้วเนี่ยศิลปิน388เนี่ยมารอแล้วเออนะอุ๊ยมันไม่ได้เลยถามพี่ต้าได้ใครที่อยู่ใน Facebook Live นะคะถามพี่ต้าได้ว่าแต่ละเรื่องแต่ละราวแต่ละมื้อแต่ละเดย์ของคนที่ประสบเหตุประสบภัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากความประมาทซึ่งไม่ควรเออไม่ควรเลยจริงๆมีพี่คนนึงกินไอติมแล้วปรากฏว่าหมวกกันน็อกมันพับลงมาพอมันพับลงมาเสียหลักจ้าเสียหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนิ้วเท้าขาดเออนิ้วเท้าขาดแล้วพี่เขาก็นั่งกินไอติมชิวๆอยู่ตรงนั้นแหละคือหนูก็แบบ สิ่งที่หนูทำก็คือไปนั่งชี้ให้แบบถ่ายรูปอะเป็นพยานว่านิ้วของเขาเนี่ยได้โดนมดกินไปแล้วอะไรเงี้ยหนูก็แบบไปนั่งแล้วก็ชี้นิ้วส่วนเจ้าตัวก็มีโทรหาแม่บอกว่าเออแม่นิ้วขาดไปแล้วนะอะไรเงี้ยมันต่อไม่ได้หมอบอกอะไรเงี้ยพวกกู้ภัยก็บอกว่ามันไม่ได้แล้วก็ไปถ่ายรูปให้ดูว่าเนี่ยนิ้วเท้าพี่เขากระเด็นไปนู่นแล้วทุกคนมันไม่ได้จะไปขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์จะกินไอติมจะทำอะไรจอดก่อนอย่าเพิ่งแบบโอ้ยตายตายตายขนลุกไปหมดเลยอ่ะไปกันต่อนะคะสำหรับร้อนนี้นะคะให้เปิดพัดลมธรรมดานี่มันก็เหมือนเปิดลมร้อนใส่ตัวเองใช่ไหมนะคะดังนั้นเนี่ยให้คูลพลัสนะคะเปลี่ยนหน้าร้อนของคุณให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 นะคะตัวช่วยในการลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำแข็งแล้วก็ปรับแรงลมได้ถึง3ระดับด้วยการพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัตินะคะได้เย็นทั่วห้องเลยดีไซน์สวยๆค่ะสีขาวเทาสุดมินิมอลนะจ๊ะมันจะได้ทำให้บ้านดูกว้างทางสถาปัตย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเฟอร์นิเจอร์สีขาวคลีนๆอะไรเงี้ยบ้านมันจะดูกว้างนะคะมันช่วยได้นะที่สำคัญเขามีล้อด้วยเคลื่อนย้ายสะดวกนะคะจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นห้องครัวเย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้นะคะให้คูพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะจ๊ะคุ้มสุดๆเลยคุ้มสุดๆเลยนะคะเพียง 1,190 บาทเท่านั้นรับฟรีไปเลยคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรค่ะ02-114-3990 ค่ะ02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะจ๊ะเออถามคุณต้าได้เลยว่าเคยเจอเคสกู้ภัยอะไรแปลกๆไหมพี่ต้าน่าจะเจอมาเยอะกว่านี่น้องเมย์ทำมา10ปีพี่ต้านี่ทำเกินน้องเมย์ไปแบบประมาณ 20-30 ปีแล้วนะดูช่วงอายุอนาคตของพี่เขาแล้วก็น่าจะนานแหละจริงๆ อ่ะไปกันต่อในช่วงของมหานครไลฟ์ค่ะ
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ในช่วงของมหานครไลฟ์วันนี้นะคะเราอยากจะแบบว่ามวลซึนระหว่างนักจัดรายการและศิลปินด้วยนี่นะเป็นการเพเจอริงกันนะคะระหว่างคุณบอสธีรพงษ์และแม่สิริพรอัมไพพงษ์หลายพงษ์ด้วยเออนะผลงานเพลงนี้นะคะน้องบอสเนี่ยก็ได้โชว์ลวดลายของการเป็นชาวร็อกเกอร์แทนพี่ตูนบอดี้แสลมชั่วคราวนะกับเพลงคิดฮอดนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป

0: โดยเบทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของ

0: โดยเมทิชา
1: น่ารักมากๆเลยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยนะทาง Facebook Live นะคะเขียนกันมาว่าได้เวลากอดตัวเองกันแล้วใช่แล้วนะคะอ้าวกางแขนออกกอดตัวเองแน่นๆนะคะแล้วก็บอกตัวเองว่าเก่งมากตอนนี้ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะเรามีความสมบุกสมบันมากในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะอุ้ยกี่เดือนแล้วนะเข้าเดือนที่6แล้วจะครึ่งทางแล้วของปีนี้นะคะอาจจะสมบุกสมบันบ้างอาจจะต้องท้อบ้างนะแต่ก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองเสมอบอกตัวเองกอดตัวเองแน่นๆมีคนถามว่ากอดมันข้างได้ไหมล่ะไม่ได้กอดตัวเองเนี่ยมันให้ความรู้สึกถึงการที่เห็นคุณค่าของตัวเองนะคะในช่วงเวลาที่เราสู้ชีวิตมากๆเราเป็นเสาหลักเราเป็นตัวแทนหมู่บ้านเราเป็นตัวแทนครอบครัวในการดูแลตัวเองนะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูแลตัวเองได้ดีเราถึงจะสามารถจะไปดูแลคนอื่นได้ดีเช่นเดียวกันดังนั้นนะคะนอนให้เพียงพอนะใส่ใจคนรอบข้างให้พอประมาณนะจ๊ะแคร์ตัวเองก่อนค่อยแคร์คนอื่นบางครั้งนี่มันโอ้คือกืนไม่เข้าใครไม่ออกก็เอาแค่พอประมาณนะคะบาลานซ์ชีวิตให้ได้บางคนเป็นไปติดคำว่าอะไรนะไลฟ์บาลานซ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่ว่าชีวิตแต่ละคนน่ะเชื่อว่าไม่เท่ากันบางคนน่ะมีทุกอย่างพร้อมตั้งแต่แรกเกิดแต่บางคนเนี่ยเขาเรียกว่าติดลบหรือถอยหลังดังนั้นนะคะเมื่อรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดลบเมื่อรู้ว่าตัวเองอ่ะอาจจะสู้คนอื่นเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยขอให้มีพลังกายพลังใจกับตัวเองเยอะๆเหมือนนักกีฬาที่ต้องวิ่งในลู่วิ่งนะคะต่อให้คนอื่นน่ะเขาอยู่ข้างหน้าเราแซงเราอยู่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วถ้าเรายังวิ่งไม่หยุดยังไงเนี่ยมันก็ยังต้องถึงเส้นชัยอย่างแน่นอนชอบประโยคนึงมากๆนะคะกับการสนับสนุนความสำเร็จของคนอื่นไม่เคยทำให้ความสำเร็จของเราน้อยลงเลยดังนั้นการเห็นคนอื่นสำเร็จบางครั้งเราอาจจะไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่าตัวเองนะคะแต่เราจงยินดีกับเขาและถามเขาก็ได้ว่าทำยังไงถึงจะได้เป็นแบบเขาแต่ที่สำคัญนะคะช่วงนี้ในช่วงการสร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วก็โซเชียลค่อนข้างโด่งดังมีหลายๆคนพยายามปั้นตัวเองขึ้นมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าอะไรก็ตามนะคะเริ่มทำคอนเทนต์เริ่มถ่ายคอนเทนต์เพราะว่าคิดว่าหนึ่งคือมันหาเงินง่ายนะคะแต่ว่าโลกใบนี้มันคือพูดตรงๆเลยมันคือวงการมายาโลกใบนี้มันคือวงการบันเทิงบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันและรู้เท่าทันเพราะว่าล่าสุดนี้นะคะมีพี่ไรเดอร์คนนึงออกมาแฉเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นไรเดอร์มีลูกน้อยนะคะแล้วก็เคยทำคอนเทนต์กับลูกว่าแบบเออฉันจะต้องไปหาแบบว่ายังไงอะถ้าหลายๆคนอาจจะเคยเห็นแหละคอนเทนต์เนี้ยเป็นคอนเทนต์ที่พี่ไรเดอร์เนี่ยกำลังแบบโอ้ยขับรถยากลำบากเลี้ยงลูกแล้วอยู่ดีๆเมียแบบแชทมาแล้วก็มาสั่งเฟรนช์ฟรายอะไรเงี้ยร้านหรูร้านดังอะไรเงี้ยแล้วโอ้โหพี่ไรเดอร์เขาแบบหาเช้ากินค่ำอ่ะแล้วเมียอยากกินเฟรนช์ฟรายหรูๆอ่ะปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยกระแสของสังคมโซเชียลเนี่ยก็คือไปโจมตีภรรยาเขาเต็มที่เต็มสูบเลยเออสรุปวันนี้ออกมาแฉแล้วว่าทั้งหมดมันเป็นแค่คอนเทนต์ภรรยาก็ไม่ได้จะกินจริงๆนะคะแต่ว่าช่วงที่พี่เขาเนี่ยขับไรเดอร์แล้วเขาทำยอดวิวได้สูงใช่ไหมก็เริ่มมีเอกชนหรือว่ามีพวกเอเจนซี่โฆษณาต่างๆนะคะซึ่งพวกเอเจนซี่เนี้ยเขาก็จะไปติดต่อคนที่เขาเริ่มจะมีชื่อเสียงเป็นชาวบ้านที่เริ่มจะทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยไปติดต่อบอกให้มาเซ็นสัญญาแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะให้เงินเดือนนะให้เงินเดือน 20,000 30,000 อะไรว่ากันไปแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวโอ้ไรเดอร์บอกว่าเอ้ยมันก็น่าสนใจเป็นอีกทางอีกช่องทางนึงเลยที่จะได้เงินเดือนแบบนี้นะเขาก็ตกปากรับคำเซ็นสัญญาไปปรากฏว่ายังไงรู้ไหมปรากฏว่าไอ้เงิน 20,000 นี้ไม่รู้ว่าคุ้มหรือเปล่าเพราะว่าวันนึงเนี่ยเขาก็จะเขียนสคริปต์มาให้ไรเดอร์ทำตามก็คือต้องออกจากการเป็นไรเดอร์เลยนะแค่ขับเพื่อทำคอนเทนต์เฉยๆนะคะขับรถเฉยๆแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้รับลูกค้าจริงแล้วนะแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยก็คือวงการมายาแล้วก็คือแบบทำตามสคริปต์ภรรยาก็ต้องทำให้ดูจนมากๆอะไรต่างๆปรากฏว่าวันหนึ่ง

ลูกเขาดันป่วยป่วยหนักมากแล้วคุณพ่อเนี่ยไอคนที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขาก็ไปขอเบิกล่วงหน้าหน่อยเพราะว่าอยากจะไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยปรากฏว่าเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้แล้วทำยังไงอ่ะงานก็ทำแล้วอ่ะได้เงินเดือน20,000แต่เบิกไม่ได้ทำยังไงอ่ะสุดท้ายเขาก็มาสั่งว่าให้ทำคอนเทนต์นู่นนี่นั่นอีกมันพูดตรงๆนะอะไรที่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันอยู่ไม่นานหรอกมันการที่มันเป็นคอนเทนต์นั่นหมายความว่าเมคขึ้นมาสร้างขึ้นมาใช่ไหมเออคุณพ่อเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเป็นการหลอกลวงสังคมเพราะว่าบางทีเขาก็จะบอกว่าให้ทำนู่นให้ทำนี่ให้ทำเหมือนว่าโอ้ป่วยซะเหลือเกินโอ้ยไม่ไหวแล้วแบบเออเขาก็บอกว่าเนี่ยเงินไรเดอร์ไม่พอแล้วนะให้ไปขายหมูปิ้งต่ออะไรเงี้ยปรากฏว่าเขาไม่ไหวแล้วเขาต้องลูกเขาอะลูกเขาป่วยอยู่เขาก็ต้องไปทำอย่างอื่นแล้วจะมานั่งมัวถ่ายคอนเทนต์อะแล้วเบิกก็ไม่ได้ด้วยแล้วยังมาบอกให้ไปขายหมูปิ้งอีกเขาก็รู้สึกว่ามันเกินไปเขาเลยไม่ได้ต่อสัญญาพอไม่ได้ต่อสัญญาเกิดอะไรขึ้นยึดช่องที่มีผู้ติดตาม 30,000 กว่านั้นอ่ะเพราะว่าในสัญญาไม่ได้อ่านให้ดีก่อนเห็นไหมมันมีอะไรซ่อนอยู่ในเอกสารเยอะแยะมากมายเราต้องอ่านให้ละเอียดนะคะเวลาที่จะไปเซ็นสัญญาอะไรกับใครเขายึดช่องไปเลยไรเดอร์ถึงได้แบบทนไม่ไหวออกมาพูดนะคะพอสร้างช่องใหม่เนี่ยก็เลยออกมาพูดออกมาแฉเลยปรากฏว่ายังไงรู้ไหมเคยเห็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวปะที่เขาบอกว่าเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวทำความสะอาดบ้านรับทำความสะอาดบ้านแล้วเขาเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำยาทำความสะอาดแล้วคนก็แปลกใจว่าทำไมเขาถึงเจอแต่ห้องที่มันสกปรกตลอดเลยสกปรกแบบชนิดที่ว่าเหมือนที่เราดูข่าวเวลาหอพักที่เขาไม่จ่ายตังค์แล้วเขาหนีออกไปอ่ะเออนั่นแหละเละเทะอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่ไปหาห้องแบบนี้มาจากไหนเนี่ยทำไมลูกค้าพี่มันถึงแบบใจร้ายใจดำใจไม้ไสยกรรมหนูเคยนะคิดจะติดต่อพี่เขาไปให้มาทำความสะอาดเขาไม่ตอบแชทแล้วก็เหมือนกับคิวเต็มอะไรตลอดเวลาเลยนี่มันลำบากตรงไหนก็เริ่มไม่มั่นใจแล้วพอสืบไปสืบมาอ้าวเขาก็เซ็นสัญญากับเอเจนซี่เจ้านี้เหมือนกันพอสืบไปสืบมาเนี่ยพอไปดูว่าบริษัทเอเจนซี่เจ้านี้เป็นยังไงก็ปรากฏว่ามีนายทุนเป็นทุนจีนจ้าเพราะฉะนั้นนะคะพล็อตเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำสร้างความน่าสงสารอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นแบบฟิลแบบอะไรอ่ะนิยายจีนแนวตั้งอ่ะเออพวกอย่างนั้นน่ะจีนเขาก็จะเก่งเรื่องนี้เหมือนกันดังนั้นมันไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพเข้าใจใช่ไหมไม่ได้ผิดถ้าเราจะเสพแต่เราต้องคิดวิเคราะห์ดีๆว่าสิ่งนี้มันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ได้ดังนั้นก็ออกมาเตือนภัยกันส่วนใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อย่าไปเซ็นสัญญาอะไรมั่วซั่วเช็คให้ดีก่อนคิดให้ดีก่อนว่าเราจะเซ็นจริงๆใช่ไหมผลประโยชน์ของเราคืออะไรเขายึดช่องไปเลยไหมถ้าเราสร้างมีผู้ติดตามเป็นล้านอย่างเงี้ยอะเขาเอาช่องไปเลยเราไม่เหลืออะไรเลยนะถ้าเราลาออกถูกปะเออดังนั้นนะคะบางอย่างเนี่ยเราอาจจะต้องคิดดีๆก่อนที่จะเซ็นสัญญาส่วนคนที่เสพพวกเนี้ยก็จะต้องคิดดีๆว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันใช่หรือเปล่าบางคนไปโอนตังโอนอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยเออนะดูดีๆนะคะเป็นห่วงทุกๆคนทุกๆด้านทุกๆมุมเลยไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะจ๊ะวันนี้เรือรักกระดาษจากมารีฮวาน่าค่ะแล้วเดี๋ยวเบรกกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะวันนี้สาระดีๆเข้มข้นมากๆเลยอ่ะชั่วโมงหน้ารอสายหน้าใหม่นะจ๊ะ022481366ใครที่ยังไม่โทรมาโทรมาด่วนเลยในเวลา3 นาทีนี้จ้า

0: ขณะนี้เวลา 1:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเบทิชา
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะมีคนบอกว่าโอ้โหจริงด้วยพี่เมย์นะพอฟังสาระดีๆแล้วก็รู้สึกเหมือนกันว่าบางคอนเทนต์บางอย่างที่เราไปนั่งดูเนี่ยโอ้มันดูเกินจริงมากๆนะก็ลองไปวิเคราะห์กันดูแล้วกันว่ามีช่องไหนบ้างที่เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูเพื่อความบันเทิงเนาะอย่าไปแบบอินกับเขาชีวิตเขามากอะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่เมย
2: ์สวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยจ้าเด็กชายเลยจ้า
3: เด็กชายอาร์มครับ
2: เด็กชายอาร์มนะจากที่ไหนส่งเข้าประกวดเร็วอยู่จังหวัดไหน
3: เพชรบุรีครับ
2: อยู่เพชรบุรี
3: ครับ
2: ตอนนี้เหรอ
3: ไม่ตอนนี้ขับรถอยู่ครับพี่ขับ6ล้อรถแดงครับขับ TNT ครับ
2: อยู่
3: บางปูครับ
2: ครับผมขับรถอยู่นะมีคนนั่งเป็นเพื่อนหรือเปล่า
3: อ๋อไม่มีครับพี
2: ่ไม่มีด้วย6ล้อด้วยอันตรายงั้นวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
3: บุญผลาหมดอายุครับ
2: บุญผลาหมดอายุมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
3: ให้ต้องแข่งต้องสายครับแล้วก็ตัวเองนะครับ
2: ได้เลยครับผมนะคะเวลาบอกให้กอดตัวเองกอดตัวเองด้วยนะแต่เวลาขับรถยังไม่ต้องกอดนะ นะคะ
3: ถึงที่นะครับพี่ถึงที่พอดี
2: ไม่อ่ะขับรถปลอดภัยแล้วกันอ่ะวันนี้ช่วยพูดโฆษณาให้น้องเมย์หน่อยว่าขอบคุณผู้สนับสนุนนะจ๊ะ
3: น้ำนะพี่เมย
2: ์น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียม
3: สูตรลดน้ำตาลสูตรเกลือลดโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: อร่อยถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: ใครๆก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: อร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: เพื่อลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: และสาเหตุของอาการคัน
2: โอเคขอบคุณที่โทรมานะคะขับรถดีๆนะ
3: ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะนะคะก็โอ้ยหนูรู้แล้วว่าทำไมบางสายโทรมาแบบว่าบางวันมีสายโทรมาน้อยอ๋อคุณผู้ฟังหนูไปตัดยางกันหมดหรือบางคนก็ฟังทางวิทยุใช่ไหมแล้วก็แบบว่าไม่มีสัญญาณมีคุณฟังบอกว่าไม่ต้องน้อยใจว่าเอ้ยวันนี้ทำไมสายไม่มีใครโทรมาเลยอ๋อคือเขาไปทำงานทำการกันจ้าส่วนบางคนนี้ที่ขับรถยนต์เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าหนูจะรีบคุยเนาะเพราะว่าถ้าสมมติขับขี่เนี่ยหนูก็อยากให้คุณผู้ฟังของหนูปลอดภัยจากใจกู้ภัยคนหนึ่งนะไม่รู้จะบอกยังไงเลยเป็นห่วงอ่ะอยากให้จริงๆก็อยากคุยนานๆแต่ว่าพอขับรถแล้วบางทีสมาธิอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะแบบเกิดเหตุการณ์คุณผู้ฟังเข้าใจใช่ไหมว่าบางครั้งเนี่ยคำว่าอุบัติเหตุอ่ะมันไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนถ้าเกิดหนูคุยนานไปแล้วสมมติแบบได้ยินเสียงแต่แบบอีแล้วก็ได้ยินเสียงดังโครมเนี่ยหนูจะรู้สึกยังไงกับชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนนะคะกันไว้ดีกว่าแก้อย่าให้แบบวัวหายแล้วค่อยมาร้อมคอกอันนี้ไม่เอานะคะดังนั้นเนี่ยดูแลตัวเองดีๆแล้วถ้าสมมุติว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะต้องขับรถแล้วจะต้องคุยโทรศัพท์กับน้องเมย์ทำไงจ๊ะจอดข้างทางก่อนแป๊บเดียวเองนะบอกน้องเมย์นิดนึงว่าโอเคตอนนี้ขอจอดข้างทางอยู่นะคะคุยได้ประมาณกี่นาทีบอกมาเลยเดี๋ยวน้องเมย์จะแบบว่าพยายามรวบรัดตัดตอนคุยแบบสั้นๆให้อะไรอย่างเงี้ยว่าไปแต่อย่างน้อยเนี่ยให้เราอยู่ด้วยกันนานๆนะจ๊ะในช่วงของพาเรทเพลงฮิตฮิตสี่ภาคนะคะก็ต้องขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันนะคะวันนี้มาเป็นเพลงอกหักเห็นไหมเพลงช้าอีกแล้ว จะมาว่าหนูไม่ได้นะก็ขอเพลงช้ากันนะเออบุญผลาหมดอายุนะคะจากไอ้มนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลค่ะตามมาด้วยคืนใจให้กันเห็นมั้ยความรักมันสิ้นสุดเราก็คืนใจให้กันก็จบจบใช่ไหมแล้วก็ไปถอนคำสาบานนะคะสันติดวงสว่างนะคะแล้วอีกสายนึงเนี่ยเดี๋ยวขอน้องเมย์ดูก่อนว่ามีใครขอเพลงมาแล้วตรงกับคอนเซปต์นี้บ้างจัดไป

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน

0: สิทธิ์ของเจ้านะคะผลงานเพลงนี้จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ค่ะสังกัดพระเอกใหญ่9999คำร้องทำนองโดยอาจารย์กี้พงศักดิ์นะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์พานุวัฒน์สิงห์สนั่นผลงานเพลงนี้ใครที่ชื่นชอบนะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็สามารถขอกันเข้ามาได้ผ่านช่องทาง SMS 4689400รวมถึงในช่วงของจ่อคิวฮิตนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เป็นผลงานเพลงที่มีชื่อว่าบ่ต้องกลับมาชีวิตน้องดีแล้วจากมอสรัศมีด้วยนะจ๊ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A-Pro IQ
0: ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมว A-Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสำหรับงานเพลงวันนี้ค่ะก็เขาขอเพลงเร็วมาใช่ไหมหนูก็จัดให้เลยนะคะกับเพลงช้าค่ะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อจากทอพัสุพัฒนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเพลงค่ะฮักพอเป็นพิธีจากต่ายอรทัยนะคะวันนี้เราจะหลับไหลกันไปพร้อมๆกันในช่วงนี้นะคะนักจัดรายการที่กวนขนาดนี้เป็นของคุณนะคะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

หัวจะปวดกับชีวิตตัวเองไปจังหวัดตรังนะคะไปจังหวัดตรังก็สามารถมาเจอกันได้เนาะเออตอนจะเดินทางน่าจะประมาณตีห้าไม่ถึงก็จวนแล้วก็ไปถึงที่นู่นนะจ๊ะเออน้องเมย์จำไม่ได้แล้วว่าจะต้องไปอยู่ตรงไหนอะรู้แค่ว่าไปมหาวิทยาลัยสักที่หนึ่งซึ่งก็เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอ่ะเป็นศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะวิทยาเขตตรังอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะคะใครที่อยู่ไกลๆก็สามารถมาเจอกันได้ในช่วงนี้อ่ะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตนะจ๊ะอำเภอหาดใหญ่ค่ะยางแผ่นดิบตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ78.50 บาทคลองแงะ76 บาทจังหวัดตรัง77 บาทภูเก็ต82 บาทสุราษฎร์ธานี82.50 บาทเฉลี่ยอยู่ที่79.20 บาทนะคะยางลูกขุนค่ะ84.70 บาทขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง82.50 บาทนั่นเองวันนี้มีคนขอเพลงจากพี่เดือนนะบอกว่าขอเพลงเชื่อในสิ่งที่ให้ในสิ่งที่เชื่อน้องเมย์จัดให้แล้วนะจ๊ะมีคนบอกว่าเพลงเพราะดีอันนะไม่ใช่ช่วงหนูเป็นพี่ลูกตาลก็อยากจะอ่านนะมันเป็น SMS ที่แบบว่าร่ายยาวมาก็อยากรู้เหมือนกันว่าช่วงพี่ลูกตาลเนี่ยมีคนพิมพ์อะไรมาบ้างนะมีเพลงแบบว่าขอเซิงโนมิตะมากลางดาวอะไรเงี้ยเนาะอ๋อพี่ลูกตาลเขาก็เปิดเซิงโนมิตะให้แล้วนี่ใช่ไหมล่ะก็เป็นของไลอ้อนเหมือนกันนั่นแหละ นะคะส่วนของน้องเมย์เนี่ยมีขอเพลงเพื่อนเพลงหวานมาเห็นใจกันหน่อยจากIn the Innocent นะจะพี่กว้างนะคะเดี๋ยววันนี้จัดให้แล้วกันเนาะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ทักทายกันนะคะเข้ามาพูดคุยกันมีคนบอกว่าส่งของมาให้ได้รับหรือยังเขาน่าจะไปส่งคนละตึกหรือเปล่าหนูไม่รู้จริงๆไม่เห็นเลยค่ะจริงๆนะก็อาจจะต้องเอารหัสเลขพัสดุอะไรมาให้หนูดูนิดนึงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันช่วงนี้นะคะอากาศก็ค่อนข้างจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงบ่อยวันนั้นน้องเมย์ขับไปจังหวัดระยองใช่ไหมมีช่วงหนึ่งที่แบบฝนตกยังไม่ถึง5 นาทีเลยแบบปัดน้ำฝนอยู่ไม่กี่ทีเลยช่วงหนึ่งไปอ้าวแดดออกเฉยแล้วพอขับไปอีกนิดนึงอ้าวฝนตกอีกแล้วตอนแรกนี่หวั่นใจแล้วเพราะว่าพาคุณพ่อคุณแม่ไปเที่ยวหวั่นใจว่าไประยองเนี่ยทะเลจะฝนตกหรือเปล่าจะอดเที่ยวซะอย่างนั้นอะไรเงี้ยอดเล่นน้ำทะเลหรือเปล่าปรากฏว่าก็หยุดตกเฉยอย่างเงี้ยอากาศแปรปรวนมากๆนะคะช่วงนี้นี่ก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนแรกอ่ะท่านผู้ว่าชาชาใช่ไหมเขาบอกว่าเขาจะปลูกต้นไม้1 ล้านต้นแล้วก็มีคนก็บอกว่าโหจะปลูกไง1 ล้านต้นปรากฏว่าเป็นไงปลูกไปแล้ว2 ล้านกว่าต้นอ่ะเท่าตัวเท่าทวีคูณก็ถือว่าช่วยๆกันไปนะคะช่วงนี้อากาศแปรปรวนอย่างนี้มันก็เกิดจากการที่คนอาจจะขยายขึ้นจำนวนประชากรมากขึ้นทำให้เราจะต้องหาที่อยู่พอหาที่อยู่เราอาจจะต้องแบบไปกินพื้นที่ป่ามากขึ้นดังนั้นนะคะเราก็ต้องมาช่วยกันปลูกป่าเพิ่มเติมหรือว่าทำยังไงก็ได้ลดพวกสิ่งของอะไรบางอย่างที่เป็นพวกพลาสติกอะไรเงี้ยเมื่อก่อนเนี่ยมันคือเราใช้กระดาษใช่ไหมเราใช้กระดาษเนาะแล้วเขาก็รู้สึกว่ากระดาษเนี่ยมันใช้ครั้งเดียวแล้วมันทิ้งมันกระดาษเนี่ยมันเป็นการตัดต้นไม้ถูกไหมเขาถึงให้ใช้พลาสติกแทนมาเป็นทดแทนเพราะพลาสติกเนี่ยมันอยู่ได้ยาวนานกว่าปรากฏว่าคนก็ใช้แล้วทิ้งอีกซึ่งจริงๆพลาสติกอะเราต้องรู้ว่ามันใช้ได้ยาวนานนะคะเก็บเอาไว้หน่อยหรือว่าแบบรีไซเคิลหน่อยเดี๋ยวนี้เขามีการรีไซเคิลเอาถุงขยะพวกเนี้ยถุงพลาสติกเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำมันด้วยเอาไปกลั่นดังนั้นอะลองดูมันมีศูนย์วิจัยเยอะแยะมากมายนะคะก็ลองดูว่าในชุมชนของเราเนี่ยเราสามารถรวบรวมถุงพลาสติกเอาไปขายได้ไหมมันมีขายกิโลกรัมละบาทหรืออะไรสักอย่างอะก็รวบรวมกันไปนะคะแล้วก็ลองศึกษาเรื่องนี้ดูแต่ละชุมชนใครเป็นผู้นำชุมชนลองเอาไปปรึกษากับผู้นำชุมชนตัวเองก็ได้ว่าเรื่องนี้มันก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเอาไปใส่ทำได้ทั้งเบนซินดีเซลเลยนะนะเก๋นะดังนั้นก็ลองดูค่ะคุณผู้ฟังอยากจะให้แบบประเทศไทยของเรานะคะไม่อากาศแปรปรวนขนาดนี้ช่วยลดโลกร้อนหน่อยก็แล้วกันนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปเดี๋ยววันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาก่อนนะจ๊ะเที่ยงคืน54 นาทีทิ้งผลงานไว้ขอเพลงนี้

0: ก่อนพี่กว้างติดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะเห็นใจกันหน่อยเนี่ยมีคนขอเข้ามาเหมือนกันเป็นของพี่โดมปกรณ์ลำนะคะกับเพลงที่มีชื่อว่ายิ่งรักเธออ่ะเดี๋ยวเปิดให้เพลงยิ่งรักเธอก่อนแล้วกันเนาะพี่กว้างรอคิวนะพรุ่งนี้ขอใหม่ก็ได้ประท้วงหน่อย สำหรับวันนี้น้องไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1 ใบใส่ความห่วงใย1 ช้อนความคิดถึงอีก1 ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ชาวตรังเจอกันนะคะ
1: สนับสนุนโดย
2: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหลอกแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ำให้เราปวด
1: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมที2ถึงที5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับสวัสดีต้นสัปดาห์หลายๆท่านอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเพลงสบายๆกันเนาะสวัสดีครับไปทาง SMS นะครับที่4689400สวัสดีครับผมไอ้กว้างโยโกฮาม่านะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่พี่คิวเองนะครับอันนี้ทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่แมวภูวการพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงน้องสุจิตราน้องสุจิตราเนาะพี่กั้นกล้วยทักทายนะครับพี่น้องนุชนนครน้องแจมสวัสดีครับโอ้ยทำอะไรอยู่ฮะทำไมตอนนี้ยังไม่นอนพี่ศักชัยครับพี่จ๋าเพียรน้ำแข็งพี่คิวเองนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาทางหลังไมค์ด้วยนะครับที่เบอร์022481366นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่พี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างค่ะน้องเพชรพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับบอกว่ารับฟังจากส่งคล้านะครับชัดเจนกับป้อมนี่มาแล้วพี่มันธนานะครับพี่คิวเองพี่ก้านกล้วยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ลัดดาพี่แมวภูวการนะครับทักทายทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับ3เพลงเมื่อกี้นี้จบไปต้นชั่วโมงในช่วงของฮิตมาราธอนอาทิตย์ละวันนะครับของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์และก็สัญญาบ้านทุ่งครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับนางฟ้าของเราเนาะล่องเรือหารักนะครับลุงแอลยอดรักสลักใจครับทั้ง3เพลงจัดให้ตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอีกสัก1เพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางน้องกวางน้อยหรือไม่น้อยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องโทรศัพท์มาหาน้องกวางลองมาพูดคุยดูเบอร์เดิมครับ022481366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับสบู่ลามาโซนมิวซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้มารับสายกันต่อนะครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมิวซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ขอบคุณเสียงปรบมือจ้าขอเสียงปรบมือด้านซ้ายแห่งกรรมนะจ้าขอบคุณจ้า
1: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
2: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจขอขอบคุณนะครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะฮะในช่วงของสายชิวหิวใจเพลงเมื่อกี้นี้นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์จบไปนิยายรักขาดตอนนะครับจากพี่แคทรัตการนั่นเองตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าใหม่กันต่อนะครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วตอนนี้พร้อมมาเนาะน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณพี่ประจักษ์นะครับ
3: จ้า
2: พี่ประจักษ์โทรศัพท์มาจากประจวบเน
3: า
2: ะ
3: ไม่ค่ะที่บุรีรัมย์ค่ะ
2: ตอนนี้อยู่บุรีรัมย์
3: ใช่ค่ะอยู่ที่บุรีรัมย
2: ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับที่นู่นตอนนี
3: ้ก็ตอนกลางวันก็ร้อนอยู่ค่ะแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าจะมีฝนตกช่วงเที่ยงคืนค่ะ
2: อ๋อก็คือแบบมีไปแล้วเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ค่ะตกไปแล้ว
2: ได้เลยนะครับผมแล้ววันนี้พี่ประจักษ์ครับอยากฟังเพลงอะไร
3: ฝันของอ้ายมีใครเป็นนางอีกคะมีใครเป็นนางอีก
2: โอ้ยบทเพลงจากน้องวีนเรมอนนะ
3: ใช่ค่ะ
2: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
3: มอบให้แฟนเพลง95ทุกคนเลยค่ะ
2: ได้เลยครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
3: จ้าขอบคุณค่ะ
2: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ครับผมนะครับพี่ประจักษ์จากบุรีรัมย์นะฮะป่ะฟังเป็นกันต่อครับฝันของอ้ายมีไผเป็นนางเอกนะฮะทักทายครับไปถึงพี่น้องชาว Facebook นะครับน้องสุจิตราพี่น้อยจุฬาภรพี่นักรบพี่สุจันทยานะครับขอเพลงนี้ห่างนะครับพี่เมตตาพี่มันธนาพี่จ่ายเพลงน้ำแข็งครับพี่ศักชัยครับน้องแชมป์นะฮะพี่แมวนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลยเดี๋ยวเรามาทักทายกันต่อตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวหิวใจครับ

สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะฮะจัดป้ายบทเพลงหนีห่างครับจุลโหรานก่อนหน้านั้นครับหนุ่มเมืองเพชรครับพี่ชัยโยธนวัฒน์เธอมีแฟนหรือยังพี่ธันวาราศีธนูมหาลัยวัวชนครับวงพัทลุงแล้วก็คนบ้านะครับจากวงโลโซนั่นเองครับทักทายไปทาง Facebook นะครับพี่คิวเองพี่คิวเองพี่สุคนกับเชิงครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าและก็สวัสดีพี่สาวครับนะฮะพี่ประเสริฐพี่จุ๊บแจงนะครับทักทายครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะโทรศัพท์เข้ามาเยอะๆนะครับตอนนี้น้องกวางก็รอรับสายอยู่นะฮะ022481366ครับพี่น้องณัฐพงษ์สวัสดีครับผมบอกว่าสวัสดีครับพี่เพชรครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้พี่เพชรจะไปโรงเรียนบ้านคลองกระพงหรือเปล่าครับอันนี้ยังไม่แน่ใจนะครับกำลังดูอยู่นะฮะแล้วก็ช่างแจ็คเทวาสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่สุจัญญานะครับนะแล้วก็พี่ประเสริฐครับพี่จุ๊บแจงทักทายครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงมาฝากนะครับช่วงนี้อากาศร้อนผมมีคูลพลัสนะครับคูลพลัสนี่คืออะไรเป็นพัดลมแต่ไม่ได้เป็นพัดลมธรรมดานะครับเป็นพัดลมไอเย็นเปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับนะครับพร้อมระบบส่ายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่นะครับและก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงคุ้มสุดๆนะครับเพียง 1,190 บาทครับรับฟรีทันทีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับป่ะฟังเพลงกันต่อ

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้ทุกท่านเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลยนะครับตอนนี้1สายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะน้องเพชรพุ่มพวง
1: โอ้ยพี่เหน่งจากบึงกลุ่มนะ
2: ใช่ค่ะ
1: สบายดีนะครับพี่ช่วงนี
2: ้สบายดีค่ะก็มี FM 95เป็นเพื่อนค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับผมขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ฟังเพลงของรังสีเสรีชัยน้ำกดแช่เย็นจ้ะ
1: โอ้ยนานมากๆเลยนะครับเพลงนี้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ก็มอบให้สำนักงานเขตกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะเสริมสวยวัชรีน้ำมิน95ครัวโกก้าคำสั่งน้ำมิน95ก็ให้น้องเพชรกับน้องหลังไมค์น้องกวางแล้วก็ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: ขอบคุณมากๆครับพี่เหน่งและพี่เหน่งจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: ได้จ้ะ
1: จัดมาเลยครับพี
2: ่น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่เน่งขอบพระคุณมากๆพี่เดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบพระคุณครับพี่เน่งครับ
2: สวัสดี
1: ครับครับผมนะครับพี่เน่งจากบึงกลุ่มนั่นเองขอเพลงน้ำกรดแช่เย็นจากคุณอารังสีเสรีชัยป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับทั้ง4เพลงผมขออนุญาตเอาเพลงนี้ไว้เป็นเพลงที่2นะครับเพราะว่าจังหวะจะได้แบบค่อยๆเชื่อมกันเนาะลองไปฟังกันครับว่าเป็นเพลงอะไรบ้าง

0: คิดสิมา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปทั้ง4เพลงขอแนะนำเพลงกันหน่อยครับมีรอรักใต้ต้นกระโดนจากพี่ดาวบ้านดอนนะครับเอ้ยต้องเรียกว่าคุณอาดาวบ้านดอนดีกว่านะครับแล้วก็คุณอารังสีเสรีชัยนะครับน้ำกรวดแช่เย็นคุณอาพรศักดิ์สองแสงใบตองนองน้ำตาคุณอาสันติดวงสว่างนะครับจูบไม่หวานทั้ง4เพลง

0: เองเศร้าๆซึ้งๆนี่อันนี้ของแท้นะครับทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนุ่มดอยหวดพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองพี่สุคนกราบเชิงพี่ไก่แซบเงินล้านนะครับพี่สุมาลาไปถึงพี่ชีรวุฒนะครับสวัสดีไปถึงน้องปามี่นะฮะโอ้ยยังไม่หลับไม่นอนนะตีสามกว่าแล้ว นะน้องปามี่นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่บุญกรนะครับแล้วก็พี่เงินจบทุกอย่างใช่ไหมฮะสวัสดีครับโอ้ยอันนี้ชื่อโปรไฟล์ใช่ไหมฮะสวัสดีไปถึงพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าบอกว่าอะไรจะเจ็บช้ำขนาดนี้แล้วนะความรักนี้พาเรทชุดนี้ซึ่งเป็นความรักที่ทรมานใจมากๆเลยนะครับใช่ไหมนะอันนี้อินกับบทเพลงเลยนะจัดไปแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงจอกคิวพิทกันต่อวันนี้เหรอขอดูสิเพลงอะไรบ้างวันนี้เพลงจอกคิวพิทนะครับก็คือเพลงขอดูสิเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะฮะว่าสั้นเสียน้ำตาให้บักลาน้อยนะครับจากนุ่มนิ่มพิมพร My Music Record นะครับคำร้องเอ้ยสังกัด My Music Record คำร้องทำนองโดยอาจารย์ตั้มนครินทร์เรียบเรียงโดยอาจารย์บุญหลงมงคลพรนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยดีกว่านะจะเพราะขนาดไหนในช่วงของจอกคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆท้ายลองยอดขายกว่า300ล้านซองครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับทักทายไปหน่อยนะครับทาง Facebook LTM FM 95แนะนำเพลงกันก่อนดีกว่านะครับ2เพลงจบไปเต้ยสังลาครับจาก T-Rex แล้วก็เซิงโนบิตะนะครับจากน้องไรอันฟิชเชอริงแวนโกะนะฮะในช่วงของมานครชาร์ตนะครับทักทายไปถึงน้องปามี่ปุ๋ยปามี่แดนซ์นะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็ทักทายครับพี่มงคลน้องแบมสวัสดีค่ะแล้วก็คุณยายออส3ย่านนะครับแล้วก็ใครอีกเนาะพี่สุมาลาสวัสดีเจ้านะครับพี่สาวคำนะฮะยังอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะพี่ขาวดอนนะครับทุกท่านเลยครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับทาง Facebook ก็ดีทาง SMS ก็ดีครับ4689400ครับพี่ดวงใจนากาชิมะนะครับโอไฮโอกะไซมัสสวัสดีครับตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับสวัสดีพี่ศรีลานสกาครับจากนครศรีค่ะบอกว่าพี่ฟังทางวิทยุอยู่ค่ะไม่ได้เข้าไปทักในไลฟ์พี่ต้องเตรียมของขายขอเพลงนายร้อยหน้าลิฟด้วยนะครับนี่ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายไปถึงใครอีกเนาะพี่ CEO สวนยางครับพี่เตะไข่เน้นนะครับทักทายครับทุกท่านเลยครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงเพราะๆในช่วงของหวานวุ่นวายกันต่อครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเพลงเมื่อสักครู่นะครับสงสารกันหน่อยจากน้ำมิ้นมาลีวันนะครับล่าสุดรู้สึกว่าจะมีคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นตามโซเชียลมีเดียนะครับเป็นแบบเป็นแนวเพลงน้ำมิ้นแล้วก็มีความเป็นร็อกเข้ามาด้วยนะครับโอ้ยอยากเห็นเหมือนกันอยากไปดูนะฮะอ่ะตอนนี้ครับทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook LTM FM 95ครับยายออส3ญาติสวัสดีครับพี่โสภินพี่สุชาดาพี่สุคนกราบเชิงพี่ดวงใจนะครับบอกว่าฟังอยู่เก็บผักใบสวนไปด้วยจ้าสวนผักปลูกเองไม่ต้องซื้อนะครับโอ้ดีนะก็ถือว่าเราปลูกกันเองแล้วทำเองเนาะสะอาดสะอาดสบายสบายนะครับพี่กบตากนะครับบอกจากจังหวัดตากค่ะนี่แล้วก็สวัสดีทักทายครับพี่วิชัยแต่พิษณุโลก27องศาตอนนี้นะครับผมอุ้ยอากาศแบบกำลังโอเคเนาะสบายสบายถ้าไม่มีฝนนะครับตอนนี้ในกทม.ก็วันนี้ไม่มีฝนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมตื่นก็เย็นแล้วแต่ยังไม่เจอยังไม่เจอนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณนะครับหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม02-248-1366น้องกวางนะครับน้องกวางน้อยๆนะฮะรอรับสายอยู่นะครับตอนนี้ครับไปฟังเพลงนี้กันต่อตามคำขอทางหลังใหม่ด้วยนะครับดาวกระดาษครับพี่มนัดดาเริงวุฒิครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ณะนี้เวลา 4:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีในชั่วโมงที่3นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมนะครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ2เพลงจบไปคิดถึงคนต้นทางจากพี่บิวกัลยานีคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอนะครับจากวงแท็กซี่นั่นเองนะครับทั้ง2เพลงแนวคิดถึงจบไปทักทายกันนะครับทาง Facebookพี่กบตากบอกว่าขอเพลงรู้ไหมของหมอกกระจายนะฮะโอ้ยไม่ได้ฟังนานมากนะวงหมอกกระจายนะพี่สุภัทรานะครับสวัสดีครับพี่สุภัทราด้วยนะครับพี่ประสิทธิ์ครับพี่พิงโยครับสวัสดีพี่พรชัยพี่รัชนีนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ครับพี่ Nature Plants อะไรนะ Nature Plant Commerce นะครับสวัสดีครับผมเป็นเพจเนาะนะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังรับชมแต่ว่าไม่ได้ส่งข้อความมาก็ไม่เป็นไรนะครับพี่แมมโพไว้หรือว่าพี่แมมบางขันพี่สุคนกราบเชิงนะครับทักทายนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่ออยากให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะครับในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอขอบคุณนะฮะบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะฮะจัดไปอีก2เพลงนะครับ
1: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับมานะครับในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่ครับ2เพลงจบป้ายมีหัวใจมักง่ายนะฮะของพี่แช่มแช่มรำแล้วก็ซักอ้อยนะฮะจากวงโซคูนั่นเองครับสวัสดีครับไปถึงพี่สุภัทราบอกว่าไม่ได้ทักทายกันหลายวันเลยค่ะพี่นรเดชนะครับพี่ละไอสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่อุไรนะฮะพี่แมมบางขันพี่บรรเทาบอกว่าในเมืองบุรีรัมย์ฝนตกแรงมากๆเลยนะครับผมอ่ะยังไงก็อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะครับออกไปไหนเตรียมร่มพกไปด้วยแล้วกันเนาะอ่ะตอนนี้อย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเป็นเพลงแบบสบายๆนะครับอ่ะจะเป็นเพลงอะไรบ้างก็ต้องลองไปฟังกันดูฮะทั้ง4เพลงครับ

สู้มือไม่ยังเฝ้าสู้ฟังส่งทุกบ้านก็คอยส่งแรงใจเธอไปใส่พี่ก็คอยเป็นเพื่อนจากปีเดือนจนมาถึงวันท้ายวันที่เจ็บแพ้ตายบัดเธอเบากับพี่ว่าจบกันทันเสด็จอา

ในดึงก่อให้พี่โชคพี่สมบูรณ์ขอให้ร่วมถึงไว้บอนให้มาสู้โชว์เดี๋ยวแอร์ยามโดนสิขีดได้เงินร้อยหนึ่งระวังเสียงก้าวห้องสุดสตั๊บคู่กระดึงไปเฮ็ดกล้ามระวังเสียงก้าวห้องสุดสตั๊บคู่

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.นะครับภารกิจแห่งความยั่งยืนด้วยนะครับเอาละครับกิจกรรมของเราล่าสุดนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีก็ต้องบอกว่าเป็นงานครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครนะครับ LTM FM 95ร่วมกับอสมท.จันทบุรีนะครับ FM 95.25 MHz นะครับก้าวสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้นะครับเราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมแบ่งปันน้ำใจณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีมาร่วมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆหนูๆ นะครับสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบของใช้จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องและที่สุดแห่งความบันเทิงไม่ได้คอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งอาทิเช่นท็อปพสุพัฒน์โจโจ้โดมินันต์ปีเตอร์45ฟิจอยบิยอนแล้วก็เหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครอาทิเช่นพี่วาสุเลิศจันยานะครับพี่มีคณัชชัยและพี่พิมพ์ดามหานครที่จะมามอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดตั้งแต่11โมงเช้าถึงบ่าย2นะครับท่านใดที่สะดวกสามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้ที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา11โมงถึงบ่าย2นะครับณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาใบสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีด้วยครับอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันนะฮะอ่ะจัดไปครับก็เอาไว้เจอกันแล้วกันเนาะตอนนี้ครับอย่ารอช้าเราไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันเลยครับ
4: มหานครแฟมิลี
0: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: นี่ไงอ่ะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขลกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
4: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
6: ไทยเชฟเข้มข้นถึง

นะครับฝันดีเนอร์นะครับพี่ละอองนะครับพี่สุภัตราพี่ละไอนะครับผมพี่ดาวัตส้มตำพี่ชัยยาพี่เยเฮอร์นะครับสวัสดีครับนะแล้วก็พี่ไทยรัฐแตงโมพี่หนูวันสวัสดีครับทุกท่านเลยที่เพิ่งตื่นตอนนี้แล้วก็ไปฟังเพลงกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับฟังเพลงกันเนาะใครที่กำลังเดินทางไปทำงานก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพหรือว่าใครที่กำลังเก็บของกลับบ้านก็ขอให้เดินทางสบายๆเช่นเดียวกันนะครับอ่ะไปฟังเพลงกันต่อนะครับจัดไปในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตผมก็ต้องขอตัวก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
9: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ก็สู้นะคะให้ถึงเส้นชัยพี่บ่าวีบอกสวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ยามเช้าเหมือนเดิมนะคะ 5:12 นาทีของเช้าวันนี้อังคาร26พฤษภาคม2569ค่ะเมื่อวานนี้โดนฝนนิดหน่อยเสียงเปลี่ยนเลยฝนไม่นิดหน่อยแล้วฝนตกเยอะมากนะคะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะหลายจังหวัดด้วยนะคะก็ยังคงตกต่อไปเนาะสำหรับช่วงหน้าฝนแบบนี้นะบางวันก็เยอะหน่อยบางวันก็น้อยๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะทั่วทุกภูมิภาคเหมือนเดิมนะคะก็กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นด้วยนะคะ 5:00-7:00 โมงเช้ากับคุณจามอนสิทธิ์ปวภาคนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งลงก
1: ็มาแล้วครับพี่มาแล้วครับ
0: มาแล้วเหรอ
1: สวัสดีครับพี่สีสวัสดีคุณลูกฟังครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วก็เช้านี้อ้าวน้ำมันลด1บาทลง
1: ประกาศตอนประมาณเท่าไหร่พี่เกือบ5ทุ่มไหม
0: มากแล้วใช
1: ่
0: ดึกแล้วก็ดีเซลนะคะดีเซล1บาทเบนซินและก็โซฮอล์60สตางค์นะคะก็ถือว่าไม่รู้จะบอกว่ายังไงจะชมไหมหรือต้องเป็นยังไง
1: ลดบ้างก็ดีอะไรเงี้ยนะเราต้องบอกว่าลดบ้างก็ดีนะครับแต่ว่าเบนซินนี่ลดเฉพาะ91กับ95นะคร
0: ับใช่ค่ะใช่
1: แต่ว่า E20 E85 เออทำไมไม่ลดนะ E25
0: มันเดิมตระกูล E กับ B20 อะไรเงี้ยยังเท่าเดิมอยู่นะคะ
1: ครับ
0: 37.90 บาทอันนี้ E20 เนาะแล้วก็ E85 โซฮอล์ E85 เหลือ3เท่าเดิมค่ะ33.84 บาทดีเซลวันนี้ก็41.20 บาทนะคะส่วนแก๊สโซฮอล์91 43.93 บาทแก๊สโซฮอล์95 44.30 บาทนะคะเบนซินพรีเมียมเหลือ53.89 บาทแพงเนาะ
1: คร
0: ับแพงนะคะ
1: ก็ใครเมื่อคืนใครน้ำมันหมดนะเติมไปแล้วนี่ก็
0: มันเติมใหม
1: ่ช่วยเป็นคือประกาศดึกมากไม่มีโอกาสเอาไม่มีกล่าวว่าเราเติมอ่ะ
0: เติมแล้วก็เติมใหม่นะคะนี่ต้องทำยังไงเดี๋ยวนะทำไมไม่มีเหตุผลว่าลดเพราะอะไรเหรอเดี๋ยวก่อนไม่มีเหตุผลไม่บอกด้วยนะแหล่งข่าวเราทำไมไม่บอกว่าเพราะอะไรลดทำไมอยู่ๆขึ้นมาเนี่ยก็ลด
1: ก็น่าจะอ้างอิงตลาดอะเน
0: า
1: ะ
0: ใช่นะคะก็ถ้าลดก็ดีแล้วนะคะส่วนวันนี้เหรอคะที่ฝนจะถล่มเขาใช้คำว่าถล่มเหมือนเดิมนะคะวันสองวันด้วยค่ะจนถึง29น้องรุ่งจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะฝั่งตะวันตกเนี่ยหนักกว่าก็ จะมีฝนฟ้าคะนองฝั่งตะวันตกประมาณ 60% ของพื้นที่ค่ะตะวันออกนี่ 40% นะคะกรุงเทพก็ 40% ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำค่ะปลายเดือนนี้ฝนหนักปลายเดือนพฤษภาคมนะคะเตรียมรับมือฝนหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากก็เป็นอย่างนี้ทุกปี
1: ครับมาแล้วเนาะน้องน้ำมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: น้องน้ำมาแล้วเตรียมรับมือเลยนะคะมาทุกปีน้องกวางรออยู่นะคะน้องน้ำรอน้องกวางก็มา022481366นะคะโทรมาหาน้องกวางได้ค่ะวันนี้ข่าวหน้าหนึ่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย์หนีคดีเช็คเด้งโดนรวบคาคอนโดเหรอน้องรุ่ง
1: ครับผม
0: ร้อยล้านเลยเหรอ
1: โอ้
0: ผู้เสียหายนะคะคุณชวนนท์อินทระโกมันสุดนะคะก็ออกโดนออกหมายจับคดีพ.ร.บ.เช็คนะคะออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายโดย ที่จะไม่ให้มีการใช้เงินตามเช็คนั้นอ๋อตั้งแต่ปี66นะคะมีผู้เสียหายไปร้องทุกข์ตามพ.ร.บ.เช็คหลายรายก่อนจะเจรจาไกล่เกลี่ยกันแล้วก็ออกเช็คเพื่อชำระหนี้ตามข้อตกลงภายหลังกลับปรากฏว่าเช็คหลายฉบับที่ออกมาแทนไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้อีกกลายเป็นเช็คเด้งผู้เสียหายก็เลยไปแจ้งความอีกครั้งหนึ่งขณะที่นายชวนนท์หลบหนีและไม่สามารถติดต่อได้ทำให้ศาลออกหมายจับไว้เมื่อคืนนี้ตำรวจสืบทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปพักอาศัยอยู่ภายในคอนโดแห่งหนึ่งแถวพระโขนงจนกระทั่งตำรวจไปแสดงตัวจับกลุ่มได้ที่คอนโดค่ะ
1: ครับ
0: อ๋อหรือนึกหน้าไม่ออกหรือเขาเบอร์ไว้โอเคภาพนี้ไม่เบอร์นึกออกแล้วคุณชวนนท์เคยดำรงตำแหน่งอดีตโฆษกพรรคประชาธิปัตย
1: ์
0: นะคะสมัยที่คุณอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคสมัยนู้นนะคะค่ะร้อยล้าน
1: ครับ
0: ออกเช็คร้อยล้านเด้งก็ผู้ชายเยอะไม่ใช่คนเดียวนะผู้เสียหายก็ใช้คำว่าเพียบก็แสดงว่าหลายคน
1: ครับ
0: นะก็เป็นไปตามข่าวส่วนเรื่องของเอาเดี๋ยวนะหลวงพ่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อวัดดังสีขอรับภูมิหลวงไม่อยากเสียสิทธิ์ท่านเดินทางข้ามอำเภอไปลงทะเบียนไทยช่วยไทยระบุเป็นพระก็เป็นคนเหมือนกันไม่อยากเสียสิทธิ์ตรงนี้เอาโอ้ไปถึงนู่นเลยกรุงไทยสาขาโรบินสันสีคอและภูมินะคะโอ้โหวันนี้คนเยอะมากเลยที่ธนาคารกรุงไทยเน
1: าะใช่ใช่พี่นั่งกันนะแถวบ้านผมนะออกมานั่งกันด้านนอกเต็มเลยนะครับ
0: โอ้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งแบบธนาคารใกล้ปิดคนก็ยังเต็มอยู
1: ่ใช
0: ่ก็เข้าใจว่าน่าจะโหลดแอปเป่าตังแล้วมันยืนยันตัวตนแล้วไม่ผ่านถ
1: ้
0: ายืนยันตัวตนสแกนใบหน้าผ่านที่บ้านได้นี่เนาะก็ไม่ต้องไปธนาคารเขาส่วนใหญ่ก็รอ SMS 3วันก็คือไม่ต้องยังไม่ต้องไปธนาคารแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่คุ้นชินกับขั้นตอนดิจิทัลก็เลยจำเป็นต้องไปที่กรุงไทยกันเมื่อวานนี
1: ้ใช่ว่ามีกลุ่มที่เป็นร้านค้าด้วยนะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้รับด้วยนะเขาอาจจะไปทำไม่ได้ขั้นตอนหนึ่งพวกนั้นก็อาจจะยากเหมือนกันนะฮะ
0: อันนั้นก็จำเป็นต้องไปนะคะส่วนพระเมื่อวานนี้เนี่ยสองรูปด้วยนะพระสงฆ์สองรูปเดินทางข้ามอำเภอเพื่อไม่อยากจะพลาดสิทธิ์บอกว่าพระก็เป็นประชาชนคนไทยไม่อยากเสียสิทธิ์หลวงพ่อบอกว่าโครงการนี้ดีมากช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้จริงอนุโมทนาบุญกับนายกนะคะมากๆขอให้ทำเรื่อยๆเพื่อประโยชน์นะคะคือท่านก็ไม่ได้หงุดหงิดอะไรนะมาไปก็จริงนะก็มารอก็มาทำใช้สิทธิ์เหมือนกันมาลงทะเบียนนั่นแหละเมื่อวานนี้ทางชาวบ้านนะคะที่สีขอละภูมิเนี่ยผู้สื่อข่าวเข้าไปที่ธนาคารกรุงไทยบอกว่ามีใจมากที่มีรัฐบาลที่รัฐบาลออกโครงการนี้อย่างต่อเนื่องก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้อยากให้ทำไปเรื่อยๆคิวแน่นก็จะยอมรอมาเพราะอยากได้สิทธิ์นี้ท่านว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงเลยแถมอยากให้ทำตามสัญญาเรื่องเบี้ยผู้สูงอายุคนละ 3,000 ตอนนี้ประชาชนกำลังรอคอยอยู่นะจ๊ะเออสิเอาสิ 3,000 เลยคนละ 3,000 ต่อเดือน
1: อย่ามามูสาหลวงพ่อเออ
0: บาปนะบาปนะขอบอกเออใครบาปอะไรเอาไว้ก็ทำไปอย่างนี้เหรอ
1: เออครับผม
0: แต่ว่ามันมหาศาลนะถ้า 3,000 จริงนะลุงนะเอาเงินมาจากไหนอ่ะ
1: ใช
0: ่ต้องเอาเงินมหาศาลเลย
1: คนละครึ่งนี่กับเพราะมันทุกเดือนนะ
0: ใช่
1: 3,000 ทุกเดือนอ่ะ
0: เออแล้ว
1: ผมไม่แน่ใจว่าภูมิใจไทยเขาขายโครงการนี้ไว้ด้วยเหรอฮะ 3,000 เนี่ยนึกไม่ออกนะ
0: แล้วเป็นนโยบายของพรรคไหน
1: เออแต่ว่ามีมันมีแหละมันเคยมีพรรคบางพรรคเสนอนะแต่ว่า พรรคนั้นเขาไม่ได้เป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลหรือเปล่าน
0: ั่นน่ะสิเออถ้าเขาไม่ได้พูดไม่น่าจะใช่ของภูมิใจไทยนะ
1: อืมครับ
0: ไม่ใช่เออไม่น่าจะใช่นะคะพรรคร่วมบ้างไหมเดี๋ยวนะพรรคร่วมปัจจุบันเนี่ยมีไหมที่บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลผู้สูงอายุรับไปเลยเบี้ยยังชีพ 3,000 บาทเดี๋ยวนะ
1: เพื่อไทยก็ไม่ใช่เนาะพี
0: ่เออไม่เดี๋ยวนะหาก่อนเอ้ยไม่ลืมไปได้หรือไม่ได้
1: สมัยก่อนจะมีพรรคลุงป้อมเนี่ยลุงป้อมเห็นป้ายพรรคของลุงป้อมเนี่ยเคยบอกไว้ว่าให้เบี้ย 3,000
0: ค่ะเนาะเดือนทุกเดือนนะไม่ใช่ว่าเดือนเดียวด้วยนะ ค่ะคงไม่ใช่พรรคภูมิใจไทย
1: ไม่ใช่เนาะก็
0: ไม่ใช่
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเมื่อวานได้ลงทะเบียนกันไปแล้ว24ล้านกว่าสิทธิ
0: ์โอ้24ล้านใช่ไหมไม่ใช่29นะ
1: เดี๋ยวผมดูนะเมื่อคืนเนี่ยผมเช็คมันเหลือประมาณ5ล้านกว่าสิทธิ
0: ์โอ้ก็ยังเยอะอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็
0: เยอะอยู
1: ่เห็นท่านปลัดคลังอ่ะพี่ท่านปลัดแกงปลัดส่วนคลังบอกว่าคนละครึ่งครั้งที่พีคสุดนะมีคนลง28ล้านคน
0: โอ
1: ้เพราะฉะนั้นครั้งนี้เนี่ยยังไงได้ทุกคน
0: ค่ะ
1: ได้ทุกคนนะครับถึงแม้จะเหลืออีก5ล้านกว่าสิทธิ์ก็ตามนะฮะ
0: อ๋อยังไงก็ต้องได้ก็ยังมีอย่างที่บอกนะคะกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยกลุ่มนี้รัฐบาลจะช่วยเขายังไงเออ
1: ครับ
0: ทำหลายคนก็สะท้อนมาบอกว่าทำไมไม่โอนเงินเข้าพร้อมเพย์ให้เลยเพราะว่าประชาชนกลุ่มนี้เขามีพร้อมเพย์แน่ๆอย่างน้อยก็เรียกว่าประชาชนนะเออให้ธนาคารผูกพร้อมเพย์ให้เขาแล้วโอนเข้าธนาคารแล้วเขาจะไปใช้ยังไงไปถอนไปอะไรก็ว่ากันไปเออเขาไม่ได้อ่ะกลุ่มเนี้ยใครจะมาลงทุนซื้อมือถือเครื่องละ 3,000 4,000 ใช่ไหม
1: มีเมื่อวานมีคุณลุงคนหนึ่งที่บุรีรัมย์นะพี่อายุ75จะไปซื้อมือถือใหม่เพื่อเอามาลงทะเบียนแต่ไม่รู้ว่ามันพอดีกันหรือเปล่าแล้วนักข่าวไปทำข่าวแล้วหมายถึงว่ามือถือแกพังพอดีจะซื้ออยู่แล้วหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะแต่เขาไปซื้อใหม่แน่ๆเพื่อมาลงทะเบียน
0: แต่คิดว่ามีเงินอยู่ใช่ไหมมีตังค์ซื้อมือถือก็ไม่เป็นไรอันนั้นก็เอาไว้ใช้งานปกติเนาะไว้ใช้ไลน์เอาไว้เล่น Facebook ติดเล่นโซเชียลติดต่อกับลูกหลานนั้นก็ไม่เป็นไรแต่บางคนแบบไม่เคยเล่นมาก่อนไม่เคยมีสมาร์ทโฟนมาก่อนซื้อเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าใช่ไหม
1: ครับ
0: เออใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดูดีๆถ้าเขาไม่ได้จริงๆรัฐบาลยังไม่มีนโยบายว่ากลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยเหลือยังไงนะคะตัวเลขยังไม่ชัดนะว่าเท่าไหร่
1: ใช่
0: ไหมยังไม่ชัดค่ะก็เดี๋ยวรอดูวันสุดท้ายเนาะวันสุดท้าย
1: 29
0: ใช่ไหมคะลงทะเบียน29
1: ตอนนี้เหลืออยู่5ล้าน8แสน45,752สิทธิ์5ล้าน8แสนกว่าสิทธิ
0: ์
1: ก็แปลว่าคนลงไปแล้ว24ล้านกว่านะครับ24ล้านนิด
0: อันนี้ก็น่าจะนับอันนี้ก็น่าจะนับรวมคนที่ต้องรอ3วันนั้นด้วยเนาะ
1: ครับรวมแล้วครับรวมที่
0: รวมแล้ว
1: อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ์ด้วย
0: ค่ะค่ะวันนี้จับตาวันนี้วันอังคารเนาะมีการประชุมครม.นะคะก็ต้องจับตาหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของส.ส.133คนกรณีการวินิจฉัยพระราชกำหนดกู้เงิน400ล้านที่สั่งให้ครม.จัดทำคำชี้แจงส่งสารภายใน7วันนะคะเพราะว่ามีรายงานข่าวนะคะว่าหลังจากที่ครม.ประชุมไปเมื่อวันที่19นะคะก็ให้ทางสำนักเลขาธิการกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒน์กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำรายงานชี้แจง โดยจะนำข้อมูลที่เคยเสนอครม.มาสรุปแล้วก็เรียบเรียงเป็นคำชี้แจงซึ่งคาดการว่าวันนี้ล่ะค่ะน้องด้งคำนวณครบกำหนด7วันพอดีตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเนาะก็เดี๋ยวเลขาธิการครม.ในฐานะผู้รับผิดชอบตัวแทนรัฐบาลจะนำคำชี้แจงไปส่งศาลตามขั้นตอนเช่นเดียวกับระเบียบที่เคยปฏิบัติก่อนหน้านั้นก็มีลุ้นนะเรื่องนี้นะคะว่าคำที่แจงนั้นเนี่ยสมเหตุสมผลไหมทำไมต้องกู้เงิน400,000,000,000นะคะนี่แหละก็เดี๋ยวต้องรอดูค่ะตรงนี้จับตากันแล้วก็เรื่องไหนอีกวันนี้อ๋อเรื่องคุณสุริยะหายดีแล้วใช่ไหม
1: ก็ว่าแต่ร่วมงานบวชนี่ยิ้มชื่นมืดเลยนะครับ
0: โอ้ชูสองนิ้วได้แล้วยังไงโอ้ค
1: ่ะแต่ว่าผมนั่งดูภาพอยู่นะเห็นว่าทุกวันเนี่ยไปงานบวชท่านอดีตอธิบดีราเชนเนาะอดีตอธิบดีกรมฝนหลวงนะครับที่ท่านได้นะลาออกเพราะว่าโดนย้ายในช่วง5เดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็มีกระแสข่าวมาว่าเนี่ยหนึ่งในเหตุผลที่โดนย้ายเพราะว่าไม่ยอมให้หลานเริ่มตีสุริยะเข้าพบนะครับก็เมื่อวานนี้น้ำตีสุริยะก็ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเลยครับรีบไปงานบวชเลยไปงานบวช
0: แสดงว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอ
1: ก็เหมือนกับพอเป็นงานบวชนะพี่มันก็ไปเพื่อมันก็ให้อโหสิกรรมอะไรกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าเห็นท่านน้ำตีราเชนก็ออกมาสวัสดีเออเห็นท่านอธิบดีราเชนก็ออกมาสวัสดีแล้วตีสุริยะก็ยิ้มแบบโอ้เขาบอกยิ้มรับบุญเลยฮะ
0: เออแล้วก็ไปด้วยนะ
1: พูดคุยอะไรกันเท่าไหร่นะ
0: ไปติดตามสถานการณ์น้ำด้วยนะที่
1: ด้วย
0: เออที่สามพร้าวอุดรอ่ะเออ
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่าหายแล้วนะคะ
1: ใช่เพราะว่าเนี่ยท่านอธิบดีแกบวชที่วัดป่าบ้านตาดที่อุดรแกก็แวะไปแป๊บหนึ่งแล้วก็เลยไปเยี่ยมโครงการน้ำเจอชาวบ้านครับ
0: คือ
1: ออกจากโรงพยาบาลปุ๊บเดินตรงลุยงานปั๊บเป็นรัฐมนตรีเนาะ
0: คือมีคนสงสัยว่าแกวูบกลางดึกตอนที่อยู่ในโรงแรมใช่ไหมก็เลยมีคำถามว่าถ้าสมมุตินะอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปัญหาได้เนาะไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นนะเออแต่นี่คือแกมีทีมมีครอบครัวไปด้วยหรือเปล่าแสดงว่าในห้องพักในโรงแรมอ่ะต้องมีคนอื่นอยู่ด้วยถึงได้รู้ว่าท่านรัฐมนตรีวูบหมดสติใช่ไหมอันนี้คนสงสัยนะแล้วก็บอกว่าท่านทำอะไรถึงได้วูบหมดสติอันนี้คนที่สงสัยบอกผมแค่สงสัยไม่สงสัยอะไรแล้วก็บอกว่าเป็นห่วงอายุมากแล้วอะไรประมาณนี้อันนี้เขาแค่สงสัยนะคะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมแล้วข่าวว่าถึงขนาดต้อง CPR นะไม่ใช่ธรรมดานะคะ
1: โอ
0: ้โหแต่ก็นี่แหละสามารถไปทำงานได้เลยอย่างเนี่ยเมื่อวานทันทีที่ไปถึงตรงประตูระบายน้ำที่สามพร้าวอุดรธานีนะได้รับเสียงปรบมือจากราชการและประชาชนที่มาต้อนรับจำนวนมากคุณสุริยะก็ชู2นิ้วทักทายประชาชนท่ามกลางการให้กำลังใจหลังจากกลับมาปฏิบัติภารกิจต่อทันทีโอ้ใจเกินร้อยจริง
1: ๆครับ
0: เนาะท่านบอกว่าอุ้ยไม่มาไม่ได้หรอกนัดกับชาวบ้านไว้แล้วเพื่อลงพื้นที่จะแก้ไขปัญหาแล้วก็ชู2นิ้วนะคะอ่ะอ๋อแต่ดูหน้ายังดูแบบยัง
1: เหนื่อยๆอ่ะ
0: เหนื่อยเหนื่อยใช่ค่ะดูหน้าเหนื่อยเลยแหละ
1: ครับอาจจะต้องพักอีกสักประมาณ2วัน
0: ใช่ใช่เนาะกี่วันนะ2เหรอ
1: ไหวไหมพอได้ไหมที่สัก2วัน
0: ได้กี่วันก็ได้ไหมกระทรวงเกษตรก็มีรัฐมนตรีช่วยไม่เป็นไรพักไปเถอะ
1: ครับเหมือนพี่อยากให้เคยพักนานกว่า2วัน
0: ก็ใช่สิยังบอกว่าต้องพักสักสองวัน
1: อ
0: หลายวันก็ได้ซับไปค่ะรัฐมนตรีป่วยไม่ได้หรือไงป่วยได้ค่ะป่วยได้ทุกคนแหละคนเรานะถ้าหัวงานหนักสายยังไม่มีนะคะ022481366ค่ะ
1: คุยได้ทุกเรื่องนะครับมาเลย
0: ใช
1: ่
0: มาดูใครอีกเนี่ยชาวบ้านใกล้ปราสาทตาเมือนทมเดี๋ยวไปดูก่อนนะทำอะไรอ๋อเริ่มเอารถไถเข้าไปทำเกษตรแล้วค่ะน้องดงทีนี้เนี่ยตาเมือนทมก็อยู่ชายแดนสุรินทร์เนาะก็เริ่มมีความตึงเครียดหลังจากฝั่งกัมพูชาพยายามยั่วยุไม่เลิกนะคะโดยนำกำลังทหารมาประชิดเขตปราสาทตาเมือนทมที่พนมดงรักนี่แหละค่ะทีนี้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นคือบ้านหนองคันนาตำบลตาเมียงนะคะพนมดงรักก็เขาปลูกอ้อยอยู่นะคะก็ไปพ่นยาอ้อยไปใส่ปุ๋ยไถนาหว่านข้าวรีบทำรีบกลับก็บอกว่าจริงๆเนี่ยนะคะถ้าสถานการณ์ความไม่สงบนะจะเกิดขึ้นอีกเนี่ยก็เชื่อว่าต้องอพยพจากพื้นที่อีกแต่ตอนนี้เนี่ย เชื่อมั่นว่าฐานไทยเอาอยู่แล้วจะไม่ยอมให้กัมพูชารุกรานเข้ามาได้แน่นอนนะคะชาวบ้านบอกว่าตอนนี้ตากข้าวใส่ปุ๋ยกันก่อนนะใส่ปุ๋ยใส่อะไรเงี้ยให้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าสถานการณ์แบบนี้ชาวบ้านกลัวนะกลัวจะอพยพรอบ3เลยต้องเร่งทำให้มันเสร็จไปนะคะกัมพูชานั้นส่งทหารมาประชิดบริเวณปราสาทตาเมือนทมเห็นเลยก็มีความกังวลอยู่เพราะว่าหมู่บ้านนั้นอยู่ใกล้กับปราสาทเป็นหมู่บ้านแรกหน้าด่านชายแดนเลยนะคะสภาพเป็นที่ราบนะคะเอาสมมติว่าทางฝั่งกัมพูชาขึ้นมาได้เนี่ยก็ใกล้กว่าเนิน350หรือปราสาทตาควายน้องลุงนี่อะค่ะก็กังวลไม่ใช่ไม่กังวลนะแต่ว่าอาชีพก็ต้องทำนะคะนี่ก็รีบทำตอนนี้ชาวบ้านก็บอกว่าไม่อยากให้มีอีกแล้วไม่อยากให้มีรอบ3เลยหรอกเพราะว่าสงสารน่ะสงสารตัวเองสงสารพี่น้องชาวบ้านถ้าเลี้ยงไม่ได้จริงๆก็เอาครั้งนี้อยากให้จบครั้งนี้อีกแล้วอยากให้จบที่ชาวบ้านพูดอย่างเงี้ยบอกว่าจะได้อยู่กันแบบปกติสุขสักที
1: ใครจะอยากไปนอนศูนย์อพยพเพียงอาทิตย์สองอาทิตย์แค่โง
0: ่คือไปนอนแล้วไม่ได้ทำอะไรเลยนึกออกไห
1: ม
0: ไม่ได้ทำมาหากินเลยนะกี่วันก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเพราะนั้นก็บอกว่าบางคนตอนนี้เก็บเสื้อผ้ารอว่าวันไหนเขาจะยิงกันอีกแต่ถ้ามัววิตกกังวลก็ไม่มีงานรายได้ก็ไม่มีทุกวันมีค่าใช้จ่ายเยอะไหนจะค่าลูกไปโรงเรียนทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายหมดก็เลยเอ้าไปทำงานยอมอย่างเงี้ยนี่ค่ะก็ขออย่าให้มีเลยเนาะ
1: ครับผม
0: ค่ะอาสายยังไม่มานะคะเมื่อคืนนี้ก็ดูคลิปน้องต้องดูเลยป่ะหนุ่มจีนที่มันทำร้ายกระเทยไทยอ่ะ
1: โอ
0: ้ตอนแรกเราคิดว่าเป็นผู้หญิงอุดเลือดเนี่ยนะ
1: คลิปหนุ่มจีนไม่ได้ดูนะครับดูคลิปหนุ่มไทยฮะ
0: โอ้ไอ้หนุ่มจีน
1: เขาเริ่มส่งคลิปมัน
0: โอ้มันโหดมากนะจีนคนนี้คือ
1: มันทำไมพี่เราไปมีเรื่องกับมันเหรอหรือ
0: เป็นโรงแรมที่อยู่พัทยาน่ะพัทยาใต้อ่ะค่ะเบื้องต้นเนี่ยนะคะก็บอกว่าน้องคนนี้เนี่ยเป็นสาว2บาดเจ็บวิ่งลงมาจากห้องพักชั้น3สภาพเลือดอาบตัวบอกแต่เพียงว่าคนจีนไม่จ่ายค่าตัวหนูซึ่งน้องที่เข้ากะในโรงแรมก็ช่วยเหลือและถ่ายคลิปไว้บางส่วนนะคะจีนคนนี้ชื่อนายฉวนหวนเฉาอายุ22ปีมาเช็คอินกับโรงแรมเมื่อ23หลังเกิดเหตุในเฉินหลบหนีไปทันทีซึ่งโรงแรมกำลังรวบรวมหลักฐานไปแจ้งความตำรวจเพื่อเอาผิดทำให้เสียทรัพย์ห้องพักนี่เยินเลอะมากนะคะปมเหตุนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าหนุ่มจีนคนนี้อาจจะตั้งใจเรียกสาวให้บริการและปรากฏว่าเมื่อรู้ว่าเป็นกระเทยอาจจะไม่พอใจจนมีการลงมือทำร้ายร่างกายกันจนบาดเจ็บนะคะน้องคนนี้เนี่ยเย็บไป19เข็มมือ8เข็มที่เท้า4เข็มคือมันทุบตีอะในคลิปเนี่ยมีคนถ่ายไว้เลยนะโอ้โหตีเอาแก้วมาตีหน้าน่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหบนเตียงเนี่ยนะคะเลือดเต็มไปหมดห้องนี่คือมีแต่กระจกมีแก้วกระจัดกระจายนะคะลองเข้าไปดูหนุ่มจีนโหดโอ้โหโหดมากผู้หญิงนี่ก็ร้อง มันก็แบบไม่สนใจเลยค่ะเหมือนคนบ้าคลั่งเลยนะอายุ22เองนะมันหนีไหนไปไหนแล้วไม่รู้
1: เห็นเราเป็นทาสเลยนะครับมันก็ไปไม่รู้ว่าเคยไปคบกับมันหรือยังไงนะ
0: ไม่รู้ไม่รู้ว่าคบยังไงแต่ว่าเธอบอกว่าไม่จ่ายค่าตัวแสดงว่าแบบเจอกันชั่วคราว
1: อ๋ออาจจะแค่แบบว่าดิวมา
0: ใช่ใช่น่ากลัวมากโอ้ตัวอย่างเงี้ยทำโอ้เนาะ
1: คร
0: ับ เนี่ยเย็บ31เข็มนะคะน้องคนเนี้ยดูจากข้างนอกเนี่ยไม่เหมือนกระเทยนะดูเหมือนเพื่อนผู้หญิงทั่วไปเลยค่ะ
2: ผู้หญิง
1: ครับ
0: เหมือนสายจะมาเหรอได้ยินไหม
1: มาแล้วครับเหมือนเสียงสะท้อนเดี๋ยวให้ปิดวิทยุนิดนึงนะครับเดี๋ยวรับสาย
0: ไปรับกันค่ะ

0: อยู่ไว้ใจนะคลองสามวาเหรอคะพี่ดำสวัสดีพี่ดำค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: พี่สีพี่ดงครับ
0: ครับผม
1: ตื่นเช้าเลยครับพี
2: ่อยากจะสอบถามนิดนึงครับเกี่ยวกับของกองทุนประกันสังคมกองทุนชราภาพอะพอดีเกี่ยวกับการรับเงินคืนของสมาชิกอะไม่แน่ใจผมไม่รู้ตกข่าวว่าเดี๋ยวนี้เขามีเงื่อนไขในการรับเงินคืนเนี่ยเขาให้เป็นบำเหน็จอย่างเดียวหรือให้เป็นบำนาญอย่างเดียวหรือสามารถเบิกเป็นบำเหน็จเหมือนกับสมัยก่อนได
0: ้ถ้าไม่ครบ180เดือนก็เป็นบำเหน็จพี่ดำครบหรือยัง
2: อ๋อของผมนะรับมาตั้งแต่สมัยมันนวดละฮะ
0: อ๋อรับแล้วค่ะ
2: รับเป็นบำเหน็จมาแล้วฮะผม
0: ก้อนหนึ่ง
2: ผมเกิดแล้วทีนี้อยากจะสอบถามเกี่ยวกับน้องคนหนึ่งพอดีไปเจอเขากำลังจะครบแล้วแหละเขาก็จะได้ปลายปีเนี้ยทีนี้เขาเดือดร้อนไงเขาเดือดร้อนเกี่ยวกับเขาก็ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการรับเงินคืนของประกันสังคมที่จ่ายให้เกี่ยวกับกองทุนชราภาพเนี่ยคือเขาช่วงระยะทำงานเขาก็เป็นหนี้อยู่ก้อนหนึ่งหนี้นอกระบบเขาอยากจะได้เงินก้อนมาใช้หนี้เขา
0: ค่ะ
2: ทีนี้เขาได้ยินข่าวว่าเหมือนกับประกันสังคมให้รับเป็นบำนาญถึงเดือนละ 2-3,000 เลยประมาณนี้แหละ
0: อ๋อคือถ้าเขาส่งเงินสมทบเกิน180เดือนต้องเป็นบำนาญชราภาพเป็นรายเดือนอย่างเดียวแต่ถ้าเขาไม่เกิน180เดือนก็จ่ายก้อนครั้งเดียวไปเลยก็เรียกบำเหน็จชราภาพ
2: 100เกิน180เหรอฮะ
0: ถ้าเกินก็เป็นบำนาญค่ะได้เป็นรายเดือนถ้าไม่เกิน180เดือนก็เป็นบำเหน็จก็คือก้อนเดียว
2: นี่มันกี่ปีนะ
0: ใช่ค่ะ
3: จะส่งมาประมาณ
0: ป
3: ี
2: 10ปีได้ไหม
3: กี่ปี10เกินนะพี่ต้อง15ปี
0: ก็ต้องเป็นบำนาญละ
2: มันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาส่งเกินมาหรือเปล่าแต่ก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะผมก็ไม่เข้าใจบางทีเกี่ยวกับเงื่อนไขของประกันสังคมอ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนเราอยากจะรับเป็นเงินก้อนก็ได้เมื่อเราอยากจะได้เงินก้อนเรามาบริหารจัดการในส่วนที่จำเป็นอ่ะบางคนบางชีวิตมันไม่เหมือนกันอ่ะที่บางคนเขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรเขาก็สามารถรับเป็นบำนาญได้แต่บางคนเนี่ยเขาเข้ามานั่งปรับทุกข์กับผมบางทีเขาก็ยืมเงินหมดใช้บางทีผมก็มีบ้างไม่ให้บ้างมีให้บ้างไม่มีให้บ้างยืมเงินใช้เขาก็ปรับทุกข์เกี่ยวกับอันเนี้ยกองทุนตัวเนี้ยเขามีเงินก้อนหนึ่งเขาไปคำนวณไปสอบถามก็ได้แสนกว่าบาทได้แสนกว่าบาทนี่แหละ
0: เขาจะ
2: รับเป็นแบบเนี้ย
0: ก็น่าจะเป็นบำนาญไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้เลยมีแค่นี้แหละเขาให้เลือกสองเขาไม่ให้เราเลือกแล้วเขาเลือกให้เองตามกฎหมายประกันสังคม
2: มันก็เท่ากับบังคับให้รับเป็นบำนาญเหมือนกันเถอะ
0: ถูกต้องค่ะใช่ค่ะก็เอานั่นแหละเอาเงินเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายที่เขาทำงานนะคะเอาเป็นฐานคำนวณเงินสมทบแล้วก็หลังจากนั้นก็มีดอกเบี้ยนิดหน่อยเขาเรียกเงินเพิ่มเนาะ 1.5% แล้วก็เดี๋ยวเขาคูณมาให้นะคะเขาอายุ55แล้วใช่ไหม
2: เนี่ยจะครบปลายปีนี้แหละครับไม่
0: ถึงปลายปีจะครบแล้วเนี่ยติดต่อประกันสังคมใกล้บ้านได้เลยค่ะ
2: คือเขา
0: ก็มองแง่ดีว่าเขามีเงินใช้ไปตลอดชีวิตอ่ะพี่ดำ
2: มันเข้าใจนะไอ้ตัวนี้ประกันสังคมอาจจะหวังดีกับประชาชนส่วนใหญ่แต่มันเป็นบางอาจจะมีบางครอบครัวที่เขาต้องการใช้เงินก้อนไปบริหารจัดการบางทีอ่ะนี่สินเขามีอ่ะเขาสมมติว่าเขาส่งนี่นอกระบบไปเดือนแล้วดอกเบี้ยสัก 5,000 ใช่ไหม
0: โอ้
2: 5,000 แล้วเขาไปรับเบี้ยบำนาญเดือนละ 3,000 เอาแล้วส่วนต่าง 2,000 นี่เขาจะอยู่กินยังไงแล้วต้องกล้าชุบุงเช่าบ้านเลยหลายอย่างเพราะคนอายุ55ปีมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะไปทำงานเหมือนสมัยหนุ่มๆก็ไม่ได้แล้ว
0: ค่ะก็เข้าใจแต่ว่า
2: เขาได้เงินก้อนมาเขาใช้นี่ตรงนี้หมดจบเหลือเงินก้อนนึงก็ยังพอ
0: ไม่ได้
2: อาจจะลงทุนทำอะไรสักอย่างก็ได้
0: ต้องตามกฎเขาอะค่ะ
2: มันไม่มีแบบให้เราคำร้องอะไรที่ขออนุโลมให้เป็นเงินก้อนมา
0: แล้วทำไมเขาไม่ทำงานต่อล่ะพี่55ก็ไม่ได้เยอะนะอายุ55
2: อ๋อก็ทำอยู่5เดือนนึงก็พอได้ใช้จ่ายค่าเช่าบ้งเช่าบ้านเดี๋ยวเขาทำงานก็ไปเหลือแค่แค่เขาไปทำงาน
0: ทำงานต่อ55พอเดี๋ยวถ้าเขาเออร์ลี่เนี่ยเดี๋ยวก็ไปทำงานอย่างอื่นต่อเพื่อที่จะเอามาใช้หนี้ตรงนั้นไอ้ตรงนี้เอาเป็นเงินวัยเกษียณไปเงินออมไป ื่อดีกว่า
2: คืออย่างเงี้ยบางทีนี่นอกระบบตัวเนี้ยดอกลอยอ่ะ
0: ก็อย่าไปกู้
2: เดือนละ5,000นี่เยอะนะครับถ้าเราไปทำงานแล้วก็ต้องส่งเพราะเดือนละ5,000
0: อย่าไปกู้
2: มันก็ไม่ใช่น้อย
0: นั่นแหละแล้วไปกู้ทำไมอ่ะมันดอกลอยดอกไม่ลอยเนี่ยกู้อย่าไปกู้ใช้จ่ายเท่าที่มีไม่งั้นมันก็ไม่จบไม่สิ้น
2: ก็มีความจำเป็นช่วงระยะหนึ่งในช่วงทำงานแล้วไปเอามาทำ
0: อะไร
2: ที
0: ่มันก็ถ้าอย่างนั้นน่ะ
2: มาเป็นเขาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้ต้นก็เขามาปรับทุกระบบปรับของเขาทำไมเขาให้รับเป็นบำนาญอย่างเดียวไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกได้
0: ถ้าบำนาญเกินเงินส่งเงินสมทบเกินแล้วก็บำนาญอย่างเดียวค่ะไม่มีทางเลือกอื่นค่ะ
2: ไม่มีการไม่มีที่จะว่าท่านเลยใช่ไหม
0: อย่าเพิ่งเกษียณถ้าบริษัทยังไม่ให้ออกสิ้นปีก็อย่าเพิ่งเกษียณนะน้องๆนะทำไปต่อ60เน
2: าะออกแล้วว่าตอนนี้ออกแล้ว
0: ออก
2: มาทำงานรับจ้างทั่วไปฮะรับจ้างทั่วไปก็ได้เงินกี่พันแล้วก็มานั่งคุยนั่งผมว่า
0: ปรับทุกการ
2: มันไม่เหมือนสมัยก่อนที่เราจะเลือกเป็นบำเหน็จก็ได้บำนาญก็ได้
4: เหมือนเดิมที่เขาไม่ให้อ่ะพี่เขาแบบเขาเจตนารมณ์ก็คือเหมือนกับว่าเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้มีเงินใช้ไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช้ไปตลอดชีวิตเอาสมมติว่าเขาได้เงินแสนก้อนนี้ไปใช้นี่หมดแล้วในอนาคตเขากินอะไรอ่ะพี
2: ่มันก็ใช้ไม่ถึงแสนแล้วก็ใช้หมดแล้วมันเราก็ไม่ได้เสียดอกเบี้ยเราก็มีเงินก้อนสักอาจจะ 2-3 หมื่นเราอาจจะไปลงทุนทำอะไรสักอย่างต่อยอดอาชีพค้าขายอะไรสักอย่างก็ได้ 2-3 หมื่นอะไรเงี้ยผมว่ามัน
4: ค
2: ือเราก็น่าจะอยู่ไปแบบ
4: เจตนาของประกันสังคมตอนนี้เขาไม่ได้
2: ขนาดที่
4: ไม่ได้คิดอย่างนั้นเน
2: า
4: ะ
2: ต้องส่งดอกเบ
4: ี้ยเพราะฉะนั้นใครที่ส่งประกันสังคมอยู่ตอนนี้ก็ต้องวางแผนเลยเพราะว่าเขาล
0: ่
4: าสุดเลยเขาไม่ให้อ่ะ
0: ยิ่งอายุมากๆแล้วพอเริ่มต้นอายุ50เนี่ยนะคะไม่กู้แล้วไม่กู้แล้วเริ่มกู้เงินน้อยลงไม่งั้นมันใช้ไม่หมดใช่ไหมแล้วเครียดนะคะ
2: เครียดยอมรับว่าเขาเครียดอยู่เหมือนกันมานั่งปรับทุกข์ให้ฟังแล้วก็มันจะช่วยยังไงได
4: ้
2: เราก็สมัยนั้นเราก็รับมาแล้วรับเป็นเงินก้อนมาเราก็เลือกแล้วก็เลยโอเคเราเข้าใจความรู้สึกบางคนมันไม่มี
0: มัน
2: ไม่เหมือนกันแต่ละชีวิตเน
0: า
2: ะ
0: นั่นแหละ
2: โอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับพี่สิงห์พี่โลกครับ
4: เป็นกำลังใจครับพี่ครับผม
2: ครับผมสวัสดีครับ

0: ียงโอเคเสียงมันมาแล้วนะคะ
1: เสียงแล้วเสียงเหมือนไกลๆนะฮะตอนนี้เสียงเริ่มไกลแล
0: ้วเสียงมันอยู่ประมาณน้ำตกโตนงาช้างเลยเมื่อกี
1: ้ชั้นบนสุดเลย
0: พี่เดี๋ยวนะพี่บอกพี่อะไรเนี่ยบอกว่าฟังเพลงนี้แล้วอยากนอนต่อไว้คืนนะพี่
1: เพลงเพราะนะเมื่อกี
0: ้ลงทะเบียน
1: เพราะ
0: ไทยช่วยไทยพัดก่อนนะคะใครยังไม่ลงก็ลงได้นะคะ
1: เดี๋ยว6 โมงแล้วพี่นะ6 โมงวันนี้วันที่2

0: รับเขาเรียกอะไรงานมันเยอะขึ้นอ่ะต้องคอยช่วยเหลือประชาชนอ่ะ
1: ใช่ก็
0: เมื่อวานเห็นเนี่ยนั่งกันตรงบันไดหน้าตึกเขาคือบันไดเป็นตึกแถวเนาะแล้วก็ธนาคารเป็นตึกแถวแล้วก็มีบันไดอ่ะโอ้โหนะครับคนนั่งกันเต็มเลยอ่ะเหมือนรอคิวกันนะฮะ
1: ก็รอคิวนั่นแหละเนี่ยทีนี้บางคนก็บ่นไงว่าบอกมันยากมากเลยนะยากยิ่งใครเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่ยิ่งยุ่งยากนะคะเนี่ยทุกที่เลยบ่นกันโดยเฉพาะปัญหาที่เจอเหมือนกันคือการยืนยันตัวตนนะคะหลายคนสแกนหน้าไม่ผ่านโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเขาจะทำไม่เป็นนะขั้นตอนคือเอาสมมติเขาลืมตาอยู่แต่ว่านึกออกไหมคนแก่บางทีหนังตาเขาตกแล้วอ่ะน้อง
0: ใช่
1: แล้วผมมันจะบอกว่าให้ลืมตาให้ลืมตานั่นแหละลืมตาแล้วเนี่ยก็เลยไม่ผ่านต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารเนี่ยค่ะหลายคนก็เลยบ่นว่ามันทำไมมันยากอะไรขนาดนี้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเมื่อวานอีกอันหนึ่งที่เถียงกันก็คือเรื่องของการเติมเงินวันที่หนึ่งนี้เนี่ยรัฐบาลโอนเงินให้1,000บาทใช่ไหมต้องเติมเงินเท่าไหร่ที่บอกว่า60ต่อ40เนี่ยนะคะบางคนบอกว่าเติมไป400จริงๆไม่ใช่นะคะใน 1,000 บาทเนี่ยทั้งเดือนนั้นคุณต้องเติมเงิน667บาท
0: อ้าวเหรอครับทำไมครับ
1: ใช่
0: เหรอ
1: ไม่ใช่เติม600บาทไม่ใช่เติม400นั้นต้องนะใน 1,000 บาทที่เขาให้1เดือนเนี่ยนะคะให้ใช้1เดือนเนี่ยคุณเติมไปเลย667บาทมันก็จะพอดีในการจ่ายคุณจะได้แค่นั้นไม่ได้ 2,000 นะคือเขาโอนมา 1,000 เราต้องเสียตังค์เองเนี่ย667เอาสมมติถ้าคุณจะใช้รายวันนะคะมีวิธีการเติมเงินวันนี้เขาให้ใช้200ใช่ไหมคุณต้องเติม133บาทนะคะ
0: อ
1: ้
0: าวแล้วมันจะเป็น40 60ได้ไงครับ
1: ก็คือรัฐบาลเขาไม่ได้ให้40เขาไม่ได้ให้200เขาให้แค่ใช้จ่ายวันละ200แต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาให้200นะ
0: นึกออกใช่ไหมแต่ว่าจริงๆถ้า60 40 200มันก็ต้อง80กับ120สิเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องใช่ค่ะรัฐช่วยเรา120นะในแต่ละวันนะเราต้องจ่าย
0: เอง80เหรอพี่ใช่มั้ย
1: ถูกต้องใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้สิทธิ์เต็ม200ต่อวันคุณต้องเติมเงินเข้าไป1วันเนี่ย133บาทคุณจะได้ซื้อของ333บาทต่อวันมันก็จะไปเป๊ะพอดีเลย 1,000 บาทต่อเดือนเข้าใจตามนี้นะคะเข้าใจตามนี้นะนี่แหละค่ะสมมติวันนี้คุณจะสแกนจ่ายไปสัก10บาทสมมติ10บาทก่อนนะคุณสแกนจ่าย10บาทเนี่ยรัฐช่วยก็คือ10บาทเนี่ยก็คือเราต้องจ่ายเอง 40% เนี่ยค่ะนี่แหละ3. เท่าไหร่อ่ะ 3.33 นั่นแหละ
0: 40%
1: นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะต้องจ่ายเต็มแม็กวันละ200ที่รัฐบาลบอกห้ามเกินน่ะคุณต้องเติมเงิน133บาทเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็สแกนจ่ายซื้อของได้วันนั้น333
0: บาท333
1: บาทถูกทางเพราะว่ามันไม่ใช่คนละครึ่งถ้าคนละครึ่งรัฐบาลบอกว่าวันนี้คุณใช้200คนละครึ่งคุณก็เติมมา2เราจ่ายไป2ก็เป็น400ถูกไหมแต่อันนี้เขาให้แค่พันเดียวต่อเดือนตามนี้นะไม่งงนะคะไม่งงนี่คือการจ่ายเงินอย่างบางคนก็ยังงงอยู่ดีแต่ก็เดี๋ยวค่อยรู้ไป
0: ก็งงเอง
1: เอาอย่างนี้ไม่ต้องจำสูตรสำเร็จก็คือว่าเขาโอนมา 1,000 คุณเติมเงินไว้เลย667บาทตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็สแกนจ่ายไปเรื่อยๆตามปกติครบ 1,000 ก็ได้ตามนั้น1667
0: ครับ
1: ค่ะแค่นั้นเองพอดีเป๊ะ
0: เดี๋ยว
1: ระบบมันช่วยตัดให้เดี๋ยวมันจะบอกว่าวันนี้คุณใช้เงินเกิน200บาทแล้วที่รัฐบาลให้มันระบบมันช่วยให้เพราะไม่งั้นเดี๋ยวงงเดี๋ยวคุณจะไปเติมวันนี้ฉันจะใช้200ให้เต็มเลยแต่ฉันเติม60บาทไม่ได้ค่ะคุณต้องจ่ายเอง80ใน200บาทที่รัฐบาลจ่ายเนี่ยคุณต้องจ่ายมา80บาท
0: ครับ
1: นั่นแหละ 300

0: ็120 บาทถ้าเต็ม10 200 บาทคุณต้องจ่าย 133.33
1: อ๋ออ
0: ืมเนาะโคตรงงเลยใครไม่รู้ออกแบบอะไรไม่รู
1: ้โอ้งงจริงฮะ
0: งงจริงงงจริงจังมากใช่ไหม
1: แต่ถ้าผมก็รู้ว่าคิดแบบง่ายๆเนาะเติม400ไว้เติม400แล้วเราจะได้เงิน 1,000
0: ไม่ค่ะต้องเติม668แล้วกันอ่ะ667นั่นแหละใช่นะคะไม่ใช่ตอนแรกก็คิดแบบนั้นใช่แบบงงๆอันนั่นแหละสูตรสำเร็จคุณเติมเตรียมไว้เลย667
1: ครับ
0: เนาะโคตรงงพักเนาะ
1: ได้เลยครับผม
0: ค่ะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
13: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: กลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะข่าวเช้า95วิทยุอสมท.แล้วก็เฟซบุ๊กนะคะตอนนี้บันเทิงมากเลยนะคะในเพจของเราก็หลายคนไม่เข้าใจเรื่องการเติมเงินนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออย่างนี้อย่างนี้ผมไปทำความเข้าใจไปแล้วเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังแล้วก็งงนะฮะก็คือ60 40เนี่ยจริงๆถ้าเราเติมถ้าจะเอาตามเดิมว่าเติม400รัฐบาลเติมให้อีก600เน
0: า
1: ะก็เป็น 1,000 ใช่มั้ย
0: ใช่
1: แต่อันนี้เขาคิดจากรัฐบาลเขาจะให้เรา 1,000
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่40 60อันนี้คิดเขาจะให้เรา 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องเติมไปอีกเราต้องเติมไปอีกอ่ะพี่เติมไปให้มากกว่า400เพื่อให้ได้ 1,000 เดิมทีเนี่ยเราคิดว่าเราเติม400แล้วเขาให้เรา600นะเป็น 1,000
0: ใช่คือ
1: แต่อันนี้เดือนนึงเนี่ยเขาจะให้เรามาเลย 1,000 เพราะฉะนั้นเราต้องคำนวณ40% จากตรงนั้น
0: ใช่ค่ะเราไม่ได้เติม400นะเราต้องเติม668ล้นๆไว้ก่อน6ล้นไว้นิดนึงแล้วกัน
1: ใช่คือถ้าเราเติม400เนี่ยเราก็คิดดูว่ารัฐบาลเขาจะให้เรา600ก็เป็น 1,000 ใช่ไหมแต่เนี้ยรัฐบาลเขาจะให้เรา 1,000 เพื่อให้เดือนหนึ่งเราจะใช้ 1,667 อย่างที่พี่ว่า
0: ใช่ถูกต้องประมาณนั้น
1: คิดแล้วเราไม่เสียเปรียบคุณผู้ฟัง
0: ก็ถ้าพูดจะคือถ้าใครบอกว่าอุ้ยจะเอาเงินมาจากไหน667ก็เติมไปวันละ133ต่อการใช้1ครั้งแล้วกันเอาอย่างนี้นะคะ
1: เราก็ต้องถ้า133แล้วเขาบอกว่าเราต้องซื้อของในวันนั้นทั้งวันเนี่ยยอดรวมไม่เกิน333
0: ถูกต้องใช่ค่ะ
1: ไม่งั้นถ้าเกิน333เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมันจะไม่หารกันมันจะไม่คนละครึ่งอ่ะมันจะไม่ถูก40แล้วมันจะเป็นเราออกเต็ม
0: สุดท้ายเราก็ต้องจ่ายเองใช่ไหม
1: มันคำนวณนะครับอย่าให้เกิน333
0: ใช่ค่ะอย่าให้เกินก็เอาประมาณนั้นแหละไม่ต้องด่ามากนะคะเดี๋ยวระบบมันจะ
1: เข้าแค่มันทำให้เรางงนิดหน่อยหมายถึงว่าตอนเราเติมเงินนะ
0: ค่ะใช่แล้วบางคนบอกว่าเนี่ยด่ารัฐบาลเยอะรู้สึกว่าไม่ผ่านระบบบอกไม่ผ่านด่ารัฐบาลเยอะนะคะแล้วก็
1: ขอให้ทุกคนด่ารัฐบาลแล้วคุณใครเคยล้อว่ารวยไม่ไหวแล้วระบบจะขึ้นว่าไม่ผ่านมัวเห็นเขาส่งแชร์
0: ใช่ไหมคุณลีโอบอกว่าคุณจามอนสรุปแล้วลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐล่ะลงได้หรือยังยังเนาะยังนะคะ
1: ยังครับ
0: ยังค่ะเดี๋ยวรอโครงการไทยช่วยไทยก่อน
1: หลายชื่อเดิมอยู่เพราะฉะนั้นใครที่เรายังไม่ได้อยู่ในชื่อรายชื่อของสวัสดิการรัฐนะก็มาลงคนละครึ่งนี่ไปก่อนลงเลย60 40นี่ไปก่อน
0: ลงไปเถอะจะไม่ชอบจะชอบอะไรก็ลงไปมันเป็นสิทธิ์ที่เราควรจะได้ใช่ไหม
1: ครับผม
0: ลงไปนะคะไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าไม่ชอบฉันหรอฉันไม่ให้หรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบนั้นอาจจะงงนิดหน่อยนะก็ไปทำความเข้าใจกันนิดนึงนะคะเรื่องของการเติมเงินในแต่ละวันว่าจะต้องเติมเท่าไหร่ยังไงประมาณนี้นะคะก็มันเป็นมาตรการ60 40ไงมันไม่ใช่คนละครึ่งมันก็เลยไปมีจุด33อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นค่ะมาดูบันเทิงจริงๆเมื่อวานนี้มีข่าวว่าคุณหนุ่มกลาจะไม่รับงานคอนเสิร์ตแล้วก็เดี๋ยวคอนเสิร์ตสุดท้ายวันเมื่อไหร่
1: เริ่มไปแล้วด้วยฮะเริ่มคอนเสิร์ตสุดท้ายใช่ไหมพี
0: ่แกไม่รับงาน
1: เพราะแกบอกว่านั่นเป็นคอนเสิร์ตสุดท้ายแล้วแกจะพักยาวเลย
0: พักยาวเลยหลายปีประมาณนั้นนะคะก็ถามว่าพักงานเนี่ยจะพักไปยังไงก็ไปพักผ่อนแหละก็เข้าใจว่าคุณหนุ่มเนี่ยเขาน่าจะมีฐานะเนาะไหมซื้อทอง
1: คงจะเก็บหอมรอมริบมาประมาณหนึ่งเนาะ
0: โอ้ตลอดเลยนี่เขาบอกว่าขนาดว่ามีปัญหากับอดีตภรรยาก็คือยังจ่ายเงินไปทางฝั่งนู้นแล้วก็ต้องเยอะก็ยังเหลือพอที่จะแบบไม่ต้องทำงานนะคะตอนนี้แฟนหรือภรรยาคุณหนุ่มอย่างเป็นทางการก็คือคุณจ๊ะโอก็เขาบอกว่าหลังจากที่คุณหนุ่มกลาประกาศขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆเนี่ยจากนี้จะเที่ยวให้หนำใจนะคะนี่คุณจ๊ะโอ๋งามพริ้งเนาะ CEO สาวหวานใจของคุณหนุ่มกลาก็โพสต์เลยบอกว่ารักที่สุดพร้อมบอกว่าจะกอดรับ คอนเสิร์ตสุดท้ายทำดีมากๆหลังจากนี้พี่หนุ่มหยุดรับคอนเสิร์ตยาวๆเลยช่วงนี้จะเที่ยวให้หนำใจเลยรักนะคะประมาณนี้ก็ไปรอกันหลังเวทีเลยนะคะแล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าผลิตเพลงใหม่ใช่ไหมหรือยังไงก็บอกว่าไม่คือไม่รับงานเลยก็คือเหมือนกับว่าพักผ่อนเลยประมาณนี้นะคะ
2: โอ้
0: หนุ่มก็จะโพสต์เองว่าผ่านพ้นกับงานสุดท้ายจากนี้ขอรับหยุดงานทุกอย่างยาวๆสักพักจะไม่รับคอนเสิร์ตหรือปรากฏตัวบนเวทีที่ไหนสักระยะขอใช้เวลากับครอบครัวไปท่องเที่ยวไปใช้ชีวิตไปทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้มานานและออกไปค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆให้กับชีวิตขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างเสมอมาและพบกันใหม่ในวันข้างหน้าซึ่งหลายคนก็โยงไปจำได้ไหมมีอยู่คอนเสิร์ตหนึ่งที่มีศิลปินรวมตัวกันเยอะมากแล้วช่วงเวลาที่คุณหนุ่มกำลังจะขึ้นเวทีมีคนเดินออกมาน้องรุ่ง
2: อ
0: ันนี้หรือเปล่าที่เป็นสาเหตุว่าทำให้คุณหนุ่มรู้สึกถอดใจแล้วก็พักไปเลยอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้โพสต์อะไรแบบนี้เด็กเขาบอกว่าเขาอยากจะพักผ่อนเฉย
2: ๆครับเหมือนกระแสหลังๆไม่ค่อยดีอ
0: ่
2: ะ
0: ใช่จริงเนี่ยขนาดเขาโพสต์แบบนี้ยังมีคนเข้าไปแซะไปว่าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาขนาดแค
2: ่ดูจากทิศทางข่าวคนกดหัวเราะอย่างเงี้ยเอา
0: คือยังงงอยู่ว่าทำไมจะไปอะไรกับเขานักหนาใช่ไหม
2: ครับ
0: เนี่ยขนาดว่าเนี่ยคุณจ้าโอไปรอรับหลังเวทีปุ๊บนะคะก็ยังมีคนบอกว่ารักกันแต่ไม่ถูกเวลาเอ้าอะไรอย่างเงี้ย
2: อาจจะมีข่าวตอนที่แบบเนาะเขาเลิกกับภรรยาอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคน
0: ทุกคนเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วเนาะเขาก็หย่ากันเรียบร้อยเขารับผิดชอบครอบครัวดูแลลูกอย่างดีอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ยังไม่ไหวเนาะเนี่ย
2: ครับ
0: ค่ะก็น่าเห็นใจเขา
2: คนรักพี่หนุ่มจริงเขาก็ยังมีนะกลุ่มแฟนคลับเขาอ่ะนะฮะกลุ่มแฟนคลับเขาในเวลาแบบแฟนคลับแบบสูญเสียคนในครอบครัวอะไรไปอย่างเงี้ยคุณหนุ่มเขาก็ไปเยี่ยมนะไปบางทีก็ไปงานศพบางทีก็ไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกลุ่มคนที่เขารักคุณหนุ่มเขาก็มีแฟนคลับของเขาอ่ะเพราะเขาก็ดูแลแฟนคลับได้ดีระดับหนึ่ง
0: จริงคือแฟนคลับดั้งเดิมของเขาอ่ะ
2: ใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะพักนานไหมกลับมาเมื่อไหร่อย่างไรนะพี่เนาะนะครับชวนคนนี้สิไม่พักเลยไม่พักเลยฮะน้องลำไยครับพี่ลำไยไหทองคำนะ
0: งานล่าสุดเยอะอยู่
2: งานเยอะอยู่แต่ว่าไม่พักนี่คือถือว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องความรักเรื่องความหวาน
0: ค่ะ
2: โซบหวานแบบไม่พักเลยนะครับกับกัปตันช้างนะฮะตอนนี้เหมือนคนแบบช่วงข้าวใหม่ปลามันเนาะสวีทกันได้ตลอดนะครับล่าสุดเนี่ยแฟนจับตาดูว่าเอ๊ะทำไมคลิปที่ลงล่าสุดเนี่ยนะเหมือนไปดูบ้านด้วยกันเลยพี
0: ่ไปซื้อบ้านใหม
2: ่
0: เหรอ
2: เหมือนกับแบบว่ายืนอยู่หน้าบ้านแต่อยู่ในรั้วนะอยู่ในรั้วเป็นแบบบ้านหลังใหม่อ่ะแล้วสองคนแบบมีโมเมนต์แบบเดินออกมาด้วยกันแบบกอดคอกันหัวเราะกันอะไรแบบนี้นะครับแต่แฟนๆก็ยินดีด้วยนะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเขาว่าอย่างนั้นนะครับคลิปล่าสุดเนี่ยนะฮะโอ้กับตันช้างโพสเนี่ยจริงๆเขาโพสให้ดูถึงความเหมือนแบบการใช้ชีวิตหยอกล้อกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกคนก็ไปโฟกัสว่าสถานที่ที่ลงเนี่ยเฮ้ยมันคือบ้านดูแบบเหมือนไปดูบ้านอ่ะเหมือนเราไปดูบ้านด้วยตัดสินใจซื้อหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังใหม่ที่แบบไม่มีใครยังไม่น่ามีใครอยู่อ่ะถ้าดูจากมองจากรูปจากคลิปหน้าบ้านเนาะ
0: uh-huh.
2: นะครับ uh-huh. คนก็เลยไปโฟกัสนะฮะโฟกัสว่าสองคนนี้กำลังจะเริ่มต้นชีวิตที่มากกว่าคำว่าแฟนหรือเปล่า
0: uh-huh.
2: ครับอาจจะแฟนก็
0: ซื้อบ้านนี
2: ้
0: เหรอ
2: ใช่ใช่
0: แต่ว่าบ้านลำไยก็เยอะแล้วนะ
2: เนาะ
0: แต่ซื้ออีกก็ไม่เป็นไรบ้านมันเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเนาะ
2: ครับผม
0: จะขายตอนไหนก็ได้
2: หรืออะไรหรือว่าเป็นบ้านสำหรับคู่นี้คู่อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่ดูนะเดี๋ยวต้องรอสัปดาห์ดูกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยดูแล้วน้องเขามีความสุขหน้าตามีความสุข
0: คือเขาแบบคือเหมือนแบบเขาเข้าใจกันอะเน
2: า
0: ะ
2: ใช่มันผมบอกว่าเราไปแค่ว่าขอบคุณกับตันช้างเลยที่เข้ามาในชีวิตแบบนี้ดูขอบคุณที่เขาแบบแล้วน้องยาบอกที่ผ่านมาเนี่ยเป็นคนแบบเปย์ผู้ชายมาตลอดนะมาเจอกับตันช้างเนี่ยโหกับตันเป็นฝ่ายเปย์บ้างเป็นฝ่ายถูกรับบ้างเธอก็เลยแบบมันไม่เคยมีโมเมนต์นี้มาก่อนอะเหมือนกับกัปตันช้างก็ดูแลทั้งเธอแล้วก็เพื่อนเธอเวลาไปกินไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้ากับเพื่อนเธอได้แต่น้องใหญ่ก็เลยบอกโหแบบไม่เคยเจออะไรแบบนี้นี
0: ่
2: นะครับ
0: ดูมีความสุขดูแบบว่าล้านลา
2: เนาะเคมีดูเข้ากันนะดูเคมีดูตรงกันแต่ไม่แน่เชื่อนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ครับ
0: นะดูเขามีความสุขมากนะ
2: ครับ
0: ค่ะกับปันช้างนี่เขาขายลูกชิ้นอยู่ที่ตลาดนัดกกท.นะ
2: ครับผม
0: ขายดีมากเขาบอกขายดีวันหนึ่งหลายพันไม้ลูกชิ้นหลายพันไม้ลูกชิ้นปิ้งนี่แหละขายดีมากนะคะ
2: ตรงตลาดหน้าราชมังเหมือนหรือเปล่าพี่
0: ใช่ใช่ตรงนั้นเลย
2: ผ่านหน้าสนามกีฬาเนาะก่อนถึงลาโอ้โหคนขายก็เยอะนะ
0: เยอะ
2: คนขายเยอะมาก
0: แต่ว่าเหมือนคนจะแบบไปโฟกัสที่ลูกชิ้นของกัปตันช้างแต่มันก็น่าจะขายดีหรือนะคือลูกชิ้นเนี่ยมันกินง่ายนะคือแบบว่าผลไม้สองไม้อะไรเงี้ยก็คือเดินกินได้เลยอ่ะประมาณนี
2: ้ครับ
0: นะแล้วก็นักศึกษาเยอะก็เหมือนกับว่ารู้จักเขาก็มีคนถามเขานะว่ากัปตันช้างเนี่ยเขาอายไหมต้องมาขายลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่อายนะเขาบอกไม่อายคือนอกจากเขาเล่นเขาเป็นนักฟุตบอลก็เป็นตำรวจแล้วก็ขายลูกชิ้นเขาบอกเขาก็ไม่อาย
2: โอ้อายทำไมได้ตังค์เนาะ
0: แล้วขายดีด้วยอ่ะ
2: ครับ
0: ค่ะส่วนคนนี้นี่เป็นใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีเดือดมากปุดๆเลยค่ะน้องดงตั้งรางวัล 100,000 บาทถ้วนประกาศตามหาคนที่มาด่าพ่อของเธออ ุ้
2: ย
0: แกก็บอกว่าหัวอกลูกเจอแบบนี้ใครก็ทนไม่ไหวจ๊ะนงพนีแชร์โพสต์ของพี่สาวที่แคปมาจากคอมเมนต์ของคนหนึ่งที่คอมเมนต์แบบเรียกว่าสุดหยาบคายลำปามพ่อนะคะแล้วก็ตามไปคอมเมนต์ด่าทอหยาบคายไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็เอาเบอร์ติดต่องานของพี่สาวเนี่ยไปโพสต์แฝงด้วยนะคะนี
2: ่
0: โอ้โหจะโพสต์แบบใช้คำหยาบเลยว่าใครเจอไอ้จุดๆๆนี่มารับจากจ๊ะไปเลย 100,000 คือเขาโพสต์ประมาณว่าดีแล้วล่ะที่พ่อมึงลงนรกไปพ่อมึงนี่จุดๆเลยสร้างปัญหาไปทั่วจุดๆคือน่าจะหยาบมากเขาเบลอไว้ตรงนี้เนาะโอ้โหก็แสดงว่าต้องรู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรือยังไงไม่รู้ซึ่งพี่สาวของจักรนงพดีก็ชื่อคุณวรรยามหาไทยบอกว่าเนี่ยจะมีอยู่คนหนึ่งที่คอมเมนต์ด่าแทบทุกคลิปพอโดนตอบกลับก็เอาเบอร์ติดต่องานไปโพสต์แขวนงงมากคนแบบนี้โตมาแบบไหนอาจจะสุขภาพจิตเขาไม่ดีหรือเปล่าเอ็นดูอะไรประมาณนี้นะคะ
2: ซึ่งจ้าไม่น่ามีคนรู้จักแบบนี้พี่ถ้าเกิดว่ารู้จักกันต้องไม่ทำแบบนี
0: ้นั่นน่ะสิซึ่งคอมเมนต์หนึ่งก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็บล็อกเขาไม่ได้เลยเขาทำแบบนี้กับหลายคนมากๆแต่คุณจ้าบอกว่าก็เสียใจนะมาด่าพ่อขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเพราะฉะนั้นใครที่หาเจอมารับไปเลย 100,000 ประมาณนี้ค่ะ
2: โอ้โหให้มากกว่าแสนน่ะเอาดิ ถ้าเรามีเราอยากจะเจอจริงๆเนาะ
0: ใช่ไหมอันนี้ตำรวจไซเบอร์ทำอะไรได้บ้างไหมมันผิดกฎหมายหรือเปล่า
2: ก็ตามให้ตามดูจากยูเซอร์ตามจากอะไรอย่างเงี้ยครับพี
0: ่โอ้แต่เขา
2: แต่ถ้าหมิ่นถ้าหมิ่นประมาทกันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของท้องที่
0: ใช่ปะ
2: อย่างเงี้ยใช่อันนี้มันก็เข้าข่ายหมิ่นประมาทกันแล้วน่าจะต้อง
0: ค่ะ
2: แต่ถ้าตามเพื่อพิสูจน์ตัวก็ต้องลองดูฮะลองให้ตำรวจลองตามดูว่าเขาใช้ยูเซอร์จากที่ไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: คือเหมือนเขาบอกว่าดูเหมือนป่วยนั่นแหละประมาณว่าเขาไม่ได้ลาวาตอกในการที่จะด่าก็คือเอารูปของพ่อจ๊ะเนี่ยนะมาบัพโพสด้วยแล้วก็เรียกไอ้นู่นนี่นั่นทุกคำเลยก็งงเนาะไม่คือในโปรไฟล์เขาเนี่ยเขาปักหมุดว่าเขาอยู่ที่ตูลูสเมืองตูลูสบ้านอยู่เชียงใหม่แต่ก็ทำงานที่ฝรั่งเศสและอังกฤษอะไรประมาณเนี้ยอาวาตารนะเนาะมันก็ยาก
2: ชีวิตไม่มีความสุขพวกนี
0: ้
2: มัน
0: ไม่รู้อยู่ที่ไหน
2: ครับ
0: ชีวิตเขาอาจจะมีความสุขกับเรื่องแบบนี้หรอใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็งงเหมือนกันเนี่ยมีคนประเภทนี้เยอะนะช่วงหลังๆพอแบบว่าคือคนที่แบบคือเหมือนไม่มีไม่มันคือว่างอะเนาะ
2: ครับ
0: ใช่ใช่ค่ะเนาะ
2: ก็เดี๋ยวรอดูนะครับถ้าโดนดำเนินคดีขึ้นมาก
0: ็แ
2: กต้องไม่รับคำขอโทษนะถ้าเกิดว่าไปว่ากันขนาดนี
0: ้คือเชื่อไหมว่าถ้าเราเดาว่าเป็นอาจจะเป็นเด็กวัยรุ่นแล้วมันนี่เดือดร้อนพ่อแม่อะ
2: ครับ
0: หลายรายแล้วที่เจออ่ะเวลาเขาไปแบบเรียกกำลังควานคนดังอ่ะโอ้บางคนบอกว่าดำเนินคดีไม่ลงอ่ะสงสารพ่อแม่อย่างเงี้ยเหมือนกับเขามีปัญหาแล้วไม่คิดว่ามันร้ายแรงขนาดนี้พรบ.คอมอ่ะ
2: ครับ
0: อันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าจะจับได้ไหมยังไงนะคะแต่รางวัลน่ะแพงมากนะ 100,000
2: เนาะ
0: ค่ะ
2: กีฬาสักนิดหนึ่งนะครับก็ต้อนรับทีมน้องใหม่ในศึกฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลหน้านะครับเราจะมีทีมจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าสมมติว่าเชียงรายต้องไปเยือนปัตตานีหรือปัตตานีต้องไปเตะกับเชียงรายเนี่ยโอ้โหเดินทางกันเป็นวันนะพี่เพราะว่าเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินคงไม่มีบินตรงนะคงต้องยังไงก็
0: ต้องมาที่ดอนเมืองหรือสุวรรณภูมิ
2: มาดอนเมืองแล้วก็มาลงหาดใหญ่มะ
0: ใช่ค่ะ
2: หาดใหญ่แล้วค่อยไปปัตตานีเนาะก็เนี่ยนั่งรถจะเป็นวันนะทีเนี้ยสนุกละฮะเขาบอกว่า
0: เหตุผลอ่ะ
2: ก็ทีมปัตตานี FC นี่เขาได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเป็นสโมสรของฟุตบอลไทยลีกเรียบร้อยแล้วครับพี่นะฮะ
0: oh.
2: คว้าตั๋วใบสุดท้ายนะครับ
0: mm.
2: ชนะหนองบัวพิชยาหรือว่าทีมจากหนองบัวลำพูอ่ะ
0: huh.
2: โอ้โหสนามแตกเลยนะแฟนบอลเนี่ยวิ่งลงมาในสนามเหมือนเมืองนอกเลยนะคนปัตตานีดีใจกันมากนะครับ
0: mm.
2: มีท่านรัฐมนตรีอดีตรัฐมนตรีอ่ะพี่นะครับอดีตรัฐมนตรีที่อยู่กับคุณวันนอเดี๋ยวก่อนนะพักจานวันน
0: อคุณมุกตา
2: อดีตยุติธรรมอ
0: ๋อยุติธรรมคุณทวี
2: พันเบิดทวีสอดส่องนะแกก็ลงไปเชียร์ถึงในสนามด้วยอ่ะ
0: โอ้แกไปเอาดีทางนี้เหรอทางกีฬาแล้วเหรอ
2: ก็อาจจะเป็นแบบสอดส่องในพื้นที่ของอยู่ในพักของแกมั้งหรือว่ายังไงนะแกก็ลงไปยินดีกับนักฟุตบอลด้วยนะเขาบอกโหปีหน้าจะเป็นคำสาปฟุตบอลเขาบอกเป็นนรกของทีมเยือนนะครับเพราะว่าคนที่นั่นเนี่ยคลั่งมากเวลาเชียร์กันเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยเต็มสนามบรรยากาศมันกดดันแล้วก็คิดดูว่าฝนตกตลอดนะพี่ภาคใต้เนี่ย
0: ใช่
2: นักบอลที่แบบ ปเยือนเนี่ยเจอฝนบางทีมันก็เล่นยังไม่ออกอ่ะนะครับก็ล่าสุดเห็นทางสโมสรเนี่ยนะครับบอกว่ากำลังจะเตรียมเงินเตรียมงบนะครับดึงผู้เล่นจากลีกมาเลเซียมาร่วมเสริมทัพเพราะว่าไม่มีเงินไปซื้อผู้เล่นต่างชาติแบบพวกยุโรปพวกอะไรอย่างนี้นะฮะ แต่ว่าก็จะใช้วิธีการเจรจาร่วมกับ2ทีมในลีกใหญ่นะครับทีมยักษ์ใหญ่ของมาเลเซียเพื่อที่จะเหมือนกับทำ MOU กันดึงผู้เล่นจากสโมสรยะโฮสโมสรสลางอซึ่งเป็นทีมดังของมาเลเซียนะครับยืมตัวมา
0: ย
2: ืมตัวมาร่วมทีมนะครับก็ไทยลีกจะค่อยส่งต่างชาติลงได้ตั้ง7คนนะปัตตานีก็หวังว่าขึ้นมาแล้วก็อยู่ได้นานๆนะสร้างชื่อให้กับสโมสร
0: จังหวัดด้วยเนาะ
2: ก็เป็นหมุดหมายหนึ่งที่บรรดาแฟนบอลเนี่ยผมเห็นในเพจสโมสรต่างๆเนี่ยบอกดีๆอยากไปเที่ยวจะได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยเลยอะไรแบบนี้คือเวลาบอลเตะแฟนบอลเขาก็จะไปกันเนาะไปกันไปคันรถบ้างขับรถกันไปบ้างอะไรบ้างนะฮะเขาหวังว่านะกีฬามันก็จะนำพาการท่องเที่ยวเข้ามาก็ได้นะแต่มันก็ข่าวมันก็ควบคู่กันไปเลยนะพี่นะเมื่อวานเห็นว่ามีรอบยิงตำรวจหน้าโรงเรียนแล้วก็กระสุนเนี่ยไปโดนภรรยาของตำรวจเสียชีวิตภรรยาเนี่ยอุ้มลูกอายุ40วันนะ
0: 40วันขอย้ำ
2: น้องต้องขาดแม่แล้วกำพร้าแม่แล้วนมแม่ก็ไม่ได้กิน
0: โหดมาก
2: โหดมากอันนี้ถือว่าโหดมากแล้วยิงหน้าโรงเรียนแบบเด็กเนี่ยช็อกเลยเด็กๆที่อยู่ในโรงเรียนออกมาดูเลยช็อกกันหมดเลยนะฮะ
0: คนร้ายบอกว่าแต่งหญิงมาด้วยนะคะดง
2: ใช่สวมฮิญาบมาม
0: อสไซค์สองคันใส่ชุดเหมือนผู้หญิงมา
2: ครับ
0: นี
2: ่
0: ค่ะ
2: เนาะ
0: โหดมากโคตรโหดเลยกลางวันแสกๆเนาะ
2: ครับพอเราจะเล่าในมุมแบบว่ากีฬานำพาการท่องเที่ยวมาหันไปดูอีกข่าวนึงโอ้โหไม่ไปแล้วคนกลัว
0: จริง
2: มันก็อย่างเงี
0: ้
2: ย
0: เนี่ยมันคือมันอุกอาจอ่ะแล้วถามว่าคนกลัวเขาผิดไหมเขาก็ไม่ผิดนะมันน่ากลัวจริงอ่ะถ้าเป็นอย่างเงี้ย
2: ใช่
0: นี่คือเหมือนกับว่าเขาตั้งใจเขาระบุมาเลยว่าคือเหมือนกับว่าเป็นเป้านิ่งแล้วอ่ะที่ดาบคนเนี้ย
2: ครับ
0: ภรรยาที่เป็นครูนะคะเป็นครูสอนโรงเรียนแถวบ้านนั่นแหละปอเนาะนั่นแหละ
2: คร
0: ับ ค่ะ
2: โอ
0: ้โหโหด
2: นะที่จังหวัดเนี่ยน้องเป็นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงอะไรคือแบบน่าไปอ่ะแต่เจอแบบนี้โอ้โหต้องยอมรับเลยว่ามันพูดได้ไม่เต็มปากอ่ะว่าแม้แต่คนปัตตานีเองเนี่ยนะถึงไว้ว่าจะชวนแฟนบอลทุกทีมนะครับมาเที่ยวมันพูดก็มันไม่เต็มปากมันกล้าเถอะไม่กล้าชวนอ่ะ
0: ใช่จริง
2: ค่ะนั่นแหละครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่สลดนะพอเจอข่าวแบบนี้
2: ครับผม
0: ค่ะส่วนเรื่องตะก้อสักหน่อยหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยตะก้อทีมชุดชายไทยต้องถอนตัวระหว่างการแข่งขันกับมาเลเซียในรอบชิงเลยนะคะนี่เป็นเซปักตะก้อชิงแชมป์โลกนะคะน้องดง
2: ครับผม
0: ก็ที่สนามติติวังสามาเลเซียเนื่องจากว่าทีมชาติไทยเนี่ยมองว่าผู้ตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยก็ชื่อมิสเตอร์มูฮัมหมัดลาดีตัดสินไม่ยุติธรรมหลายจังหวะเลยโดยเฉพาะในแต้มสุดท้ายในคู่ที่3ซึ่งผู้ตัดสินให้นักกีฬาไทยฟาวจากการเหยียบเส้นทั้งที่กติกาเหยียบเส้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีแล้วนะคะในจังหวะที่นักตะก้อไทยคือภูตะวันขึ้นฟาดแต่ว่าไปเหยียบเส้นพอดีผู้ตัดสินก็เลยเป่าฟาวเลยนะคะกับกรณีนี้นะคะผู้สื่อข่าวก็มาดูซิว่ากติกาการแข่งขันของสหพันธ์เซปักตะก้อนานาชาติฉบับปัจจุบันเป็นยังไงเขาบอกว่าในข้อ 11.3.2 ก็บอกว่าการเหยียบเส้นครึ่งสนามแบ่งครึ่งสนามถือเป็นฟาวแต่มีข้อยกเว้นนะในกรณีต่อเนื่องหลังจากขึ้นฟาดแล้ว ระบุว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายผู้เล่นล้ำเข้าไปในแดนของคู่ต่อสู้ไม่ว่าจะอยู่เหนือหรือใต้ตาข่ายก็ถือว่าฟาวยกเว้นในจังหวะกระโดดฟาดก็คือการเคลื่อนไหวต่อเนื่องหลังจากเล่นไปแล้วทีนี้ในการแข่งแมตช์ที่ว่านี้นะคะทั้งสองประเทศสองฝ่ายมีจังหวะเหยียบเส้นข้ามแดนกันหลายครั้งแต่ดูเหมือนว่าผู้ตัดสินคนนี้เป็นชาวสิงคโปร์จะให้ความสนใจกับฝั่งไทยอยู่ฝ่ายเดียวเป็นเหตุให้ตัดสินใจทีมไทยไม่แข่งต่อเลยค่ะ
2: คือเขาบอกถ้าไปดูไฮไลท์นะพี่นะมาเลเหยียบหลายครั้งมากกรรมการไม่เห็นเป่า
0: ไม่เป่าไม่อะไร
2: คือถ้าคุณจะมาจับผิดเรื่องนี้คุณต้องให้ความเป็นธรรมกับไทยเราด้วยใช่ไหม
0: ใช่ไม่แข่งซะอย่างนั้นถอนตัวนะคะ
2: คร
0: ับ แล้วมันจะไปสนุกอะไรถ้าไทยแบบนี้ถูกไหม walk out ก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปเลยเพราะรู้สึกว่ามาตรฐานการตัดสินในแมตช์นี้เนี่ยหลายๆแมตช์ก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำมีปัญหามากนะคะแล้วก็ไม่อยากให้เกินมาตรฐานอีกแล้วก็ให้คือแบบว่าให้จบไปเลยนะคะแต่ว่าสตาฟและนักกีฬาทุกคนเนี่ยอยู่ในสนามจนจบนะร่วมพิธีการขึ้นรับเหรียญรางวัลตามปกติเลยในฐานะที่เป็นรองมาเลเซียไปเลย
2: ก็มันน่าสงสัยตรงที่คุณลุงกรรมการสิงคโปร์คนนี้นะฮะตัดสิน2นัดเลยอ่ะพี
0: ่มูฮัมหมัดลาดีจำชื่อนี้ไว
2: ้ตัดสินไทยทีม A แล้วมันก็ควรจะได้พักไปแล้วนะกรรมการมันไม่น่าจะขัดแฟนขนาดนั้นนะปรากฏพอทีมไทยทีม C ลงปุ๊บกรรมการเขากลับมาอีกแล้วครับ
0: ค่ะ
2: มันน่าแปลกเหมือนรับงานมาไงไม่รู้นะ
0: จริงก็ดี
2: นะคือมันมีที่ไหนวันหนึ่งตัดสิน2แมตช์กรรมการมันทำไมมันไม่พอหรือยังไงฮะ
0: ต้องพักแล้ว
2: ไม่เคยเจอนะกรรมการแบบว่ามานั่งอยู่ได้หลายๆชั่วโมงแบบนี้นะครับ
0: ใช่ไหมแสดงว่าเขาเก่งกาจมากไงต้องใช้คนนี้คนเดียวอ่ะเนาะ
2: อย่างเมื่อวานที่มีกรรมการที่เก่ง
0: เก่งคุณท็อปอ่ะท็อปรถถังอ่ะคนนี้เป็นอดีตจอมเสิร์ฟเลยนะคะของทีมตะก้อก็เรียกร้องไปถึงวงการตะก้อโลกเลยบอกว่าต่อไปต้องมีเทคโนโลยีมาช่วยตัดสินละเนี่ยเพราะเข้าใจว่าต้องทำงานภายใต้ความกดดันก็จริงนะคะแต่ว่าเซปักตะก้อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เร็วมากเร็วอ่ะต้องใช้ความเร็วแต่ว่าอยากเสนอแนะให้สหพันธ์เนี่ยเอาเทคโนโลยี VR มาเลยนะใช้ระบบรีเพย์ไปเลยนะคะเข้ามาช่วยเพื่อความโปร่งใสแล้วก็ผลักดันให้กีฬาตะก้อก้าวสู่ไปโอลิมปิกได้จริงคือจริงๆเขาบอกว่าไม่อยากโทษมาเลเซียหรอกนะแต่ว่าที่ผ่านมามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าต้องชื่นชมนักกีฬาไทยทีมไตเซปักตะก้อเมื่อวานนี้นะอยู่จนจบในสนามจนรับรางวัลจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ครับ
0: คือให้เกียรติอ่ะให้เกียรติมาเลเซียด้วยนะคะแต่ว่านั่นแหละ
2: คือเราแสดงว่าเราประท้วงกรรมการแต่ว่าเรายอมเราก็ให้เกียรติคู่แข่ง
0: ค่ะ
2: เนาะครับผม
0: ทางฝั่งมาเลเซียสักหน่อยหนึ่งนะสมาคมตะก้อมาเลเซียเขาบอกว่าเขาก็ผิดหวังเนาะคือเขารับรางวัลเหรียญทองไปเขาก็รู้สึกไม่แบบไม่เต็มที่
2: ไม่ภูมิใจ
0: ไม่ภูมิใจอ่ะได้รางวัลชนะเลิศแต่ก็ไม่ได้ภูมิใจเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วควรจะใช้ช่องทางประท้วงตามกระบวนการอย่างเป็นทางการไม่ใช่การปฏิเสธที่จะแข่งต่อแบบนี้แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทอดสดนะคะระดับโลกผู้ชมหลายล้านคนส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของกีฬามาเลเซียเนี่ยลงทุนมหาศาลทั้งงบและการจัดการการกระทำปฏิเสธไม่ยอมแข่งต่อแบบนี้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของสปอนเซอร์ของสถานีโทรทัศน์และชื่อเสียงโดยรวมของกีฬาเซปักตะก้อในระดับสากลก็เลยให้ทางสมาคมตรวจสอบพฤติกรรมอย่างเป็นทางการนี่ก็ไม่พอใจนะมาเลเซียนะคะแต่ก็เก็บนิ่งๆเอาไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าจริงๆนะผู้ตัดสินเนี่ยมีทั้งหมด4คนค่ะน้องดงไม่ใช่อีตานี้คนเดียว แต่ว่าจำเป็นอะไรต้องให้คนนี้มาตัดสินถึง2เกมซ้อนๆเลยอย่างเงี้ย
2: ครับ
0: มี4ค่ะมี4
2: โอ้ต้องไม่ได้ขาดแคลน
0: ไม่ขาดแคลนแต่ทำไมต้องเป็นคนนี
2: ้รู้การต่างนั้น
0: ไม่แข่งซะงั้นอ๋อมิน่าล่ะเรียกลุงก็ลุงจริงๆนะชาวสิงคโปร์เหรอเพอเพอเนี่ยนะเราว่านะแกเป็นลูกครึ่งมาเลเซีย ดูหน้านะ เออสิงคโปร์ต้องจีนๆหน่อยสิเออ
2: ต้องใช้อยู่เมืองติดกับมาเล
0: แน่แน่แน่นะคะเออ
3: แน่แน
0: ่ก็เดี๋ยวนักกีฬาก็กลับไทยละวันนี้เตะปักตะก้อนะคะ
3: เออครับ
2: กลับมาสู้กันต่อนะเพราะว่าเราก็ถือว่าช่วงเนี้ยเราดูสู้มาเลยจะสูสีกันไปหน่อยนะบางทีก็แพ้ด้วยนะต้องกลับมาพัฒนาต้องว่ากันนะ
0: ใช่ค่ะ
2: คร
0: ับค่ะบันเทิงและกีฬา
2: ครับ
4: เมาข่าวเล่าบันเทิง
0: เรื่องของกรณีที่ทางคุณปิยบุตรสักนิดนึงนะคะอาจารย์ปิยบุตรมีการโพสต์ว่าดร.ปิยบุตรแสงกนกคุณนะคะแกนนำคณะก้าวหน้าแล้วก็เป็นนักวิชาการอิสระมีการโพสต์เรื่องของเสนอยกเลิกคณะองคมนตรีค่ะน้องดง
2: โอ้ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามความคาดหมายคุณสนธิยาสวัสดีเดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วนะคะที่ศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ดำเนินคดีกับดร.ปิยบุตรแสงกนกกุลบอกว่าเป็นการโพสต์เกี่ยวกับคณะองคมนตรี2ประเด็นคือการเสนอว่ายกเลิกองคมนตรีเพื่อประหยัดงบและการตั้งข้อสังเกตว่าหน้าที่องคมนตรีอาจทับซ้อนกับครม.คุณสนธิยาบอกว่าประเด็นที่มีการเสนอให้ยกเลิกองคมนตรีโดยอ้างว่าเป็นการประหยัดงบทั้งที่การแต่งตั้งองคมนตรีเป็นพระราชอัธยาศัยนั้นอาจจะเข้าข่ายความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา108จึงเข้าร้องเรียนต่อตำรวจให้ตรวจสอบว่าการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอดังกล่าวเข้าข่ายความผิดหรือไม่อ๋อคือคุณสนธิยาก็ยังไม่ชัดว่าผิดในมาตรา108หรือเปล่าแล้วก็ยังไม่ชัดว่าในประเด็นความผิดมาตรา112ด้วยโดยมองว่าการเสนอยกเลิกองคมนตรีเท่ากับเป็นการไม่ยอมรับอำนาจของสถาบันจึงต้องให้ตรวจให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเด็นนี้เพิ่มเติมนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะก็ผลพวงมาจากที่คณะองคมนตรีทั้งหมด9ท่านนะคะมาร่วมประชุมติดตามกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีซึ่งในมุมของคุณสนธิยาและคณะมองว่าการเข้าร่วมดังกล่าวเป็นการติดตามและให้คำแนะนำเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนไม่ใช่การแทรกแซงทางการเมืองแต่อย่างใดค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องเน
2: า
0: ะ
2: ครับก็แกเขาเป็นจอมร้องเรียน
0: จอมร้อง
2: เรื่องอยู่แล้วนะครับ
0: คุณสนธิยาคุณศรีสวรรค์แล้วก็คุณเดี๋ยวนะวันนั้นโดนจับคือนึกชื่อไม่ออกค่ะ
2: คุณอัจฉริยะ
0: นะฮะคุณอัจฉริยะคดีก็เงียบๆไปค่ะ
2: นะครับ
0: ค่ะมีอีกไหม
2: ก็ประมาณนี้นะครับพี
0: ่ถ้างั้นก็เพลงสดหนึ่งเพลงก่อนเนาะ
2: ได้ครับพี่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: เป็นช่วงสุดท้ายค่ะ
5: เสียเวลานะเราสนุกสนานกันต่อเลยแล้วกันจ้ามีชาวอีสานตำบลจังหวัดนี้

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BOCAL มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BOCAL เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อ

0: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการค่ะวันนี้สัญญาถ่ายจะมีพวกไหวพวกไหวหันรุ่ง
3: ตามเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะตามวัยของเราตามวัยของผู้จัด
2: เดี๋ยวจะบอกว่ากำลังจะบอกว่าตามอากาศโอ้ตามวัยเลยเหรอ
3: นั่นได้วับวับแบมแบม
2: วับวับวับวับแบมแบมนะคะมันวุ่นวายนิดนึงนะคะก็อ่ะวันนี้ก็คงจะต้องวันที่สองเนาะติดตามกันนะคะว่าธนาคารกรุงไทยจะมีคนประมาณไหนยังไง
3: เนาะแล้วก็
2: แม่ค้าก็เหมือนกันเนาะวันนี้ก็น่าจะจริงๆแม่ค้าเนี่ยเขาให้ลงทะเบียนได้ไปจนถึงเขาลงทะเบียนเดี๋ยวนะแม่ค้าที่จะเริ่มลงทะเบียนใหม่อ่ะจนถึงเดือนกันยานะคะน้องรุ่ง
3: ใช่ใช่แต่ว่าบางคนอาจจะลงไม่ได้หรือยังไงไม่รู้นะกลุ่มแม่ค้าที่เยอะนะที่ไปรอที่กรุงไทยเนี่ยส่วนใหญ่ก็ครึ่งๆหรอผมว่าก็เป็นกลุ่มแม่ค้าเหมือนกันนะ
2: คือแม่ค้าเนี่ยก็ต้องเตรียมหลักฐานไปเยอะนะรูปถ่ายร้านค้าด้วยนะไม่ใช่ว่าง่ายๆนะ
3: ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะมันเอกสารมันต้องเยอะนิดนึงอ่ะต้องเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆนะคะใครที่แบบว่าเคยลงแล้วก็แนะนำกันหน่อยนะคะบรรดาเพื่อนๆแม่ค้ากันสามารถคีกันจะได้ขายของดีๆคึกคักคึกคืนเนาะนะคะไม่ทะเลาะกันพอดีเมื่อวานนี้เห็นคลิปแม่ค้าที่จีนอ่ะเขาขายของนี่แม่ค้าเนี่ยคำว่าแม่ค้านะที่ไหนๆก็คล้ายๆกันเนาะนี่แม่ค้าจีนนะทะเลาะกับร้านข้างๆนะคะเชื่อไหมว่าเขาป่าเถื่อนแม่เนาะถอดกางเกงในไปครอบปากอีกเจ้าหนึ่งเลยอ่ะ
3: ขนาดร้านติดกันนี้เหรอพี่เหรอทะเลาะกันเลย
2: ร้านติดกันใช่ค่ะร้านติดกันแล้วปรากฏว่าเถียงกันด่ากันทำร้ายร่างกายกันเคยสาดน้ำมันแบบพริกเดือดๆอ่ะใส่กันก็มีนะคะแต่พริกสุดเมื่อวานนี้ฝั่งคู่กรณีเขาบอกว่าใช้โอ้โหสุดต่ำตมมากถอดกางเกงในตัวเองต่อหน้าที่แบบกำลังด่าๆแล้วเอาไปครอบหัวไปครอบปากของฝั่งตรงข้ามเพื่อหยามศักดิ์ศรีอ่ะนี่เป็นคลิปที่แบบแม่ค้าอีกร้านหนึ่งเจ้าหนึ่งนะคะถ่ายแบบโอ้โหบอกว่าเนี่ยน่ากลัวมากเนาะเหมือน
3: เอาที่ใส่แล้วเนี่ย
2: ก็กำลังใจอยู่ถอดจากตัวเองเลยเหมือนกับนุ่งกระโปรงแล้วก็ถอดปุ๊บแล้วก็ไปครอบหัวที่แบบกำลังทะเลาะกันอยู่อ่ะไม่ยอมตอนแรกก็บอกถมน้ำลายใส่กันก่อนนะแล้วพ่อค้าลูกค้าที่มาซื้อของเหมือนบ้านเราเลยเป็นพ่อค้าแผงพ่อค้าขายโครงไก่ทอดกับแม่ค้าขายน้ำมันเดี๋ยวนะขายอะไรสักอย่างนี่นะคะหมาล่าน่ะเนี่ยดูสิแล้วก็ถอดกางเกงในไปครอบหัวอีกฝั่งนึงอ่ะ
3: โอ้โหดูดิคนไทยเราอย่างขนาดนั้นเนาะคนไทยเราแค่คนไทยเราเถียงกันด่ากันก็พอแม่ค้ามันก็มีรักกันกับไม่รักกันเอาน้ำสาดไปหน้าร้านกันก็พอ
2: แต่ที่จีนเนี่ยเขาถือขนาดตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นความเชื่อโบราณว่ากางเกงในผู้หญิงเป็นเครื่องมือตัดไม้ข่มน้ำให้ดวงตกก็บอกว่าเดี๋ยวร้านเนี้ยขายไม่ได้เลยน้องรุ่งเขามีความเชื่อทางไสยศาสตร์พื้นบ้านอยู่นะคะบอกชุดชั้นในผู้หญิงมันเป็นสิ่งอัปมงคลนะที่แบบใช้แล้วมันเป็นพลังงานลบอ่ะเอามาครอบหัวครอบปากคู่ต่อสู้รับรองเลยว่าเป็นการทำลายแบบทำอะไรก็ไม่ขึ้นอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะ
3: โอ้
2: ร้ายมาก

0: ร้ายจริง
1: ๆครับผม
0: ค่ะ
1: โอ้ก็มีความเชื่อคล้ายๆของบ้านเรานะที่เวลา
0: เหมือนกัน
1: เอาของต่ำเอาของไม่ดีมาทำของทำอะไรกันอย่างเงี้ยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมทิ้งท้ายอีกนิดเดียวครับอีกเรื่องเดียวนะฮะเรื่องนี้วันนี้น่าจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับก็ที่หนองบัวลำพูครับพี่สีแม่ลูกคู่หนึ่งนะฮะก
0: ็
1: แม่เนี่ยไปมีแฟนใหม่ปรากฏว่าแฟนใหม่คนนี้นะครับโหดร้ายมากซ้อมเธอนะเอามีดฟันเธอแล้วก็จับเธอขังไว้สองวันปรากฏว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยนะฮะหนีออกมาได้ก็ตามหาลูกสาววัย12 ปีนะฮะว
0: ่
1: าลูกไปไหนลูกเนี่ยเรียนอยู่ม.1 นะครับ อยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับหนองบัวลำพูเนี่ยปรากฏว่าพอหนีออกมาได้ตามหาไปเจอว่าลูกเนี่ยเป็นศพไปแล้วครับ
0: 12 ขวบ
1: เด็ก12 ขวบ
0: โดนฆ่าเหรอ
1: ถูกฆ่านะครับลูกเนี่ยถูกฆ่าหมกอยู่หลังบ้านนะ
0: โอ้ย
1: หมกอยู่ในห้องหลังบ้าน
0: แต่ยังไม่ทราบว่าเป็นฝีมือพ่อเลี้ยงไหมหรือยังไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ผู้ต้องสงสัยเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวฝ่ายชายได้แล้วนะครับสามีใหม่คนนี้ได้แล้วอยู่ระหว่างการสอบปากคำว่าเป็นคนลงมือแล้วก็ถามว่าก่อนลงมือเนี่ยจะทำอะไรเด็กหรือเปล่า
0: เออ
1: เพราะเขา12ในวัยรุ่นแล้วนะ
0: ทำไมโหด
1: จ
0: ับ
1: แม่
0: ขนาดนี้เนาะ
1: เ
0: ออค่ะ
1: นี่ฮะเดี๋ยวตามคนต่อวันนี้น่าจะเป็นคดีใหญ่อยู่นะครับ
0: ใช่ค่ะติดตามนะคะก็กลับไปพื้นที่ชายแดนนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ทางกองทัพมีการเฝ้าระวังพื้นที่เพ่งเล็งชายแดนไทยกัมพูชาอยู่เพราะว่าอย่างที่บอกตอนนี้ป่วนหลากหลายรูปแบบมากนะคะอย่างที่สุรินทร์ที่เรางานไปตั้งแต่ช่วงต้นนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยทหารของกัมพูชามาอุจจาระที่รั้วลวดหนามค่ะ
1: ตรงน่าจะโดนหนามเกี่ยวเท่าไหร่กวนจริง
0: กวนมากมากเนี่ยค่ะเมื่อวานนี้โฆษกกองทัพถึงจะบอกขนาดต้องแถลงเลยเพราะว่าดูก่อกวนยั่วยวนเหลือเกินนะคะยั่วยุมากหลายรูปแบบซึ่งมีความเป็นได้ในหมดมาขี้เลยนะคะตามแนวรั้วลวดหนามเออเขาก็บอกว่าทหารกัมพูชาฝั่งนู้นน่ะเป็นทหารวัยหนุ่มก็แสดงออกถึงความไม่เรียบร้อยอยู่บ่อยครั้งนะคะใช้วาจายั่วยุทำเป็นได้แบบชวนทะเลาะอะไรพวกนี้เพื่ออะไรเพื่อหวังบันทึกภาพเท่านั้นเองค่ะน้องลุง
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอให้มันโดนน้ำเกี่ยว
0: เกี่ยวตรงนั้นเลยนะ
1: ตรงนั้นเลยฮะ
0: ตรงนั้นเลย
1: ค่ะจุดเลยฮะเหมือนเกี่ยว
0: พรุ่งนี้ตี
1: เลยฮะ
2: 569นะคะคุณผู้ฟังทุกท่านยังอยู่กับรายการ Good Morning อาเซียนเช้านี้อยู่กับน้ำหวานและพี่ต้นค่ะ
3: ครับผมในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังมีข่าวมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ฟังตั้งแต่6 โมงเช้าเป็นต้นมาเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นช่วงเวลาที่เป็นข่าวที่เด็ดๆทั้งนั้นนะครับไม่ได้คุณอาจไม่ได้รับทราบข่าวเหล่านี้จากสำนักข่าวอื่นๆนะครับในช่วง7:15 นนะครับเจาะลึกอาเซียนวันนี้เราจะได้คุยกับคุณธราบดีซึ่งอดิชัยวิทย์ผู้จัดการทั่วไปธนาคารกรุงเทพสาขาประเทศเวียดนามนะครับไปดูกันเรื่องของที่ท่านประธานดีโกนหลังจะเยี่ยมประเทศไทยเนี่ยโอกาสและความท้าทายบนระเบียบโลกใหม่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมาติดตามกันนะครับ
2: ค่ะในช่วงนี้ทักทายคุณผู้ฟังสักนิดหนึ่งนะคะมีฟีดแบ็กจากคุณผู้ฟังที่น่ารักของเรามากมายนะมีบอกถึงเสียงสะท้อนนะคะหรืออะไรอีกอ่ะเจ้าหน้าที่เราบอกว่าตรวจสอบระบบอยู่นะคะบางท่านก็บอกว่าเสียงไม่ค่อยดังโอเคมีคุณอันนี่บอกว่ากำลังจะทานข้าวค่ะพะแนงทูน่าโอ้แต่เช้าเลยนะน่าทานมากอืมค่ะแล้วก็มีคุณโอ๊กนะคะคุณโอ๊กดิฉันจำได้คุณโอ๊กชอบรถยนต์ไฟฟ้านะเดี๋ยวนะรถไฟฟ้าตกลงเล่าถึงรถไฟหรือรถไฟฟ้านะบอกว่าคุ้มมากน่าจะหมายถึงรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าคะส่งลูกทุกวันคุ้มแต่ว่าถ้าเวลาไปต่างจังหวัดจะใช้รถน้ำมันเออช่วงนี้เรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในไทยนะก็มีสถานการณ์ที่เราต้องติดตามกันอยู่นะคะเกี่ยวกับเรื่องความร้อนแบตเตอรี่นะเห็นแล้วรู้สึกห่วงกังวลเหมือนกันสำหรับท่านที่ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอยู่นะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะคะยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาอยู่แล้วเขาเล่าว่า